0: 14นาฬิกาคณะสงฆ์หนใต้จัดพิธีณวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังเวลา13นาฬิกาและวันที่27กรกฎาคมคณะสงฆ์หนตะวันออกจัดพิธีณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครเวลา15นาฬิกาน
1: ายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกมิติการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569สิ้นสุดลงแล้วโดยวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเดินทางนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนให้การต้อนรับจากนั้นนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศได้ร่วมหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนทั้งสองประเทศภายหลังการหารือผู้นำทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจรวม15ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรสาธารณสุขการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและความร่วมมือด้านสื่อมวลชนจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งกลับสู่ประเทศไทยณท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในเวลาประมาณ 19:40 นาที
0: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษาน
2: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการขอทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ปัจจุบันมีประชาชนยื่นเรื่องเข้ามาแล้วกว่า 2,900,000 รายโดยกว่า 40% เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมรวมถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะตามที่กระทรวงคมนาคมได้ทำหนังสือมาที่กระทรวงการคลังรวมถึงจะมีการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มนักศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ปัจจุบันยื่นขอทบทวนสิทธิ์มากว่า 45,000 คนเพื่อให้เกิดความครอบคลุมมากที่สุดโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จทันการโอนสิทธิ์ให้ผู้รับสวัสดิการรายใหม่ภายในวันที่1ตุลาคมนี
3: ้ก็ต้องดูเรื่องอย่างนี้ครับว่า1คือมาขอทบทวนดูแลความเดือดร้อนนะครับแล้วก็เกณฑ์เนี่ยที่ไม่ผ่านเรื่องรถเนี่ยหลายคนก็ไม่ผ่านเรื่องอื่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็จำนวนที่เพิ่มขึ้นก็ยินดีรับจำนวนที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอก็หางบประมาณเพิ่มนะครับแล้วท่านที่หลุดออกไปนะครับก็จะรีบดูว่ามีมาตรการอื่นรีบคุยเรื่องมาตรการอื่นมาดูแลต่อในลำดับต่อไปนะครับ
2: ด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่ารัฐบาลมีเจตนารมณ์เพื่อคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงให้ได้รับประโยชน์สูงสุดในส่วนของกระทรวงคมนาคมพบปัญหาสำคัญคือเงื่อนไขการถือครองกรรมสิทธิ์ยานพาหนะซึ่งตามเกณฑ์เดิมระบุว่าผู้รับสิทธิ์ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้นรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300ซีซีรถ3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างและรถใช้งานเพื่อการเกษตรที่อนุญาตให้มีได้ไม่เกิน1คันแต่ในความเป็นจริงประชาชนจำนวนมากต้องเสียสิทธิ์จากสาเหตุหลากหลายประการกระทรวงคมนาคมได้ประสานไปยังกระทรวงการคลังเพื่อขอทบทวนหลักเกณฑ์และเตรียมนำข้อเสนอใหม่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี
4: ้สิ่งที่เราเสนอปรับเนี่ยเราปรับเพื่อที่ให้เข้ากับบริบทของเขาเท่านั้นเองนะครับส่วนเกณฑ์อายุ20ปีอายุ15ปีนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเราก็คิดว่ารถที่คิดจากค่าเสื่อมแล้วมูลค่าเนี่ยนะครับกับการใช้งานเนี่ยมันพอสมควรกันแต่อย่างไรก็ดีปีเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะสุดท้ายอยู่ที่สภาพตัวรถจึงต้องเป็นเกณฑ์การให้อุทธรณ์ในบางกิจกรรมที่ประชาชนไปดำเนินการมันไม่สามารถตรวจสอบได้ทางทะเบียนตั้งแต่ครั้งแรกอย่างเช่นการโอนลอยอย่างเงี้ยเราในทางปฏิบัติเราไม่มีทางรู้ได้เลยครับหรือรถที่สิ้นสภาพไปแล้วเขาไม่มาจดยกเลิกทะเบียนอย่างเงี้ย ในทางปฏิบัติมันไม่มีทางทราบโดยอัตโนมัติเลยฉะนั้นมันจึงเป็นที่มาของการที่ต้องเอาข้อมูลเนี่ยมาแจ้งให้ทราบ
2: ในส่วนของกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษานอกระบบอย่างสกร.หรืออาชีวศึกษานอกระบบซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพรัฐบาลได้ยืนยันว่าจะมีการปรับเกณฑ์ไม่ให้บุคคลกลุ่มนี้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพียงเพราะมีสถานะเป็นนักศึกษาโดยกระทรวงการคลังจะพิจารณาจากองค์ประกอบด้านความยากจนอื่นๆประกอบด้วยดังนั้นผู้ที่อยู่ในข่ายดังกล่าวจึงไม่ต้องกังวลและไม่มีความจำเป็นต้องลาออกจากระบบการศึกษาแต่อย่างใดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเปิดศูนย์ One Stop Service ให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมจัดชุดอำเภอพึ่งได้รับเรื่องอุทธรณ์สำหรับผู้เดินทางไม่สะดวกนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้เปิดศูนย์ One Stop Service รองรับการยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันรวมถึงผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือเดินทางไม่สะดวกเพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์และได้รับการพิจารณาสิทธิ์อย่างทั่วถึงซึ่งขณะนี้มีทั้งผู้ได้รับสิทธิ์และไม่ผ่านการตรวจสอบกรมการปกครองได้ประสานงานกับจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนส่วนกลุ่มที่ไม่ผ่านการพิจารณาจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่ายังสามารถยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ได้สำหรับประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางจะใช้ช่องทางอำเภอพึ่งได้โดยจัดเจ้าหน้าที่อำเภอส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงไปรับเรื่องราวในพื้นที่ต่อไป
5: แต่การยื่นอุทธรณ์ครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นการยื่นอุทธรณ์ที่พี่น้องประชาชนหลายๆส่วนนะครับหรือพี่น้องประชาชนหลายๆท่านเนี่ยมีข้อกังวลใจว่าอาจจะเข้าไม่ถึงในระบบของอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือการเดินทางนะครับอาจจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลอาจจะมีความลำบากก็เดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยนั้นจะอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างโดยที่กระทรวงมหาดไทยนั้นจะทำเป็น one stop service ให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการที่จะมายื่นอุทธรณ์
0: คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหารือเซลฟอร์สแลกเปลี่ยนแนวทางประยุกต์ใช้ AI เสริมประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติจัดประชุมความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ร่วมกับบริษัท Salesforce ขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับคลาวด์และมุมมองด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานทุกภาคส่วนโดยครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการในการทำให้ระบบมีความมั่นคงปลอดภัยแนวทางการจัดการและคุ้มครองข้อมูลบุคคลการจัดเก็บข้อมูลภายในประเทศตลอดจนขอบเขตความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการคลาวด์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแนวปฏิบัติและมาตรฐานของประเทศให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล
1: กรมศุลกากรร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศตรวจยึดสินค้าต่างประเทศสวมสิทธิ์ Made in Thailand มูลค่ากว่า442ล้านบาทนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรพร้อมด้วยนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศแถลงผลการปฏิบัติการเชิงรุกร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศในการตรวจยึดสินค้าที่นำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่ระบุบนผลิตภัณฑ์ว่า Made in Thailand เพื่อสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศจากการตรวจสอบพบการกระทำความผิดคดีสวมสิทธิ์รวม41คดียึดของกลางกว่า 8.8 ล้านแสนชิ้นมูลค่าความเสียหาย442ล้าน6แสน4หมื่นบาทโดยมีคดีสำคัญคือการนำเข้าบุหรี่จำนวน5ล้าน3แสน7หมื่นมวนมูลค่าความเสียหาย17ล้านบาทและมีดคัตเตอร์พร้อมจำหน่ายจำนวน 22,000 ชุดมูลค่าความเสียหาย 84,270,000 บาทขณะเดียวกันในช่วง10เดือนที่ผ่านมาสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังยังได้สกัดกั้นสินค้าผิดกฎหมายรวม177คดีมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงถึง 1,377 ล้าน 800,000 บาทและการปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา35คดีจำนวน 33,472 ชิ้นมูลค่า 582,190,000 บาทล่าสุดมีการเฝ้าระวังนมผงปลอมจำนวน768กระป๋องที่ถูกซุกซ่อนเข้ามาและเพิ่งตรวจยึดได้เป็นครั้งแรกหลอกขายผ่านช่องทางออนไลน์ในราคาที่ถูกกว่าปกติ
6: อยากฝากไปในผู้ประกอบการที่นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาแล้วเคลมว่า Made in Thailand แล้วส่งออกไปยังต่างประเทศเชื่อเถอะครับว่าถูกจับแล้วไม่คุ้มนะครับอย่าไปทำเลยแล้วมันเสียชื่อประเทศเรานะครับในส่วนที่สองคือผู้บริโภคอยากเตือนว่าของที่มันขายออนไลน์แล้วมีความผิดสังเกตเช่นราคาต่ำไปหรือไม่มีที่มาที่ไปเนี่ยก็ขอให้อย่าไปหลงเชื่อนะครับเพราะอาจจะเป็นเหยื่อ
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่5โรงเรียนบ้านห้วยสายขาวตำบลตะปานอำเภอพุนพินจังหวัดอุดรธานีที่โรงเรียนบ้านดงพัฒนาตำบลคำล้ออำเภอชัยวานจังหวัดอุทัยธานีที่อบต.ทองหลางตำบลทองหลางอำเภอห้วยคดจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานหัวหินเตรียมความพร้อมเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศโดยกระทรวงคมนาคมร่วมกับกรมท่าอากาศยานสายการบินไทยแอร์เอเชียและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดเวิร์กช็อปร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อวางแผนพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวรวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดเส้นทางบินหัวหินกัวลาลัมเปอร์และเส้นทางระหว่างประเทศอื่นๆซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและยกระดับหัวหินสู่จุดหมายปลายทางคุณภาพระดับสากลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายแอนดี้เบิร์นแฮมนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรกล่าวสุนทรพจน์เป็นครั้งแรกที่บริเวณด้านหน้าบ้านเลขที่10ถนนดาวนิงในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นทำเนียบนายกรัฐมนตรีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นภายหลังเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรโดยระบุว่าเขายอมรับว่าประชาชนในประเทศเบื่อหน่ายการเมืองและนักการเมืองยังทำหน้าที่ไม่ดีพออย่างไรก็ตามเขาให้คำมั่นว่าจะดีขึ้นกว่านี้พร้อมให้สัญญาว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และฟื้นความหวังกลับคืนมานายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมวัย56ปียังให้คำมั่นอีกว่าเขาจะดำเนินแผนพัฒนาประเทศระยะ10ปีเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพทางการเมืองและช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพของประชาชนนอกจากนี้ยังเดินหน้าแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านรวมทั้งฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมผ่านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น
1: ประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนแห่งอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านกำลังทำสงครามเต็มรูปแบบกับสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่าเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นพื้นฐานสำคัญในการเผชิญหน้ากับศัตรูจึงจำเป็นที่จะต้องรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและปกป้องสินทรัพย์ทางสังคมซึ่งเป็นสองสิ่งสำคัญของระบบการปกครองในภาวะสงครามแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเพื่อลดทอนขีดความสามารถของกองทัพอิหร่านในการคุกคามการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกอย่างไรก็ตามอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในประเทศต่างๆในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเพื่อเป็นการตอบโต้
0: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนประกาศเมื่อวานนี้ที่ระบุว่า

0: การขนส่งจราจรเนี่ยก็กำลังศึกษากันอยู่นะครับในขั้นตอนแรกนะครับขณะนี้มีการเริ่มประกาศเรื่องการยกเว้นค่าแรกเข้าโดยคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขณะนี้การเร่งรัดโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีทองเนี่ยก็ยืนยันตามมติของคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกและก็ในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีในการเร่งรัดโอนจากกรุงเทพมหานครมาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.เนี่ยดูแลนะครับโดยจะมีการนำเสนอให้ครม.อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเร่งรัดกระบวนการและก็การโอนส่วนต่อขยายและสายหลักในส่วนที่เป็นทรัพย์สินที่เคยโอนไปทางกทม.ก็จะมีการบันทึกหนี้ไว้นะครับแล้วก็จะถูกโอนกลับมายังรฟม.ในการดูแลซึ่งในเชิงบัญชีเนี่ยสามารถทำได้ทันทีเนื่องจากว่าเคยมีประวัติการโอนมาก่อนด้วยนะครับในส่วนของการที่เป็นสายหลักที่เป็นสัมปทานสัญญาสัมปทานนะครับปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการโอนได้ทันทีเนื่องจากว่าจะต้องรอให้สัญญาสัมปทานที่จะหมดลงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ก็คือปี2572เนี่ยให้เสร็จสิ้นไปก่อนนะครับเพื่อให้สินทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยกลับมาเป็นของรัฐซึ่งอย่างไรก็ตามภาครัฐนะครับก็จะพยายามที่จะเปลี่ยนตัวคู่สัญญาของกรุงเทพมหานครมาเป็นทางรฟม.เนี่ยดูแลแทนนะครับหากว่าเรื่องนี้เนี่ยสามารถดำเนินการได้ในส่วนอื่นนะครับก็มีการเปิดเผยถึงแนวทางในการใช้บัตร EMV บัตร EMV เนี่ยก็คือจะเชื่อมโยงในเรื่องของตั๋วร่วมนะครับก็จะมีการรองรับโปรโมชั่นในส่วนของค่าครองชีพด้วยว่าการขับเคลื่อนนโยบายลดค่าครองชีพด้วยการใช้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงคณะกรรมการการขับเคลื่อนเนี่ยจะมีการประชุมเพื่อเร่งรัดกิจกรรมต่างๆในช่วงสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับโดยแนวทางที่ชัดเจนในเรื่องของระบบตั๋วร่วมรวมถึงระบบหลังบ้านที่จะต้องเป็น EMV เท่านั้นนะครับการเดินทางข้ามสายภายใต้โปรโมชั่นร่วมจำเป็นที่จะต้องใช้บัตรนี้แหละ EMV นะครับเป็นเครดิตการ์ดหรือว่าเดบิตการ์ดของธนาคารต่างๆเนี่ยเพื่ มาใช้เป็นแพลตฟอร์มเดียวกันแล้วก็ระบบหลังบ้านเนี่ยจะสามารถเคลียร์ลิงยอดต่างๆเนี่ยให้แบบเรียลไทม์คือหลังจากนี้ถ้าสมมติว่ามีการใช้พรบตั๋วร่วมแล้วก็สามารถไม่ต้องจ่ายค่าแรกเข้าของแต่ละรถไฟฟ้าแต่ละสายนะครับก็จะสามารถใช้แยกจากบัตร EMV นี่แหละที่จะเป็นบัตรที่ใช้ได้ทุกสาย
1: ถ้าเกิดว่าถ้าไม่จ่ายค่าแรกเข้าเนี่ยตั๋วก็จะถูกลง
0: ครับ
1: เป็นประเด็นแรกแล้วการเชื่อมโยงของตั๋วต่างๆเนี่ยมันก็จะดีขึ้นถ้ามีพรบตั๋วร่วม
0: ครับ
1: แต่ความหลากหลายของตั๋วเนี่ยยังเป็นอีกประเด็นนึงที่อยากให้เติมเข้าไปก็คือว่าบัตรคนจนแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเนี่ยก็อยากให้รวมเข้าไปแล้วก็ใช้ได้อย่างสะดวก
0: คือไม่ต้องใช้บัตรก็ได้แบบหมายถึงว่าสามารถใช้สมาร์ทโฟนในการเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ใช่ครับแต่มันต้องค่อยเป็นค่อยไปต้องค่อยเป็นค่อยไปเอาอันดับแรกเนี่ยใช้ให้ระบบเนี่ยมันไม่ล่มก่อน
0: ครับ
1: ใช้อันเดิม
0: ให้มันเชื่อมโยงไปก่อน
1: ให้มันเชื่อมโยงแล้วก็ราคาให้มันถูกลงก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยพัฒนาต่อไปแต่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่มีการโอนทรัพย์สินเนี่ยจากคทม.ใช่ไหม
0: คร
1: ับมาอยู่รฟม.มันก็อาจจะมีการบริหารจัดการ
0: ครับที่ชัดเจนมากขึ้น
1: เพราะว่ายิ่งขึ้น
0: รฟม.เนี่ยดูหลายสาย
1: ดูระบบรางไง
0: ครับ
1: ดูระบบรางโดยเฉพาะแต่ว่ากทม.เนี่ยจริงๆอ่ะไม่ได้ดูระบบราง
0: ครับ
1: ไม่ได้ดูระบบรางแล้วก็บางทีก็ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยแบบ absolute power หรือว่าไม่ได้หน่วยงานโดยเฉพาะ
0: คร
1: ั้งนี้เนี่ยโอนมาให้กระทรวงคมนาคมเนี่ยมันก็อยู่ถูกฝาถูกตัวเพราะกระทรวงคมนาคมเนี่ยโดยรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีแนวทางและนโยบายเรื่องของราคาค่าเดินทางเนี่ยของประชาชนให้ถูกลงจำได้ไหมฮะสมัยก่อนรถไฟฟ้าเท่าไหร่20 บาท
0: ช่วงนึงนะ
1: ช่วงหนึ่งแล้วก็มีแนวที่จะทำต่อไปนะฮะของรัฐบาลที่แล้วและรัฐบาลชุดนี้เนี่ยก็น่าจะทำในรูปแบบเดียวกันแล้วก็เติมคำว่า plus อยู่ข้างหลัง
0: ครับแต่ว่าก็จะมีการปรับในส่วนของอัตราที่อยู่ที่45 บาทนะคร
1: ับ
0: 17 บาทถึง 45 บาท
1: ใช่
0: นโยบายก็จะแตกต่างจากส่วนของรัฐบาลก่อน
1: ครับ
0: นะครับที่20 บาทตลอดสาย
1: แต่วัตถุประสงค์เนี่ยก็คือบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ปริมณฑลด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีฮะไปดูเรื่องของการประชุมบอร์ดภาพยนตร์กันบ้างนะฮะเมื่อวานนี้คุณสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะก็ประชุมฮะกับคณะกรรมการภาพยนตร์และวิดิทัศน์แห่งชาติครั้งที่1/69นะฮะประชุมครั้งแรกเลยนะครับ
0: ครับ
1: มีคุณสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีวัฒนธรรมคุณพัชรินทร์ซามสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าประชุมฮะ
0: ครับ
1: ก็เปิดเผยนะฮะโดยคุณสุภมาศก็บอกว่าที่ประชุมรับทราบความคืบหน้ามาตรการส่งเสริมถ่ายทำภาพยนตร์ในไทยในประเทศนะฮะก็เปิดยื่นความประสงค์รอบแรกคือถ้าเกิดใครจะเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในไทยเนี่ยก็ให้ยื่นเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็จะมี

0: การลดภาษีแล้วก็เอื้อประโยชน์ในการที่จะทำงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งในแบบนี้เนี่ยแหละรอบแรก13มกราคมถึง31มีนาคมฮะมีคนยื่นมา74โครงการฮะค่าใช้จ่ายในทุนการผลิตเนี่ย 3,000 กว่าล้านครับ
1: ครับ
0: สะท้อนตอบรับจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนโดยในจำนวนดังกล่าวมีโครงการคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและยื่นขอรับเงินสนับสนุนในพฤษภาคมปี70เนี่ย59โครงการฮะประกอบด้วยภาพยนตร์9โครงการละครและซีรีส์38เรื่องมิวสิกวิดีโอ12โครงการฮะปริมาณการใช้จ่ายลงทุนกว่า 2,000 กว่าล้านฮะโครงการที่ยื่นความประสงค์ทั้งหมดจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และกลไกที่คณะกรรมการกำหนดต่อไปนะฮะแล้วก็ยังเห็นชอบนะฮะในเรื่องขององค์ประกอบคณะกรรมการแล้วก็การจ้างผลิตคอนเทนต์ต่างชาตินะครับอันนี้ก็เป็นการสรุปตัวเลขแหละว่ามีคนเนี่ยให้ความสนใจเนี่ยมา
2: ร่วมตรงนี้นะ
0: ร่วมในการที่จะมาส่งเสริมถ่ายทำภาพยนตร์ในไทยนะฮะอันนี้คือแนวทางต่างๆนะครับในการที่จะ เหมือนส่งเสริมการลงทุน
1: อ
0: ่ะก็คือว่าการเข้ามาลงทุนเนี่ยเขาก็จะมีการลดภาษีแล้วก็อะไรต่างๆให้อำนวยความสะดวกให้นะครับ
1: ครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเห็นจากจำนวนที่ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการคือละครซีรีส์เนี่ย38เรื่องเลยนะครับแล้วก็มีมิวสิกวิดีโอ12โครงการนะครับก็ถือว่าภาพยนตร์ด้วยนะครับอีก9โครงการก็จะเป็นการส่งเสริมและเชื่อว่าในการที่เราได้รับงบประมาณตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศเวลาเราจะสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์หร
0: ือ
1: ว่า PR ต่างๆเนี่ยในเรื่องของการใช้ภาพยนตร์หรือว่าใช้สื่อเนี่ยเป็นตัวส่งต่อความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเนี่ยก็น่าจะถึงในหลากหลายภูมิภาคนะอย่างจีนตอนนี้เนี่ยคือเป็นเราก็ดูซีรีส์จีนนะครับแต่ว่าจีนก็ดูประเทศเราเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นการพอได้งบประมาณตรงนี้เนี่ยแค่3เดือนเนี่ยมีผู้สนใจมากขนาดนี
0: ้
1: นะต้องรอติดตามเพราะว่าครั้งนี้เป็นการประชุมแค่ครั้งแรกเท่านั้น
0: คือภาพยนตร์เนี่ยในประเทศไทยหรือต่างประเทศถ้าเป็นต่างประเทศมาถ่ายในประเทศไทยเน
1: ี่
0: ย เวลาใช้สถานที่ในประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสได้เห็นสภาพความเป็นอยู่แล้วก็บ้านเมืองของเราน ะครับทำให้เขารู้สึกอ๋ออยากมาเที่ยวนี่แหละเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร
1: ์ตามรอยภาพยนตร์อย่างนี้นะ
0: คือเป็นสิ่งที่ไม่ได้จงใจที่จะประชาสัมพันธ์100% ให้คนได้รู
1: ้ครับ
0: นะฮะแต่ว่าเป็นประชาสัมพันธ์แบบถาก
1: ๆ
0: เหมือนคนดูซีรีส์เกาหลีเห็นเขากินซุปไก
1: ่ครับ
0: แล้วคุณก็อยากกินบ้าง
1: อยากกินแบบแบรนด์นี้บ้าง
0: อะไรแบบนี้
1: บ
0: ้
1: าง
0: เออนะนะอันนี้ก็เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร
1: ์
0: ของเกาหลีที่เป็นต้นแบบ
1: เหมือนอาหารไทย
0: ไม่ใช่ประชาสัมพันธ์โดยตรง
1: ครับ
0: แต่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบซอฟต์พาวเวอร์ผ่านตัวละครแล้วก็เนื้อเรื่องอะไรต่าง
1: ๆ
0: ให้คนรู้สึกว่าอ๋อฉันอยากจะไปเที่ยวที่นั่นฉันอยากจะทานไอ้นี
1: ่
0: ที่อยู่ในซีรีส์ที่อยู่ในละครโดยที่ไม่ต้องมีการโฆษณาหรือว่าโปรโมตแบบ 100%
1: ครับ
0: นะ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับ ที่ต้องรอดูกันว่าในส่วนของงบประมาณที่ออกมาเนี่ยจะมีการแบ่งมาเท่าไหร่นะครับสำหรับแต่ละเรื่องนะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับที่เราเกริ่นไปเมื่อช่วงต้นรายการนะครับสำหรับการทวงคืนหาดนุ้ยของรัฐมนตรีสุชาติ
0: ครับ
1: คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0: ฟังดูเหมือนทวงเงินเลย
1: ทวงเงิน
0: ให้เขายืมแล้วไปทวงเงิน
1: เรียกว่าเป็นการทำงานเชิงรุก
0: เป็นการคือเป็นการสำรวจตรวจสอบถ้าเกิดเจอพื้นที่ไหนเนี่ยที่มีการรุกล้ำนะฮะสาธารณะประโยชน์ของแผ่นดินเนี่ยก็มีการไล่รื้อไล่ถอนเพราะว่าเวลาเราไปมองเห็นเนี่ยว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยทำไมถึงรุกล้ำได
1: ้
0: สิ่งหนึ่งอ่ะมีสองสิ่งที่ประชาชนมีความแคลงใจอะไรที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วมันยังสามารถเปิดได้อันดับหนึ่งเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: ประชาชนก็จะมองว่าเจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หย่อนยานกับอันดับที่สองรู้แล้วแต่ยังเปิดได้เนี่ยก็แสดงว่ารับสินบนรับใต้โต๊ะรับสวย
1: มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่า
0: เนี่ยมันมองได้สองอย่าง
1: ครับ
0: หนึ่งเจ้าหน้าที่ละเว้นละเลยสองเจ้าหน้าที่รับสวยมันมองได้แบบนี
1: ้ครับ
0: ซึ่งมันจะเกิดภาพลักษณ์ไม่ดีให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าตรงนี้เองฮะก็มีการเร่งรัดแล้วก็ทำให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นฮะ
1: ครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ไปพร้อมกับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะครับก็มีการลงพื้นที่พร้อมกับคณะทีมงานนะครับที่ลงพื้นที่ไปกว่า200นายเลยนะครับส่วนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดยุทธการทวงคืนหาดนุ้ยที่ตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ะครับที่มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนป่าเทือกเขาหน้าเกิดนะครับจำนวนกว่า11รายการหลังตรวจพบว่าในส่วนนี้เนี่ยมีการถางป่าออกมาแล้วพบว่าเป็นการรองรับเพื่อจะทำกิจกรรมการท่องเที่ยวตรงนี้11รายการด้วยกันนะครับก็จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและหาดสาธารณะด้วยซึ่งเรื่องนี้นะครับทางท่านรัฐมนตรีสุชาติเนี่ยก็บอกว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นนะครับในการที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ในการบังคับใช้กฎหมายให้ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันโดยที่ไม่คำนึงว่าผู้กระทำผิดจะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลหรือว่ากลุ่มทุนรายใดก็ตามนะครับเพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเป็นสมบัติของคนไทยทุกคนนะครับจะมารุกรานแบบนี้มันไม่ใช่นะครับไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็จะต้องนำกลับมานะครับเพื่อเป็นการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ที่มีการบุกรุกป่าสงวนจำนวนกว่า11รายด้วยกันแล้วก็ยึดคืนผืนป่าชายหาดกลับมาเป็นของประชาชนแล้วก็ยืนยันนะครับว่าทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเดินหน้าคืนพื้นที่ของรัฐทุกแห่งอย่างต่อเนื่องไม่มีการเลือกปฏิบัติและไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายครับการดำเนินการครั้งนี้นะครับเป็นการบังคับใช้กฎหมายกับสิ่งปลูกสร้างที่มีการตรวจยึดในปี2569จำนวน11รายการด้วยกันซึ่งก็ได้พ้นระยะเวลาในการกำหนดอุทธรณ์ไปแล้วนะครับก็สามารถดำเนินการรื้อถอนได้ตามพ.ร.บ.ที่มีการระบุไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของป่าสงวนนี้นะครับก็เป็นพื้นที่บริเวณหาดนุ้ยได้รับความเสียหายจากการบุกรุกเนี่ยประมาณ15ไร่ในส่วนของการปลูกสร้างเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้มีการตรวจยึดมาตั้งแต่ปี2563แล้วนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ยาวนานต่อเนื่องมาอีกตั้งแต่ปี2567นะครับแล้วก็จำนวนกว่า39รายการขณะนี้อยู่ระหว่างที่ในส่วนของศาลปกครองอยู่ระหว่างการพิจารณานะครับซึ่งกรมป่าไม้ก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยนะครับหลังการรื้อถอนแล้วเนี่ยทางกระทรวงเองก็จะมีการฟื้นฟูให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิมนะครับแล้วก็จะมีการพัฒนาต่อยอดเป็นป่านันทนาการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงสำหรับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการกระทำนะครับดำเนินคดีสำหรับผู้ที่ละเมิดนะคะใครที่มีการละเมิดแบบนี้จะต้องดำเนินคดีทุกรายอย่างถึงที่สุดด้วยนะครับเพื่อเป็นการรักษาพื้นป่าและก็ทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้เป็นมรดกของคนไทยทั้งประเทศนั่นเองครับ
0: ครับคือเรื่องนี้ประชาชนทำเองไม่ได้หรอกครับเพราะว่าการที่จะไปยึดหาดหรือว่าใช้พื้นที่อะไรต่างๆได้แบบนี้เนี่ยแน่นอนฮะต้องเป็นผู้ที่มีอิทธิพลอย่างเข้มแข็ง
1: ครับ
0: ในพื้นที
1: ่
0: อยู่ดีๆเราจะไปลื้อไปถอนเนี่ยโดนยิงตายแน่นอนฮะ
1: เขามีนี่เน
0: า
1: ะ
0: ไม่รอดฮะ
1: เขามีลูกน้องมีอะไรเยอะแยะ
0: นะคือก็ไม่มีใครกล้าเขาเอาแค่ดูแล้วเนี่ยไม่มีใครกล้าฮะกลัวโดนทำร้ายร่างกายคือภาครัฐเนี่ยแหละที่จะต้องเข้าไปจัดการแล้วก็ดูแลแต่พอดูตัวเลขเนี่ยก็น่าตกใจฮะสิ่งปลูกสร้างที่เหลือจากการตรวจยึด63และปี67อีก39รายการที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองเนี่ยโหมันเยอะนะ
1: ครับ
0: แล้วคดีเมื่อไหร่จะจบ
1: อันนี้ได้แค่11รายการนะยังไงเยอะ
0: แต่ก็ถือว่าเป็นการป้องปรามแหละว่าใครที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะว่าการรื้อถอนเนี่ยไม่จบนะฮะ
1: ครับ
0: รื้อถอนเสร็จต้องดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำด้วยในการรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์หรือว่าสาธารณะแล้วก็ได้ค่าเสียหายในทางแพ่งต่อไปนะฮะซึ่งหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะต้องเร่งทำเพื่อที่จะเป็นต้นแบบแล้วก็แบบอย่างเนี่ยเป็นการป้องกันแล้วฮะเพื่อที่จะไม่ให้มีคนอื่นเนี่ยมาทำตามนะครับในสิ่งที่มันผิดกฎหมายนะฮะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับก่อนพักนะฮะไปดูข่าวประชาสัมพันธ์ครับจากโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้านะครับหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ทำหมันฉีดฝังไมโครชิปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับก็จะให้บริการฟรีนะครับในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครทำหมันจองคิวล่วงหน้านะครับได้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลสำนักงานเขตพระนครหมายเลขโทรศัพท์086-255-9446ฉีดฝังไมโครชิปและฉีดวัคซีนลงทะเบียนได้ที่หน้างานนะครับหากจะผ่าตัดสุนัขและก็แมวนะครับ สุนัขและแมวของท่านฮะต้องมีอายุ6เดือนขึ้นไปแล้วก็ต้องงดน้ำงดอาหารมาอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนมารับบริการฮะ
1: ครับ
0: กรณีที่สุนัขและแมวเพศเมียฮะต้องไม่อยู่ในระยะตั้งท้องหรือให้นมลูกส่วนฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวเนี่ยก็ต้องมีอายุ3เดือนขึ้นไปฮะ
1: ครับก็เป็นโครงการดีๆนะครับที่จะมีการจัดขึ้นในวันที่24-31กรกฎาคมนี้นะครับก็เชิญชวนไปนะครับเอาหมาและแมวไปร่วมฉีดวัคซีนกันได้นะครับ
0: ครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนครับ
3: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
4: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหชิโกงอะไหนบอกว่าช่วยออกค้อน
6: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กชายทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
4: ใช้ของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป
3: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
7: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
3: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
7: ทำความดีเพื่อชาติน
8: ี่นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
9: หลังนั้นเหรอเขารับราชการอะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
8: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
9: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
3: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: 8นาฬิกา37นาทีฮะช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับติดตามข่าวสารกันต่อนะฮะช่วงที่2ของรายการฮะก็จะมีเรื่องของกัญชานะครับเป็นยังไงกันบ้างฮะกัญชาเนี่ยตอนนี้เราเริ่มชินแล้วนะฮะเวลาเดินไปตามท้องถนนในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยจะเห็นร้านเกี่ยวกับกัญชาเนี่ยพอสมควร
1: ก็มีขายกันอยู
0: ่
1: นะครับแต่ว่าไม่ใช่ขายแบบว่าทำเป็นชิ้นๆเลยไม่ใช่นะมันคือมันอยู่ในส่วนผสมของอาหารอะไรบางอย่างหรือว่ามีการนำมาเป็นทางเลือกในการรักษาน
0: ะฮะเคยเข้าไปไหม
1: ผมไม่เคยเลย
0: ผมไม่ทราบว่าข้างในเนี่ยเขาทำอะไรกันนะ
1: ผมอันนี้ความคิดเห็นของผมคือผมเหม็นผมไม่ค่อยชอบกลิ่น
0: นะคือมีร้านกัญชาเต็มไปหมด
1: ค
0: นตั้งข้อสังเกตว่าเวลาเขาเข้าไปข้างในเนี่ยเขาทำอะไรกันนันทนาการกันไหม
1: ครับ
0: นะเพราะกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้เปิดช่องนะครับให้ใช้คือกฎหมายเนี่ย กำหนดให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์เท่านั้นไม่ใช่นันทนาการนะครับ
1: ครับ
0: เดินไปสูบตามพื้นที่ตามอะไรต่างๆเนี่ย
1: ไม่ได้นะ
0: ไม่ได้นะครับ
1: ผิดกฎหมายนะครับ
0: ตาเยิ้มหัวเราะทั้งวันไม่ได้นะฮะ
1: ครับ
0: นะฮะก็มีการเดินหน้าร่างพรบควบคุมกัญชาฉบับใหม่นะครับนายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกฮะบอกว่าทางกรมเนี่ยนะฮะมีเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพก็ดำเนินการจัดทำร่างพรบควบคุมกัญชาพ.ศ.อย่างต่อเนื่องฮะเพื่อให้ไทยเนี่ยมีกฎหมายเฉพาะในการดูแลกัญชาอย่างเป็นระบบครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมุ่งสร้างสมดุลนะฮะในการส่งเสริมการใช้กัญชาในทางการแพทย์การแพทย์แผนไทยนะฮะเป้าหมายสำคัญคืออุดช่องว่างกฎหมายยืนยันหลักการสำคัญคือกัญชาต้องใช้ประโยชน์เพื่อทางการแพทย์และสุขภาพไม่ใช่เพื่อนันทนาการสำหรับกระบวนการฟังความคิดเห็นของประชาชนในการที่จะร่างกฎหมายนะครับก็จะมีการดำเนินการหลักเกณฑ์อย่างครบถ้วนนะครับเปิดนะครับรับฟังความคิดเห็นในร่างกฎหมายออนไลน์ไปแล้วนะครับ22เมษายนถึง21พฤษภาคมฮะ30วันมีผู้แสดงความคิดเห็น685รายแล้วก็จะส่งร่างกฎหมายให้หน่วยงานภาครัฐ16หน่วยงานพิจารณาซึ่งทุกหน่วยงานเห็นชอบในหลักการแล้วก็เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมนะฮะต่อไปก็จะมีการรับฟังความคิดเห็นต่อเนื้อหาสาระร่างกฎหมายในวันที่2มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนะฮะเป็นเวลา30วันที่ผ่านมาก็มีคนแสดงความเห็น 1,690 รายนะครับอันนี้ก็เป็นการเดินหน้านะครับร
1: ่
0: างพรบควบคุมกัญชาฉบับใหม่ฮะ
1: อันนี้ก็เป็นในส่วนของความคืบหน้านะครับสำหรับการแก้ไขในเรื่องของพรบกัญชาที่ตอนนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องให้เข้ากับยุคกับสมัยเข้าก
0: ับ
1: กระแสสังคมด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะเห็นได้ว่าเริ่มมีการเรียกว่ากระแสตีกลับนะครับจากหลายๆคนที่พอมีประกาศผลออกมาแล้วไม่ได้
0: ร
1: ับนะคร
0: ับ
1: ซึ่งเรื่องนี้นะครับทางฝ่ายค้านเองก็มีการพูดถึงด้วยนะครับสำหรับกระแสของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องนี้ครับคุณสิริกัญญาตันสกุลครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในช่วงนี้เนี่ยก็เป็นการสะท้อนว่ารัฐบาลเนี่ยทำระบบที่มีปัญหานะครับแล้วก็ในส่วนของการทำระบบนี้เนี่ยก็คัดกรองคนให้ได้มากที่สุดตามที่มีกำหนดงบประมาณไว้แล้วนะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมานะครับเกณฑ์ที่แข็งตัวมากจนเกินไปทำให้คนที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยตกหล่นจากมาตรการเหล่านี้นะครับคุณหมายสิริกัญญาเนี่ยบอกว่ารัฐบาลก็รีบกลับลำอย่างรวดเร็วนะครับอย่างที่ตรงนี้เนี่ยวันนี้เมื่อวานนี้นะครับก็มีการพูดถึงในเรื่องของรถยนต์นักศึกษาที่ยากจนแต่ก็คิดว่ายังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่พอไปตรงไหนก็เจอเพราะว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยไม่ได้เช็คข้อมูลจากกระทรวงอื่นๆว่าถูกต้องมากน้อยแค่ไหนก็เป็นภาระของประชาชนอย่างกรณีของการที่มีรถจักรยานยนต์ของทางกระทรวงคมนาคมการศึกษาเองนะครับตรงนี้ก็จะต้องมีการนำมาใส่ใจในรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยซับซ้อนมากกว่าเกณฑ์ที่รัฐบาลได้กำหนดไว้นะครับอย่างกรณีว่าจะมาเป็นเกณฑ์ตายตัวเลยว่าจะต้องทำแบบนี้ต้องมีคุณสมบัติแบบนี้ถ้าไม่ได้ทุกข้อแบบนี้ก็คือจะไม่ผ่านเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความจนเนี่ยมีความละเอียดอ่อนมากนะครับสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะมีรายได้ที่น้อยจริงหรือว่าบางคนเนี่ยมีทรัพย์สินมีสินทรัพย์ก็จริงแต่ว่าในเรื่องของการต่อยอดขยายทำอาชีพหรือว่าการนำมาประกอบอาชีพเนี่ยมันทำไม่ได
0: ้
1: นะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของที่คุณหมายได้พูดไว้นะครับส่วนในเรื่องของการโอนงบสำหรับใครที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบนี้นะครับแล้วก็จะมีการโอนไปใช้สำหรับไทยช่วยไทยพลัส60 40ก็มีเสียงสะท้อนว่าไม่มีเงินเติมนะครับตรงนี้เนี่ยก็คุณหมายมองว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นเหมือนรางวัลปลอบใจคนที่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี
0: ้
1: แต่ว่าระยะเวลาเนี่ยแค่2เดือนเท่านั้นนะครับแล้วก็อย่างที่หลายๆคนบอกว่าไม่มีเงินเติมอีก 40% ที่จะมาเติมเนี่ยก็ยิ่งสะท้อนว่าภาครัฐเนี่ยอยากที่จะมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่างบประมาณที่เคยให้ไปกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสถึง4เท่าของงบประมาณที่จะมาใช้ช่วยเหลือคนเดือดร้อนได้จริงๆเนี่ยคือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคือมันอยู่ในโครงการเดียวกันแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะมีงบประมาณที่สำหรับใช้จ่ายเนี่ยมากกว่าในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องมาดูกันว่าพอมีการโอนงบไปแล้วเนี่ยเงินที่จะเติมสำหรับกลุ่มของกลุ่มเปราะบางที่ไม่ได้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย จะมากน้อยแค่ไหนนะครับก็มีการมุ่งเป้าที่เรียกว่าตระหนี่ที่เหนียวมากๆนะครับเพราะว่าวันไหนบอกว่าไม่มุ่งเป้าแล้วอยากจะเป็นไทยช่วยไทยพลัสคุณก็เวียงแห่โดยที่ไม่แคร์อะไรอันนี้คุณหมายเป็นคนกล่าวนะครับแล้วก็ใช้เงินให้หมดภายในระยะเวลาที่สั้นๆใน2เดือนเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องมาพูดกันนะครับส่วนในเรื่องของการยื่นอุทธรณ์ที่พอมีการขยับระยะเวลาเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้คุณหมายมองว่าถ้าในเรื่องของการที่รัฐบาลเองดูในพื้นที่เวลาต่างๆเนี่ยก็ต้องดูในเรื่องของความตรงไปตรงมาแล้วก็เรื่องของความผิดพลาดต่างๆซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ที่ประชาชนนะครับแล้วก็ต่อให้มีเวลาอุทธรณ์แต่ว่าหากรัฐบาลเนี่ยยังเคลียร์ข้อมูลของตัวเองไม่จบไม่สิ้นก็จะทำให้มีปัญหาอื่นๆตามมาแล้วก็จะทำให้การยืดระยะเวลาเนี่ยมีการยื่นออกไปด้วยก็ขอให้รัฐบาลเนี่ยตรวจสอบจุดนี้รวมถึงพิจารณาด้วยสำหรับกศน.หรือว่าสกร.ในปัจจุบันนะครับที่เรียกว่ามีคนจะลาออกเพราะว่าไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนนี้นะครับก็จะต้องเป็นปัญหาที่จะต้องเร่งสะสางต้องตรวจสอบข้อมูลจากทางภาครัฐเองให้ถูกต้องก่อนที่จะมาพิจารณาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนหลากหลายกรณีนะครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ก็เป็นเสียงจากทางฝ่ายค้านที่ออกมากระทุ้งในเรื่องนี้ครับอ
10: ันนี้ก็คือเขาก็ติดติงบอกว่าวิธีการใช้จ่าย
1: ครับ
10: นะฮะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคือเหมือนกับรัฐบาลเนี่ยไม่มีเงิน
1: อ
10: ันนี้เขามองอย่างนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังง่ายๆนะ
1: ครับ
10: คือเขามองว่ารัฐบาลไม่มีเงินแล้วพอไม่มีเงินปุ๊บเนี่ยก็มาจำกัดจำเคียเนี่ยในการใช้งบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยให้มันลดลง
1: คือคัดกรองให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้คนที่น้อยลง
10: อันนี้เขาว่าอย่างนั้น
1: อันนี้
10: คือฝ่ายค้านเขาก็ติติงในทางการเมืองแบบนั้นนะฮะผมต้องขีดเส้นใต้ว่านี่คือการติติงในทางการเมืองนะฮะ
1: ครับ
10: แล้วก็อีกอันนึงก็บอกว่าเฮ้ยการใช้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันเป็นรูปแบบของการหวานแหพูดง่ายๆเขาพยายามจะบอกว่าการใช้งบทั้ง2อย่างบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยมันยังมีข้อจำกัดหรือว่าข้อบกพร่องอะไรกันอยู
1: ่
10: นะฮะแต่ถ้าเกิดเอากันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณไปมองเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ร
10: นะฮะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันเป็นบัตรในแนวทางประชานิยมเหมือนกันนะฮะคือในสมัยเริ่มต้นเนี่ยการลงทะเบียนคนจนนะนะ
1: ครับ
10: เริ่มต้นในสมัยคุณทักษิณ
1: ครับ
10: เป็นนายกสมัยนั้นเนี่ยมีการให้ลงทะเบียนคนจน
1: ในเรื่องของรายได้ต่างๆ
10: ใช่ซึ่งคนก็ไปลงกันนะฮะ
1: ครับ
10: อยู่พอสมควร
1: ครับ
10: แต่พอลงทะเบียนไปปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์หรือว่ามีการเดินหน้าจากการลงทะเบียนตรงนั้น
1: ครับ
10: เรื่องก็เงียบหายไปจนมารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา
1: ครับ
10: ลงตู่เนี่ยก็เริ่มมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: บัตรประชารัฐในตอนนั้น
10: บัตรประชารัฐจะมีคำว่าประชารัฐถูกต้อง
1: ครับ
10: นะฮะก็มีขึ้นมา
1: ครับ
10: เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยประกอบกับช่วงนั้นใกล้เลือกตั้งด้วย
1: ครับก็เป็นช่วงที่ผัดเปลี่ยนของ
10: ถ้าเขามองในทางการเมืองนะ
1: ครับ
10: มองในทางการเมืองเนี่ยก็คือนั่นแหละก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็เหมือนนโยบายประชานิยม
1: ครับ
10: นะจะพูดอย่างนั้นก็ได
1: ้
10: พอมองไปลึกในนโยบายแล้วปุ๊บเนี่ยบังเอิญเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันจะต้องมีการทบทวนด้วยระยะเวลาที่กำหนดเอาไว
1: ้ครับ
10: บังเอิญมาอยู่ในช่วงคุณอนุทินพอดีคุณอนุทินเนี่ยก็มีทีมเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีคุณเอกนิตินิธันประภาสที่คลุมกระทรวงการคลังเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเงินก็พูดกันตรงๆท่านก็ไม่ใช่นักการเมือง
1: ครับ
10: แต่ท่านมีแนวคิดแล้วก็ทฤษฎีในรูปแบบของนักเศรษฐศาสตร์
1: ครับ
10: แล้วก็ข้าราชการประจำก็มองว่าทฤษฎีในการที่จะนำมาปรับใช้ในการตรวจสอบโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันจะต้องมีแบบนั้นแบบนี้เพื่อที่จะคัดกรองคนจนพูดง่ายๆเส้นของคนจนที่จะนำมาขีดในรอบนี้เนี่ยก็ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคม
1: ครับ
10: นะฮะคุณเอกนิติก็นั่นแหละใช้ทฤษฎีแล้วก็เกณฑ์นี
1: ้ครับ
10: ออกมาแล้วปรากฏว่าคนที่ลงทะเบียนกลุ่มเดิม13ล้านกว่าคนรวมถึงคนที่ยื่นใหม่เข้ามา5ล้านกว่าคนรวมแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ18ล้าน
1: ครับ
10: อยู่ที่ประมาณ18ล้านเนี่ยปรากฏว่าผ่านเกณฑ์กันเนี่ยอยู่ที่9ล้านกว่า
1: 9ล้าน5ครับ
10: 9ล้าน5นี่ก็ไปรวมกับกลุ่มเบาบางด้วย
1: อันนี้ก็คือกลุ่มเดิมแล้วก็กลุ่มใหม่รวมกันแล้วเนี่ยจะเฉลี่ยอยู่ที่9ล้าน5ในรอบแรกที่มีการประกาศออกมา
10: ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูลึกๆ ลงไปอีกนะฮะลึกๆ ลงไปอีก13ล้านกว่าคนที่มีสิทธิ์เดิมเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ไปเกือบครึ่งเพราะว่ามีผู้ผ่านสิทธิ์ที่เป็นสิทธิ์เดิมเนี่ย7ล้านกว่า
1: ครับ
10: 7ล้านกว่านะครับด้วยการกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมนะ
1: ครับ
10: คือในทางการเมืองนะคือถ้าการหาเสียงเนี่ยแล้วไปเจอ ประชาชนเนี่ยที่เขาเคยได
1: ้ครับ
10: แล้วเขาไม่ได้แล้วก็เป็นผู้ที่ไม่ได้มีรายได้ที่มากนัก
1: ครับ
10: นะฮะมันก็ส่งแรงสั่นสะเทือนในทางการเมือง
1: ครับ
10: นะฮะจะ1เสียง2เสียงอะไรก็สุดแท้แต่เดี๋ยวนี้1เสียงมีความหมายนะครับ
1: ถ้าเป็นข่าว
10: เอาไปคลิปเอาเป็นคลิปเนี่ยไปลงดราม่าไปลง TikTok
1: ถ้าเป็นไวรัลทันที
10: เรียบร้อย
1: ครับ
10: ก็สร้างกระแสลบให้กับรัฐบาลคือตอนเนี้ยมันก็มีการออกมาเพื่อที่จะลดความร้อนแรงตรงนี
1: ้ครับ
10: เพื่อที่จะลดความร้อนแรงตรงนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์เมื่อวานนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ในหลากหลายเรื่องนะครับก่อนที่จะนำเรื่องที่จะเข้าสู่ครม.ในวันนี้นะครับด้านกระทรวงคมนาคมฮะรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเนี่ยก็บอกว่าจากการรวบรวมที่มีการร้องเรียนเนี่ยมายังกรมการขนส่งทางบกก็มี4ประเด็นในเรื่องของการนำรถเก่าที่มีมูลค่าต่ำไม่ได้ใช้งานแต่ยังมีชื่ออยู่ในระบบ2รถสูญหายหรือสิ้นสภาพแต่ยังไม่ได้แจ้ง3รถที่ขายต่อแบบโอนลอยแต่ผู้ซื้อยังไม่ไปโอนนะครับแล้วก็4ถูกแอบอ้างชื่อนำไปสวมสิทธิ์นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดปัญหาแล้วก็ประชาชนร้องเรียนเพราะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต
1: ์
10: นะครับอันนี้จะมีการปรับใหม่ก็คือว่ารถยนต์เก่าที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปี
1: ครับ
10: รถมอเตอร์ไซค์ที่มีอายุการใช้งานกว่า15ปีจะไม่ถูกนำมาพิจารณาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์นะครับและยังผ่อนปรนให้อนุญาตถือครองมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะที่ไม่เกิน300ซีซีเพิ่มขึ้นเป็นไม่เกิน2คันฮะจากเดิมได้คันเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ผ่อนปรนให้โดยกระทรวงคมนาคมนะครับส่วนความช่วยเหลือกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในระบบส่งเสริมการเรียนรู้สกรนะฮะเมื่อก่อนคือสกน
1: ครับ
10: ใช่ไหมฮะ
1: กศน
10: กศนการศึกษานอกโรงเรียนนะครับอันนี้ก็จะไม่ถูกตัดสิทธิ์นะฮะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของทางคมนาคมที่ออกมาแจ้ง
10: ตอนนี้ผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์อยู่ที่ประมาณ2ล้าน9แสนรายตีเป็นตัวเลขกลมๆก็3ล้านรายก็แล้วกัน
1: ครับ
10: ซึ่งผมเชื่อว่า9ล้าน5เนี่ยไม่ใช่ตัวเลขที่สุดที่จะต้องมีตัวเลขเกี่ยวกับผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์แล้วก็มีการผ่อนปรนหลักเกณฑ์นะ
1: ครับ
10: อาจจะอยู่เท่าเดิมนะ
1: 13ล้านกว่า
10: 13ล้านกว่าคน
1: ครับ
10: เออ
1: ต้องติดตามว่าในการยื่นอุทธรณ์ครั้งนี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของทางกระทรวงมหาดไทยเองก็มีการตั้งจุด One Stop Service นะครับสำหรับการอำนวยความสะดวกประชาชนสำหรับผู้ที่จะมายื่นร้องเรียนหรือว่าในเรื่องของการทบทวนสิทธิ์นะครับก็ตรงนี้ก็มีการพูดออกมาแล้วนะครับจากทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเมื่อวานมีการแถลงโดยทางคุณพลรพีสุวรรณชวีครับแถลงข่าวกรณีการอุทธรณ์ผลพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569นะครับเบื้องต้นในส่วนนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็มีการร่วมแถลงข่าวกับทางคุณนฤชาโคสาศิวิไลด้วยอธิบดีกรมการปกครองนะครับจะมีการเปิดจุด One Stop Service นะครับในการดูแลผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ตกหล่นหรือว่ากลุ่มที่จะมีการยื่นข้อทบทวนในการอุทธรณ์สิทธิ์ดังกล่าวนะครับในส่วนของอำเภอที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอนะครับกว่า878อำเภอทั่วประเทศในการให้บริการประชาชนนะครับ3ด้านที่มองเป็นเรื่องหลักที่จะต้องมีการพูดคุยกันนะครับในการจัดตั้งศูนย์นี้ก็คือ1คือการประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์นะครับก็ให้ประชาชนเนี่ยสามารถไปตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้ทาง4ช่องทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแอปเป่าตังนะครับแอปทางรัฐหรือว่าเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็ในส่วนของธนาคารแห่งรัฐทั้ง5แห่งทั้งธกส.เองนะครับธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อจะได้เข้าถึงในส่วนของข้อมูลอย่างทั่วถึงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดตั้งตรงนี้ก็จะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ระดับอำเภอเป็นจุด One Stop Service นะครับในการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เรียกว่าจะตรวจสอบสิทธิ์ให้นะครับอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนรวมถึงผู้ที่จะดำเนินการยืนยันตัวตนด้วยสำหรับกลุ่มที่ไม่ผ่านก็มีการดูแลนะ
10: ครับ
1: ในเรื่องของความประสงค์ที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับก็สามารถแจ้งทบทวนสิทธิ์ได้ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งนะครับแล้วก็จะมีการให้บริการสำหรับโครงการอำเภอเพิ่งได้นะครับผู้ที่ไม่สะดวกจะเดินทางด้วยตนเองก็จะมีเจ้าที่อำเภอหรือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมีการลงพื้นที่นะครับสำหรับการเข้า าไปช่วยเหลือในเรื่องของการให้ตรวจสอบข้อมูลนะครับอย่างใกล้ชิดรวมถึงก็ขอให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย ประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับอย่างหอกระจายข่าวนะครับที่จะเป็นเสียงตามสายของหมู่บ้านก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้รับทราบในเรื่องของการพิจารณาปรับเกณฑ์และก็ระยะเวลาในการทบทวนหลังจากที่วันนี้จะมีการประกาศออกมาสำหรับเกณฑ์สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกันนะครับ
10: นะปรับเปลี่ยนแน่นอนนะฮะเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันมีเสียงประชาชนเนี่ยที่เขาเคยได้สิทธิ
1: ์ครับ
10: แล้วเขาถูกตัดสิทธิ์แต่ผมมองนะครับว่าเกณฑ์ที่เขาออกมาเนี่ยในการคัดกรองเนี่ยเป็นการปรับเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันถ้าลองสงสัยโดนต่อว่าง
1: บประมาณด้วย
10: คุณลองคิดดูอะว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณอันนี้มองตามหลักทฤษฎีนะเศรษฐศาสตร์หรืออยู่บนโต๊ะถ้าอยู่บนโต๊ะเนี่ยนะผมมองเลยนะว่าคนที่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเนี่ยที่ดิน
1: ครับ
10: หรือเป็นกรรมการบริษั
1: ท
10: หรือถือครองรถยนต์มอเตอร์ไซค์เนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็เท่ากับคุณมีเงินไหม
1: ก็ประมาณหนึ่ง
10: เออแต่ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณอาจจะลำบาก
1: ครับ
10: คุณอาจจะอายุมากใช่ไหมฮะแต่คือการที่จะใช้ขีดเส้นเป็นเกณฑ์ว่าคนไหนรวยคนไหนจนเนี่ยยาก
1: จริง
10: ยาก
1: ครับเพราะว่าอย่างที่หลายๆคนก็มองคือมันไม่ได้จำกัดแค่ในเรื่องของเงิน
10: มันไม่ใช่เงินในกระเป๋าอย่างเดียว
1: ม
10: ันคือชีวิตความเป็นอยู
1: ่
10: นะฮะส่วนคืออ่ะผมชีวิตคนเมืองกับชีวิตคนในชนบทเนี่ย
1: ครับ
10: เงินในกระเป๋าเนี่ยด้วยจำนวนเท่ากันเนี่ยมันก็แตกต่างกันใช่ไหม
1: ใช่
10: ร้อยหนึ่งคนเมืองเนี่ยข้าวมือสองมือ
1: ครับ
10: แต่ถ้าเกิดในพื้นที่ชนบทเนี่ยโอ้ได้หลายวันนะ
1: อาจจะได้หลายวัน
10: อาจจะได้หลายวัน
1: ด้วย
10: ใช่คือเส้นแบ่งเนี่ยระหว่างคนรวยกับคนจนเนี่ย
1: ครับ
10: มันจะต้องดูกันอย่างรอบด้านแล้วผมคิดว่ามันน่าจะเป็นต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไปเหมือนที่ได้ยื่นอุทธรณ์นี่แหละ
1: ครับ
10: ด้วยคุณสมบัติเดียวกันแต่ความทุกข์ความร้อนไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็คนหนึ่งก็ต้องได้สิทธิ์อีกคนหนึ่งก็ต้องไม่ได้สิทธิ์นะฮะ
1: ครับ
10: นะคือจะเป็นเกณฑ์เดียวนะคลุมทั่วประเทศเนี่ยผมมองว่าเป็นไปไม่ได
1: ้ครับ
10: ผมมองว่าเป็นไปไม่ได้
1: อย่างที่มีการสะท้อนออกมาอย่างกรณีของครอบครัว
10: ครับ
1: นะครับสามีภรรยากันอย่างนี้นะมีรถจักรยานยนต์สองคันหรือว่ามีรถยนต์คันหนึ่งรถจักรยานยนต์คันหนึ่งเนี้ยก็เอามาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามองในเรื่องของความเหลื่อมล้ำ
10: ครับ
1: หรือว่าเป็นเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องไปดูหมายถึงว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยในการชี้แจงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินที่เอาไปผ่อนรถทั้งหมดเนี่ยมันเข้าเกณฑ์หรือไม
10: ่มันมาจากไหน
1: มันมาจากไหนนะครับ
10: แล้วก็การที่เอาชื่อเป็นกรรมการบริษัทหรืออะไรพวกนี้เนี่ยยังไงนอมินีหรือเปล่า
1: ครับเอาไปชื่อเลยที่ไม่รู้ตัวหรือเปล่า
10: เออแล้วยังมีข่าวว่าบางคนเนี่ยถูกเอาไปใช้ในบัญชีม้า
1: ครับ
10: การที่เอาบัญชีไปเปิดในบัญชีม้าอะไรพวกนี้ได้เนี่ยคุณก็ต้องให้บัตรประชาชนและอะไรต่าง
1: ๆครับ
10: ตรงเนี้ยมันก็เป็นส่วนนึงอะที่มันเป็นเพนพอยต์เกิดขึ้นเนี่ยจากเจ้าตัวเอง
1: อ
10: ส่วนหนึ่งด้วยนะ
1: ครับแต่ว่าอย่างกรณีของผมคือหลายๆคนเนี่ยบอกว่าไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่เสียงสะท้อนเนี่ยมาจากมือถือ มาจากอินเทอร์เน็ตแสดงว่าเขาก็ยังมีโอกาสที่จะสามารถใช้งานโทรศัพท์มือถือจ่าย
10: แพ็กเกจอ
1: ะไรเง
10: ี้
1: ยมันก็จะเกินในส่วนของงบประมาณที่ได้จากทางรัฐก็มองได้สองแบบ
10: ว่าคนหนึ่งก็เดือดร้อนลำบากอีกคนหนึ่งอ้าวคุณมีสมาร์ทโฟนคุณดูติ๊กต็อกคุณถ่ายหน้าจ
1: ออ
10: ย่างนี้ไม่เรียกว่า
1: จนจริงหรือเปล่า
10: เออคือมันก็มีทั้งสองกระแสนะครับแต่ตอนเนี้ยก็คือว่ารัฐบาลก็พยายามที่จะผ่อนปรนหลักเกณฑ์ต่าง
1: ๆ
10: นะครับให้เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าในทางทฤษฎีในทางเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยโอเคทฤษฎีเนี่ยมันใช้ได้นะ
1: ครับ
10: มันใช้ได้เพียงแต่ว่าถ้ามองในทางการเมืองแล้วก็ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงที่จะทำให้คะแนนเสียงเนี่ยมันลดลง
1: ครับ
10: แล้วก็ทำให้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยมันไม่ดีขึ้นนะก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเดี๋ยวรอดูการประชุมครม.วันนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าจะมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์กฎอะไรต่างๆเนี่ยให้ผ่อนปรนมากยิ่งขึ้นก
1: ็
10: จะเป็นระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ
1: ์
10: แล้วก็เอกสารแล้วก็อำนวยความสะดวกอะไรต่างๆเนี่ยให้กับประชาชนผู้ที่จะยื่นอุทธรณ์ให้มากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ครับในส่วนของทางกระทรวงศึกษาธิการวันก่อนผมเห็นในส่วนของคุณอัครนันท์ การกิตินันท์นะครับก็มีการพูดถึงในเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนกันคือมันเป็นกรณีของ
10: การศึกษาใช่ไหม
1: กศร.
10: เออมันยังไงอ่ะ
1: กศร.ที่ว่าจะลาออกเพราะว่าครอบครัวเนี่ยไม่ได้สิทธิ์
10: คืออันนี้ไม่คุ้มนะฮะเดือนละ300แล้วลาออกเลย
1: มันก็ไม่ใช่ไง
10: มันไม่คุ้ม
1: ครับ
10: ผมบอกเลยมันไม่คุ้ม
1: แต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับพอมีประเด็นนี้ออกมาเนี่ยทางคุณอัครนันท์เขาก็โพสต์โซเชียลนะครับบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการปรับเกณฑ์ใหม่สำหรับนักเรียนสกรของเราทุกคนสำหรับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
10: อ
1: ันนี้เป็นแค่โพสต์สั้นๆแค่นี
10: ้
1: นะแต่รายละเอียดชี้แจงเนี่ยน่าจะวันนี้ที่จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องรอติดตามว่าร
10: อดูรอดู
1: ครม.จะออกมาเป็นยังไง
10: นะก็อย่าเพิ่งไปร้อนใจเพราะมันมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ไปถึงวันที่20กันยายน
1: ครับ
10: ใช่ไหม20กันยายน
1: 20กันยายน
10: 20กันยายน
1: ครับในการตรวจสอบ
10: ในการตรวจสอบนะแล้วก็มีเปิดจุดหลายจุดนะฮะช่องทางหลายช่องทางในการที่ท่านจะสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์หรือว่ายื่นอุทธรณ์ได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดเดี๋ยวรอฟังมติครม.ช่วงบ่ายวันนี้ก่อน
1: ครับ
10: นะว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไรและยื่นอุทธรณ์กันอย่างไรกันบ้างนะครับไปดูความคืบหน้านะฮะในการตรวจสอบการทุจริตท้องถิ่นนะครับฝากตำรวจนะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายนะฮะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับก็เปิดเผยภายหลังนะครับในการร่วมประชุมมาบอกว่ามีความคืบหน้านะครับแล้วก็ผลการสอบโกงท้องถิ่นเนี่ยจะถึงมือรองนายกเนี่ย5สิงหาคมนี้นะครับ
1: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของพื้นสถานการณ์นะครับเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
10: สมพลชูเวศลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
11: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
12: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
13: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
3: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในการประชุมวันนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลมีวาระการประชุมสำคัญที่นำเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ครั้งที่4/2562รวมทั้งเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ได้รับการช่วยเหลือผ่านโครงการไทยช่วยไทยพาร์ท 60/40 โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาในห้วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2569เดือนละ 1,000 บาทกระทรวงการต่างประเทศเสนอร่างแผนการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569ถึง2573เพื่อใช้เตรียมความพร้อมในห่วงการเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้รวมทั้งเสนอรายงานทุกคนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยรอบที่4นอกจากนี้ยังมีวาระเพื่อทราบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองฉบับที่พ.ศ.มีสาระสำคัญคือการยกเลิกนกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกออกจากการเป็นบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์อริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
4: สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสสาขาอำเภอสุไหงโกลกเร่งช่วยผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมขอให้รีบอุทธรณ์และยื่นตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบัน
6: นางสมราสุตีหัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสสาขาอำเภอสุไหงโกลกเปิดเผยว่าหลังรัฐบาลประกาศผลโครงการสวัสดิการแห่งรัฐมีประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จากปัญหาการถือครองยานพาหนะเข้ามาตรวจสอบข้อมูลเป็นจำนวนมากจึงเพิ่มการให้บริการเป็นกว่า100คิวต่อวันและเปิดช่องบริการเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกจากการตรวจสอบพบว่าสาเหตุหลักที่ทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์คือซื้อขายรถแบบโอนลอยรถซากที่ยังไม่จำหน่ายออกจากทะเบียนและรถที่ค้างชำระภาษีทำให้ข้อมูลในระบบไม่เป็นปัจจุบันสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสสาขาอำเภอสุไหงโกลกขอให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์รีบยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่31กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปทางรัฐแอปเป๋าตังหรือธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งก่อนนำเอกสารมาตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลที่สำนักงานขนส่งพร้อมเผยว่ามีแนวทางเตรียมผ่อนปรนไม่นำรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์อายุเกิน20ปีมาเป็นเหตุแห่งการตัดสิทธิหากคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในวันนี้วีรพัฒน์เพชรสูตรสวทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
4: เช่นเดียวกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งเพิ่มเจ้าหน้าที่รองรับการให้บริการประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถเพื่อใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
7: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาใช้บริการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถของตนเองเพื่อนำไปใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐสำนักงานขนส่งจึงได้ปรับเพิ่มเจ้าหน้าที่รองรับการให้บริการอย่างเต็มที่โดยพบหลายสาเหตุเช่นเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องการขายซากรถไปแล้วแต่ไม่ได้แจ้งยกเลิกทางทะเบียนซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบฐานข้อมูลกลางหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องโดยเบื้องต้นยังคงเปิดให้บริการในวันและเวลาทำการปกติแต่หากมีประชาชนจำนวนมากต่อเนื่องจะมีการพิจารณาเปิดให้บริการเพิ่มเติมในวันหยุดราชการโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแต่อย่างใดธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เนี่ย
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สาเหตุหลักๆในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมักมาจากการเมาแล้วขับพอคิดว่าตัวเองไหวไม่เมาสามารถขับรถกลับบ้านได้แต่เพียงพริบตาเดียวก็อาจฆ่าชีวิตผู้ขับขี่เพื่อนร่วมท้องถนนและคนโดยสารไปแล้วพอเมื่อไหร่ที่ปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ยังฝืนขับรถและหากกระทำผิดครั้งแรกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากขับผิดซ้ำภายใน2ปีจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 บาทถึง 100,000 บาทเมาไม่ขับกลับบ้านแบบปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนกันนะคะ
3: ประกันสุขภาพที่เหมาะสมช่วยเพิ่มความมั่นใจเมื่อเจ็บป่วยและยังสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างคุ้มค่าด้วยทางเลือกในการรับความคุ้มครองที่มาพร้อมส่วนลดเบี้ยประกันสุขภาพผ่านเงื่อนไขการมีส่วนร่วมใช้ค่ารักษาพยาบาลโดยมี2รูปแบบได้แก่ความรับผิดส่วนแรกซึ่งผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเงินที่กำหนดก่อนบริษัทประกันภัยจะเริ่มคุ้มครองและการร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบางส่วนตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งสองรูปแบบนี้ช่วยให้เบี้ยประกันสุขภาพมีราคาที่เหมาะสมมากขึ้นเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงความคุ้มครองด้านสุขภาพได้ง่ายขึ้นพร้อมส่งเสริมการใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมเพื่อการวางแผนด้านสุขภาพและการเงินที่มั่นคงในระยะยาว
4: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่1ถึง11สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม 2569 ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: You're listening 99 Toys and Five Radio Thailand ชลบุรี
1: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: สารพันเรื่องราวมากมายที่ควรรู้มาตรการนโยบายที่เป็นประโยชน์ต้องรู้ให้ทันเพื่อรักษาสิทธิของตนเองนานาสาระรอบตัวนำมาแบ่งปันติดตามได้ในสารพันฟังให้รู้

กป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVAซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไรประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดด

0: ณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: คุณกำลังรับฟังสารพันฝั่งให้รู้

ที่ควรรู้มาตรการนโยบายที่เป็นประโยชน์ต้องรู้ให้ทันเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนานาสาระรอบตัวนำมาแบ่งปันติดตามได้ในสารพันฟังให้รู้

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารพันฟังให้รู้ค่ะวันนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะไปพบกับเรื่องราวของอาชีพการสร้างรายได้แล้วก็แนวคิดดีๆค่ะจากผู้ประกอบการเกษตรกรไทยที่สามารถต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นนะคะไปสู่โอกาสทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันนี้ค่ะซึ่งถ้าหากพูดถึงจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะนึกถึงแม่น้ำบางปะกงวัดวาอารามแล้วก็ผลไม้ขึ้นชื่อต่างๆแต่อีกหนึ่งชนิดนะคะที่สำคัญค่ะก็คือมะพร้าว8ริ้วนั่นเองถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลผลิตทางการเกษตรค่ะที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดฉะเชิงเทรามาอย่างยาวนานเช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากว่าฉะเชิงเทราเนี่ยมีสภาพพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์นะคะทั้งดินแล้วก็แหล่งน้ำค่ะที่เหมาะสมทำให้มะพร้าวที่นี่เนี่ยมีคุณภาพที่ดีเป็นทั้งมะพร้าวน้ำหอมที่มีรสชาติหวานละมุนกลมกล่อมนะคะแล้วก็มะพร้าวผลแก่ค่ะที่อาจจะเป็นวัตถุดิบสำคัญของการทำอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆได้นะคะผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวอื่นๆอีกหลายชนิดเช่นเดียวกันค่ะสืบเนื่องมาจากว่าในอดีตนะคะการปลูกมะพร้าวเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นอาชีพที่เน้นการจำหน่ายภายในประเทศหรือว่าส่งให้กับพ่อค้าคนกลางค่ะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะคะทำให้ความต้องการของตลาดในต่างประเทศก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะประกอบกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งแล้วก็โลจิสติกนะคะทำให้สินค้าเกษตรกรไทยเนี่ยสามารถเดินทางจากแหล่งผลิตไปสู่ผู้บริโภคได้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพค่ะและเนื่องจากว่าฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจนะคะอยู่ในพื้นที่ EEC ด้วยก็สามารถเชื่อมต่อไปยังท่าเรือน้ำลึกสนามบินแล้วก็เส้นทางคมนาคมสายหลักได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะคะทำให้มีการเพิ่มความคล่องตัวในการกระจายสินค้ารวมถึงเปิดโอกาสให้สินค้าเกษตรค่ะที่มีคุณภาพของไทยเนี่ยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้นด้วยนอกจากเรื่องของการค้าชายแดนก็เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศค่ะเพราะว่าเป็นประตูเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่จะช่วยเพิ่มช่องทางเรื่องของการกระจายสินค้าการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายเล็กแล้วก็รายใหญ่ๆให้เข้าถึงตลาดใหม่ๆรวมถึงการต่อยอดธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคงผสานกับการส่งต่อรวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษด้วยเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสนับสนุนจากภาครัฐก็ยิ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในเวทีการค้าระหว่างประเทศได้อีกนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวในวันนี้ค่ะก็เป็นจุดเล็กๆนะคะจากการเริ่มต้นปลูกมะพร้าวภายในครอบครัวค่ะเป็นมรดกของครอบครัวนะคะแล้วก็ตกทอดมาสู่รุ่นสู่รุ่นค่ะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการปรับตัวการสร้างมาตรฐานแล้วก็การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ทำให้มะพร้าวเนี่ยนะคะเป็นที่รู้จักแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลผลิตที่ขึ้นชื่อของจังหวัด8ริ้วเลยนะคะก็คือมะพร้าว8ริ้วนั่นเองเดี๋ยววันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปคุยกับเกษตรกรรุ่นใหม่ค่ะคุณส้มนะคะซึ่งจะพาเราไปแนะนำเรื่องของการปลูกมะพร้าวแล้วก็เป็นการแนะนำธุรกิจการปลูกมะพร้าวไปจนถึงการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆอีกต่อไปค่ะเชิญค่ะ
1: สวัสดีค่ะก็ที่นี่นะคะก็คือสวนมะพร้าวน้ำหอมโคโค่คาร์บอยค่ะชื่อว่าส้มค่ะก็คือเป็นรุ่นที่2ที่มาช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำค่ะก็คือเราทำกันแบบครอบครัวจะตั้งแต่ต้นทางก็คือเรื่องของการปลูกแล้วก็แปรรูปแล้วก็จัดจำหน่ายในรูปแบบของคาเฟ่ค่ะแล้วก็เราจะเน้นเรื่องของการคัดสายพันธุ์เป็นหลักก็คือเน้นความหอมหวานค่ะ
0: ค่ะสวนมะพร้าวที่นี่เนี่ยตั้งอยู่ที่ตำบลอำเภอไหนของจังหวัดฉะเชิงเทราคะ
1: อยู่ที่ตำบลมันตลาดอำเภอของเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เรื่องของการทำสวนมะพร้าวที่นี่ค่ะก็คือคุณส้มเนี่ยเป็นรุ่นที่2แล้วจริงๆแล้วเนี่ยทำมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วจุดเริ่มต้นที่คุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังเนี่ยยังไงบ้างคะ
1: ก็คือมะพร้าว8ริ้วถือว่าเป็นน้องใหม่นะคะแต่ว่าเราก็มีทำกันมาประมาณ 40-50 ปีแล้วค่ะตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่เกิดจากการที่สมัยก่อนนะคะแล้วก็ปลูกพวกผลไม้อื่นๆพวกมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็มีต้นมะพร้าวพ่อเล่าให้ฟังนะคะมีต้นมะพร้าวประมาณ10ต้นและ10ต้นเนี่ยค่ะเขามีรสชาติที่ค่อนข้าง ดีให้ผลดกน้ำหวานแล้วก็เกิดการขยายพันธุ์กันมาเรื่อยๆค่ะจนตอนนี้ก็อยู่ประมาณ60กว่าไร่แต่ว่าเราก็พยายามดึงจุดเด่นของมะพร้าวที่สวนนะคะเอามาให้ได้มากที่สุดแล้วก็ใส่นวัตกรรมเพิ่มไปค่ะในเรื่องของการตรวจ DNA ให้ได้พันธุ์แท
2: ้โหอันนี้เนี่ยถือเป็นจุดเด่นที่เรียกได้ว่าเป็นจุดขายของสวนมะพร้าวของพี่ส้มเลยใช่มั้ยคะ
1: ใช่ค่ะ
2: เรื่องของนวัตกรรมค่ะที่เอาเข้ามาทำตรงนี้น่ะมาส่งเสริมให้เป็นจุดเด่นตรงนี้เนี่ยเราได้มีการเน้นจุดเด่นในเรื่องของอะไรคะน้ำหอมหวานเนื้อดีหรือว่ายังไงคะ
1: ก็คือเราจะเน้นเรื่องของการขายสัตว์พันธุ์ที่เป็นมะพร้าวน้ำหอม8ริ้วแล้วก็เป็นสินค้า GI ค่ะแต่ว่าล่าสุดที่เราทำกับทางมอเกษตรศาสตร์ค่ะและทางสวกเนี่ยก็คือในการตรวจพันธุ์ในระดับ DNA ที่ให้ใบรับรองว่าต้นพันธุ์ต้นที่เราทำค่ะเป็นมะพร้าวน้ำหอมพันธุ์แท้แล้วเราก็ดูเรื่องของสารอาหารแล้วก็วิเคราะห์ค่าต่างๆในเรื่องของจุดเด่นของมะพร้าวของเราที่เราปลูกอะค่ะ
2: ค่ะอันนี้เนี่ยมีหน่วยงานภาครัฐหรือว่าหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็ในถ้าย้อนไปเมื่อ3ปีที่แล้วค่ะก็คือในเรื่องของการเช็คสายพันธุ์ของเรากันก่อนว่ามีความเป็นมะพร้าวน้ำหอมพันธุ์แท้ไหมค่ะแล้วก็เช็คในเรื่องของต้นพันธุ์แล้วเราก็พยายามเก็บสายพันธุ์ตรงนี้ค่ะเอามาใช้เรื่อยๆแล้วพอปีที่2นะคะเราก็ตรวจสารอาหารที่เป็นลักษณะเด่นของพันธุ์เนี่ยว่าเขามีสารอาหารตรงไหนและจุดไหนที่ทำให้รสชาติดีแบบนี้อะค่ะก็คือพยายามดูในห้องแล็บและสุดท้ายเนี่ยเราก็ทำงานกันก็คือเหมือนเอามะพร้าวหลายๆพื้นที่ค่ะให้คนไทยคนต่างชาติคนจีนที่มีความนิยมในเรื่องของการรับประทานมะพร้าวให้ลงความเห็นว่าชื่นชอบแบบไหนมากที่สุดค่ะ
2: แล้วเราก็หยิบมะพร้าวตัวนั้นเนี่ยที่คนชื่นชมมากที่สุดมาขยายพันธ
1: ุ์ใช่ค่ะก็คือเป็นสายพันธุ์ของที่นี่ที่เด่นในเรื่องของความหอมหวานที่อยู่ในตัวมะพร้าวลูกเดียวค่ะ
2: ทีนี้ในเรื่องของการดูแลเนี่ยค่ะมีความยากง่ายต่างกันอย่างไรบ้างคะ
1: ความดูแลนะคะก็คือของเราเนี่ยอยู่ภายใต้มาตรฐานของ GAP ค่ะก็คือเน้นในเรื่องของความปลอดภัยก็ซึ่งที่สวนเราเนี่ยจะไม่ค่อยได้ฉีดยาเลยจะเน้นเรื่องของธรรมชาติในการดูแลค่ะก็อาจจะทำให้เจอผลผลิตเล็กบ้างหรือว่าเจอสภาพอากาศที่ร้อนแล้งนะคะก็อาจจะส่งผลต่อผลผลิตแต่ว่ามะพร้าวยิ่งลูกเล็กอะค่ะยิ่งหวานนะคะแล้วก็เวลาลูกค้าได้ทานเนี่ยลูกค้าจะชื่นชอบ
2: ค่ะอะไรคะที่คุณส้มมองว่าเป็นจุดเด่นของสวนมะพร้าวที่นี่เลย
1: ก็คืออย่างที่บอกค่ะที่เนี่ยมะพร้าวของเราค่ะจะมีทั้งความหอมความหวานที่อยู่ในลูกเดียวกันซึ่งบางพื้นที่เนี่ยเขาอาจจะหวานกว่าเราแต่เขาก็จะคือจะด้านความหวานหรือบางพื้นที่เนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของความหอมก็อาจจะหอมกว่าเราค่ะแต่ว่าที่เนี่ยก็คือจะเน้นในเรื่องของทั้งหอมและหวานที่อยู่ในลูกเดียวกันประมาณนี้ค่ะ
2: เห็นว่ามะพร้าวของเราเนี่ยเอามาทำดัดแปลงแล้วก็เอามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้อีกหลายตัวเลยด้วยมีอะไรบ้างคะ
1: ที่จริงมะพร้าวคือพืชมหัศจรรย์มากๆเลยนะคะทุกส่วนเนี่ยสามารถสร้างมูลค่าได้หมดเลยแม้กระทั่งส่วนมะพร้าวที่เราสามารถเป็นภูมิปัญญาในเรื่องของการเรียนรู้ก็ได้แต่ในตัวของผลที่เป็นวัตถุดิบหลักอะค่ะก็คือตัวน้ำเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทุกเพศทุกวัยชื่นชอบในการทานสามารถทานได้แล้วก็จะมีรูปแบบของน้ำเนื้อที่แปรรูปส่งตามร้านต่างๆค่ะที่เป็นชากาแฟที่สามารถชงได้ค่ะแล้วก็มีล่าสุดก็คือเรารวมเหมือนเชื่อมโยงกับยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ในจังหวัดจะหาก็คือในเรื่องของการทำไวน์ที่เขามีโรงงานที่มีมาตรฐานเราก็เอามะพร้าวส่งให้ก็เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ไวน์มะพร้าวขึ้นมาค่ะแต่ว่าผลิตภัณฑ์เด่นๆของที่ร้านเนี่ยก็คือจะเป็นมะพร้าวเผามะพร้าวสดขนมบ้าบิ่นขนมต้มอะค่ะก็คือมีจำหน่ายทุกวันเสาร์อาทิตย์สามารถแวะเข้ามาได
2: ้อันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของที่นี่นะคะแล้วก็รับประกันค่ะว่าที่นี่เนี่ยอร่อยจริงๆนะคะสำหรับมะพร้าวที่นี่แล้วในเรื่องของสินค้าต่างๆเนี่ยมีการควบคุมคุณภาพแล้วก็มาตรฐานไว้อย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะเรามีการควบคุมนะคะตั้งแต่ต้นทางในเรื่องของสวนค่ะก็คือมาตรฐานตัว Q GAP อย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็มีการตรวจสารที่อยู่ในมะพร้าวตลอดค่ะแล้วก็รวมถึงร้านอาหารของเราก็ได้มาตรฐานตัวนี้เหมือนกันในเรื่องของร้านอาหารปลอดภัยค่ะทำให้ลูกค้าเนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็เชื่อถือได้ทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการขายได้มากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าลูกค้ามั่นใจในสินค้าของเรา
2: ค่ะแล้วในฐาน านะที่เราเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะคะอยากที่จะพัฒนาสวนมะพร้าวนี้ที่ได้รับมาจากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแล้วต่อยอดผลิตภัณฑ์ไปในแนวทางไหนได้บ้างคะ
1: ค่ะก็เราอยากให้สวนมะพร้าวเล็กๆแห่งนี้นะคะเป็นจุดหนึ่งที่เกิดการขยายแล้วก็สร้างมูลค่าให้ได้มากที่สุดทั้งเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็เรื่องของการรู้จักเกี่ยวกับมะพร้าวน้ำหอมแปดริ้วค่ะให้ทั้งคนในจังหวัดคนต่างจังหวัดแล้วก็ต่างชาตินะคะให้รู้จักกับมะพร้าวน้ำหอมแปดริ้วให้ได้มากที่สุดค่ะ
2: ในเรื่องของการที่เราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยมีการติดต่อหรือว่าส่งออกส่งขายไปที่ไหนบ้างคะ
1: ในเรื่องของการส่งขายนะคะส่วนใหญ่เราก็จะเป็นรูปแบบของออนไลน์ออฟไลน์ค่ะแล้วก็มีล่าสุดก็คือส่งเข้ากับบิ๊กซีค่ะเป็นพาร์ทเนอร์กับที่หนึ่งแล้วก็ส่งเข้าค่ะก็จะเน้นเป็นคัดสายพันธุ์จากแปดริ้ว
2: ค่ะอันนี้นี่คือก็คือผลิตจากต้นที่ที่ต้นที่ฟาร์มเราเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีโปรเจกต์เกี่ยวกับ energy ที่ทำจากน้ำมะพร้าวค่ะเดี๋ยวรอชมได
2: ้ค่ะอันนี้นี่คือคาดหวังว่าเราจะพัฒนาสายพันธุ์มะพร้าวแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยไปจนถึงการค้าในรูปแบบของการส่งออกเลยไหมคะ
1: เรื่องของการส่งออกจะอาจจะยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นค่ะแต่เราเน้นว่าเราอยากเป็นต้นแบบในเรื่องของชาวสวนมะพร้าวที่เรามีพื้นที่อยู่ประมาณเนี้ยค่ะเราไม่ได้เพิ่มพื้นที่แต่เราจะทำยังไงที่เราจะสามารถสร้างมูลค่าให้ได้มากที่สุดแล้วก็เป็นเกษตรกรผู้ประกอบการที่พึ่งตนเองให้ได้มากที่สุดและสามารถสร้างมูลค่าของมะพร้าวค่ะให้ได้มากที่สุดก็เน้นในเรื่องของด้านนี้ค่ะ
2: แล้วเห็นว่ามาเปิดคาเฟ่ด้วยนะคะอยู่บริเวณที่ใกล้ๆกับสวนเลยอ
1: ัน
2: นี้เนี่ยคือมีการเปิดให้บริการยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็คือตอนนี้นะคะเรามี2พื้นที่ค่ะสาขาแรกนะคะก็คืออยู่ที่ในสวนค่ะตอนนี้เราจะเปิดเป็นฤดูกาลค่ะช่วงหน้าหนาวเนี่ยลูกค้าสามารถที่จะมานั่งทานกาแฟหรือเรียนรู้ในสวนนะคะได้เลยก็จะเปิดตั้งแต่สิงหากันยาจนถึงมกราค่ะแต่ว่าทั้งนี้ระหว่างรอเปิดสวนเนี่ยเราก็จะมาเที่ยวกันได้ที่สาขาหน้าอุทยานพระพิคเนศค่ะแบบอยู่ใกล้ๆเลยแหล่งที่ท่องเที่ยวค่ะมาได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็ในเรื่องของช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมะพร้าวลูกใช่ไหมคะแล้วก็น้ำมะพร้าวรวมถึงผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆเนี่ยลูกค้าที่ติดใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ
1: ก็คือเรามี2รูปแบบนะคะลูกค้าที่เอาไปเป็นของฝากทานเองค่ะสามารถทักมาที่ทางเพจได้เลยหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่เป็นร้านค้าค่ะอยากได้วัตถุดิบไปเอาไปทำเมนูต่างๆเนี่ยเรามีขนส่งที่สามารถส่งภายใน22ชั่วโมงได้ค่ะส่งเย็นถึงเช้าส่งไวค่ะ
2: อ๋อมีบริการส่งด้วยนะคะอันนี้เนี่ยคือมะพร้าวทุกลูกเนี่ยคัดสรรมาจากสวนเลย
1: ใช่ค่ะก็จะเน้นเป็นที่สวนเราค่ะ
2: สวนที่บอกนี่มีทั้งหมดกี่พื้นที่กี่ไร่
1: ประมาณพื้นที่60ไร่ค่ะ
2: อยู่ในบริเวณเดียวกันหมดเลยไหมคะ
1: ค่ะบริเวณใกล้เคียงค่ะมีอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็ปราจีนบุรี
2: มีที่ปราจีนด้วยเป็นสายพันธุ์เดียวกันไหม
1: สายพันธุ์เดียวกันค่ะที่เราคัดจากที่นี่แล้วก็ไปปลูกที่โน่นด้วยค่ะ
2: ค่ะเป็นการขยายพื้นที่ใช่ไหมคะแล้วคาดว่าในอนาคตเนี่ยจะเพิ่มอีกไหมคะ
1: ก็พื้นที่ที่เป็นของเราอะค่ะอาจจะไม่ได้เพิ่มแล้วแต่ว่าเรามีบริการอีกอันนึงก็คือเหมือนแนะนำให้กับคุณลูกค้าที่สนใจในเรื่องของการปลูกการทำสวนมะพร้าวค่ะเรามีทีมปลูกทีมดูแลตรงนี้ค่ะสามารถมีบริการคือให้คำแนะนำได้หรือใครที่อยากได้ต้นพันธุ์ที่เป็นพันธุ์แท้ๆหรือว่าพันธุ์ในราคาประหยัดอย่างนี้ค่ะก็สามารถเข้ามาปรึกษากับเราได้เราแนะนำยินดีบริการค่ะ
2: ที่สวนรับให้ดูงานไหมคะศึกษาดูงานไหมคะ
1: ได้ค่ะถ้าเป็นหมู่คณะค่ะสามารถจองล่วงหน้าแล้วก็นัดหมายกับเรามาได้เลยค่ะ
2: ค่ะทีนี้นะคะในเรื่องของปัญหาอุปสรรคแล้วก็การจัดการความเสี่ยงค่ะสวนมะพร้าวเนี่ยมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างคะ
1: ปัญหาก็คือสภาพภูมิอากาศเนาะเราไม่สามารถกำหนดได้เลยว่าจะแล้งจะหนาวจะฝนเงี้ยค่ะก็จะต้องอิงไปกับธรรมชาติแล้วก็เรียนรู้ไปกันนะคะแล้วก็พวกศัตรูพืชก็มีผลเหมือนกันค่ะ
2: ใช
1: ่ก็ส่งผลต่อผลผลิต
2: ค่ะถ้าเกิดมะพร้าวเนี่ยมีช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรขาดผลผลิต
1: ขาดคอ
2: ขาดคอค่ะอั ันนี้เราจะต้องทำยังไงคะเพื่อแก้ไขปัญหามีทริคแนะนำ
1: คืออย่างที่ประสบการณ์ของสวนเรานะคะก็คือชุบมะพร้าวเนี่ยเขาสามารถให้ผลผลิตออกได้ทั้งปีเลยแต่ว่ามันก็จะมีช่วงมากช่วงน้อยช่วงน้อยอะค่ะมันก็จะเป็นช่วงหน้าแล้งก็ช่วงเมษาแต่ที่จริงที่สวนเราอะก็ยังมีผลผลิตตลอดนั่นแหละแต่ว่าแค่น้อยลงแต่ว่าเรามีความโชคดีค่ะอย่างสวนที่ปาจีนเราเนี่ยค่ะน้ำดีน้ำถึงน้ำตื้อตลอดทั้งปีทำให้ผลผลิตในช่วงหน้าแล้งอะเราได้จากตรงนั้นค่อนข้างเยอะค่ะก็คือเป็นการสลับสุกไปได้
2: ค่ะซึ่งถ้าเกิดสวนที่ชาเชิงเซาไม่พอก็ยังสามารถไปเอาจากที่สวนที่ปาจีนมาได้
1: ก็ถ้าสวนชางเซาเยอะสวนปาจีนเขาก็จะเป็นช่วงขาดคอพอดีมันก็คือเป็นผลผลิตที่สลับกัน
2: ก็คือพอดีกันเลยช่วงเวลานะคะเรื่องน้ำเนี่ยก็สำคัญ
1: มากๆค่ะน้ำมีผลต่อมะพร้าวมากๆค่ะมะพร้าวเป็นพืชที่ต้องการน้ำก็คือด้วยน้ำจืดน้ำเค็มและน้ำก่อยที่เหมาะสมค่ะทำให้เรื่องของรสชาติก็ดีด้วยแล้วก็ผลผลิตที่ดีค่ะ
2: อ๋อเป็นความลงตัวที่เป็นเรื่องของธรรมชาติด้วยนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องของเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ในผลมะพร้าวเนี่ยว่าจะมีน้ำมีเนื้อที่อร่อยแล้วก็คงรสชาติที่เป็นจุดเด่นของสวนของเราไว้นะคะนอกจากนี้นะคะยังเห็นว่ามีมะพร้าวเผา
1: ค่ะ
2: ที่เป็นจุดเด่นอีกอย่างนึงอีกผลิตภัณฑ์นึง
1: ค่ะก็คือมะพร้าวเผาเนี่ยที่สวนจะเน้นเรื่องของการควบคุมแบบเนื้อ
2: ค่ะ
1: เราจะให้เนื้อที่จะไม่แก่เกินไม่อ่อนเกินนะคะก็จะเป็นเนื้อแบบกำลังทานของมะพร้าวเผาแล้วก็อุณหภูมิเวลาให้ได้เหมาะสมทำให้สามารถเก็บได้นานแล้วก็ไฮไลท์เลยก็คือสามารถที่จะร่อนเนื้อออกมาได้ทั้งลูกค่ะก็เลยทำให้ลูกค้าเนี่ยค่อนข้างชื่นชอบน้ำก็จะหวานกำลังดี
2: กลุ่มลูกค้าค่ะที่มาสวนเราแล้วก็ติดใจในผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นกลุ่มไหนคะ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำซะส่วนใหญ่ 70% เลยค่ะแล้วก็จะมีลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในพื้นที่ในชุมชนของเราค่ะแวะผ่านไปแล้วก็ทดลองซื้อ
2: ค่ะแล้วพอทดลองซื้อแล้วเนี่ยติดใจกลับมาซื้ออีก
1: เวลามาเที่ยวอีกก็แวะมาอีกได
2: ้ค่ะทีนี้อยากให้ฝากถึงเกษตรกรมือใหม่นะคะแล้วก็สำหรับคนที่อยากที่จะทำสวนมะพร้าวไร่มะพร้าวเนี่ยว่าจะมีจุดเปลี่ยนหรือว่าจุดที่อยากทำให้เขาได้ส่งต่อกำลังใจเขาได้ทำสวนมะพร้าวยังไงบ้างคะ
1: ก็คืออยากฝากนะคะว่าในการทำเกษตรนะคะก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะขึ้นอยู่กับใจล้วนๆเลยเพราะว่าเราต้องต่อสู้ทั้งการตลาดแล้วก็การผลิตที่ดินฟ้าอากาศที่เราไม่ควบคุมไม่ได้แต่ว่าอยากให้เริ่มค่อยๆทำค่ะเริ่มทีละนิดค่อยๆทำแล้วก็สร้างตัวตนในเรื่องของสวนมะพร้าวคือไม่ว่าถ้าคุณผลิตสินค้ามาดีคัดสายพันธุ์ดีเวลาคุณขายค่ะคุณขายได้ง่ายๆอยู่แล้วถ้าของเราผลิตมาได้ดี
2: ถ้าของดีมีคุณภาพนะคะ
1: สื่อสารได้ก็ขายง่าย
2: ค่ะอันนี้มีไลฟ์สดขายได้ไหมคะ
1: อาจจะมีบ้างค่ะแต่ว่ายังไม่ถนัดเรื่องไลฟ์สดเท่าไหร
2: ่ค่ะแล้วในเรื่องของการค้าการส่งขายแบบนี้ค่ะ เรามีการให้ทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเข้ามาช่วยส่งเสริมหรือว่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปในแนวทางไหนบ้างคะ
1: ก็จะมีหลายๆผลิตภัณฑ์ในส่วนเราค่ะอย่างไอศกรีมอย่างเงี้ยภาครัฐก็จะมาช่วยในเริ่มต้นค่ะปูแนวทางให้เราเพื่อต่อยอดต่อไปค่ะและเรื่องของสวนมะพร้าวเนี่ยก็หลีกไม่ได้เลยก็คือในภาคการเกษตรที่หน่วยงานต่างๆมาทั้งเรื่องของการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดชางเซาที่ช่วยแนะนำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆภาคส่วนเลยที่เข้ามามีส่วนร่วมด้วยค่ะ
2: ตรงนี้เนี่ยอยากให้ฝากนิดนึงว่าเราเนี่ยจะตั้งมั่นที่จะทำผลิตภัณฑ์ตรงนี้เนี่ยเพื่อส่งออกไปให้เป็นสินค้าเขาเรียกว่าอะไรซอฟต์พาวเวอร์ตั้งใจที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับจังหวัดฉะเชิงเทราไหมคะ
1: ค่ะส้มเป้าหมายสำคัญเลยคืออยากเป็นสวนมะพร้าวที่ใครมาแปดริ้วแล้วต้องนึกถึงแล้วได้ลองทานมะพร้าวน้ำหอมที่เป็นมะพร้าวน้ำหอมแปดริ้วจริงๆได้สัมผัสกับรสชาติของเมืองแปดริ้วค่ะอยากให้ทุกคนได้รู้จักและได้ชิมค่ะ
2: สุดท้ายค่ะอยากให้ฝากร้านแล้วก็แนะนำสินค้าผลิตภัณฑ์ไทยลิง
1: ค่ะก็คือเร ูกค้านะคะสามารถมาเที่ยวชมที่สวนได้ค่ะในช่วงหน้าหนาวนะคะมาทำกิจกรรมร่วมกันค่ะในเรื่องของสวนมะพร้าวและก็มาเที่ยวคาเฟ่ของเราได้นะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่หน้าอุทยานพระพิฆเนศองค์ใหญ่ค่ะ
2: ฝากช่องทางติดต่อนิดนึงค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะก็คือสามารถทักได้ที่แฟนเพจโคโค่คาร์บอยนะคะทั้ง Facebook TikTok แล้วก็ไอจีค่ะชื่อว่าโคโค่คาร์บอยค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกับสารพันฟังให้รู้ได้ใหม่ในสัปดาห์ถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: เทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: จะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนฟิลิปปินส์เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนผลักดันบทบาทอาเซียนและไทยในการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่
5: นายศิริศักดิ์ พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนหรือ AMM ณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในห่วงระหว่างวันนี้ถึงวันที่24กรกฎาคมนี้ซึ่งมีวาระสำคัญในการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นในภูมิภาคยกระดับบทบาทอาเซียนผลักดันให้อาเซียนเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนความร่วมมือและการแก้ปัญหาสำคัญต่างๆการจัดการวิกฤตการณ์ในภูมิภาคโดยจะใช้เวทีนี้ในการหารือร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาและประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อหาทางออกและผลักดันให้เมียนมาปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนรับมือกับปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยการเร่งผลักดันความร่วมมืออาเซียนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการหลอกลวงออนไลน์ที่สร้างผลกระทบในวงกว้างโอกาสนี้นายศิริศักดิ์จะขึ้นกล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุมที่สำคัญหลายวงประชุมร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนบทบาทของไทยในเวทีความร่วมมือระดับนานาชาติต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงสถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศกำชับให้เคร่งครัดการออกหนังสือรับรองการเกิดป้องกันการนำไปใช้ออกสัญชาติเท็จ
6: นายแพทย์ภูวเดชโสตโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวว่าจากการที่มีบุคคลได้รับสัญชาติไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงสถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศให้เคร่งครัดปฏิบัติตามกฎหมายทั้งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกหนังสือรับรองการแจ้งเกิดเนื่องจากหนังสือรับรองการเกิดเป็นเอกสารสำคัญที่สถานพยาบาลออกให้แก่ผู้มีหน้าที่แจ้งเกิดเพื่อนำไปดำเนินการตามกฎหมายจึงต้องมีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและตรงตามข้อเท็จจริงทุกประการการอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการแจ้งเกิดโดยไม่มีการตรวจสอบอย่างรอบคอบย่อมสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเอกสารจนอาจเข้าข่ายการจัดทำเอกสารหรือรับรองข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งถือเป็นภัยเงียบที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศพร้อมย้ำหากพบสถานพยาบาลเอกชนใดมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำหรือรับรองข้อมูลอันเป็นเท็จการปลอมแปลงเอกสารหรือการยินยอมให้มีการจัดทำหลักฐานอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือหนังสือรับรองการเกิดผ ู้รับอนุญาตผู้ดำเนินการสถานพยาบาลผู้ประกอบการวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541ซึ่งมีโทษทั้งจำทั้งปรับนฤมลอุดมพรรายงาน
0: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์เตือนประชาชนในพื้นที่รับมือฝนเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กรกฎาคมเสี่ยงฝนตกหนักบางพื้นที
7: ่นายทวีศักดิ์บัวพาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยพยากรณ์อากาศ7วันจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าระหว่างวันที่19ถึง25กรกฎาคม2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงขึ้นส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นตามลำดับโดยวันที่19ถึง20กรกฎาคมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง40ส่วนในช่วงวันที่21ถึง25กรกฎาคมจะมีฝนฟ้าคะนองครอบคลุมร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กม.ต่อชั่วโมงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและเกษตรกรควรเตรียมป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรพร้อมติดตามประกาศพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา10นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงอำเภอทุ่งว่าอำเภอควนกาลงอำเภอท่าแพอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอสะเดาอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นขออภัยค่ะฝนกลุ่มนี้มีความแรงเพิ่มขึ้นส่วนพื้นที่ลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกได้ความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาอำเภอกันตังอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมกะ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจร

รมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อ

การมีประกันสุขภาพที่เหมาะสมช่วยเพิ่มความมั่นใจเมื่อเจ็บป่วยและยังสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างคุ้มค่าด้วยทางเลือกในการรับความคุ้มครองที่มาพร้อมส่วนลดเบี้ยประกันสุขภาพผ่านเงื่อนไขการมีส่วนร่วมใช้ค่ารักษาพยาบาลโดยมี2รูปแบบได้แก่ความรับผิดส่วนแรกซึ่งผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเงินที่กำหนดก่อนบริษัทประกันภัยจะเริ่มคุ้มครองและการร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบางส่วนตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งสองรูปแบบนี้ช่วยให้เบี้ยประกันสุขภาพมีราคาที่เหมาะสมมากขึ้นเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงความคุ้มครองด้านสุขภาพได้ง่ายขึ้นพร้อมส่งเสริมการใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมเพื่อการวางแผนด้านสุขภาพและการเงินที่มั่นคงในระยะยาว

เริ่มต้นได้ด้วยการวางแผนประกันที่เหมาะสมเพราะนอกจากช่วยสร้างหลักประกันให้กับชีวิตและครอบครัวแล้วยังสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดทั้งประกันสุขภาพของบิดามารดาลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาทประกันสุขภาพลดหย่อนได้สูงสุด 25,000 บาทประกันชีวิตหรือประกันสะสมทรัพย์ลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาทและประกันชีวิตแบบบำนาญลดหย่อนได้สูงสุด 200,000 บาทเริ่มวางแผนการเงินและภาษีตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับตัวคุณและครอบครัว

ค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
1: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: บ้านเราไม่เอาโกง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบ้านเราไม่โกงวันนี้มาพบกับท่านผู้ฟังในวันที่21กรกฎาคม2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้เป็นประจำทุกวันอังคารครับหลังข่าวต้นชั่วโมงนะครับตั้งแต่เวลา 10:15 นโดยประมาณนะครับไปจนถึง 11:00 นนะครับท่านผู้ฟังก็จะได้พบกับรายการนี้เป็นประจำทุกวันอังคารท่านผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยก็มีหัวข้อข่าวที่จะได้นำมาพูดคุยกับท่านผู้ฟัง 4-5 เรื่องเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังครับก็บอกบุคคลบริษัทดังบันบึงครับรวบต่างด้าวได้จำนวนมากเลยข่าวที่2ก็คือกสทนี่ก็ย่อมาจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองเรื่องที่3ก็คือเดือดทั้งโซเชียลบอกว่าทนายอั๋นตั้งคำถามเรื่องที่5เรื่องสุดท้ายก็คือเมื่อปราบปรามคอร์รัปชันด้วยกฎหมายอย่างเดียวตามไม่ทันท่านก็คงจะต้องใช้วิธีอื่นหรืออย่างไรนะครับก็ขอเชิญท่านผู้ฟังนะครับลองติดตามรับฟังดูนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็ได้ช่วยกันวิเคราะห์นะครับในข่าวต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราในสังคมบ้านเราเนี่ยนะครับในตอนนี้นะครับรู้สึกก็จะมีเรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเมืองของเราเนี่ยอ่ะก็หันมาพูดคุยนะครับหันมาพูดคุยในเรื่องของหัวข้อข่าวนะครับเป็นข่าวแรกสำหรับวันนี้เนี่ยเขาบอกบุคคลบริษัทกระดูกก่อสร้างชลบุรีรวบหญิงจีนนะครับนอมินีนะครับโดยใช้ชื่อคนไทยซื้อหุ้นบางหน้าเนี่ยนะครับตำรวจสภ.บ้านบึงครับส่วนที่กำลังหลายหน่วยงานครับหมายสารนะครับบุคคลบริษัทวัสดุก่อสร้างสัญชาติจีนครับย่านชลบุรีเขาบอกว่ารวบหญิงชาวจีนตามหมายจับข้อหาหนักโดยตั้งข้อหาว่าใช้คนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นแทนหลีกเลี่ยงกฎหมายประกอบธุรกิจส่วนตัวนะครับครับที่ชลบุรีนะครับตามข่าวนะครับตามข่าวก็บอกว่าชลบุรีพันตำรวจเอกกิจมาสุขผู้กำกับสภ.บ้านบึงครับนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านบึงร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองชลบุรีฝ่ายปกครองอำเภอบ้านบึงและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีครับนำหมายค้นศาลจังหวัดชลบุรีเข้าตรวจสอบบริษัทจงโมบินติ้งแมทเทเลียนนะครับประเทศไทยนะครับจำกัดบนถนนบ้านบึงแกลงตำบลบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเนี่ยนะครับจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดของกลางนะครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานนะครับประกอบคดีหลายรายการเลยทีเดียวครับประกอบด้วยคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือกล้องวงจรปิดและเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนะครับนอกจากนี้ครับเจ้าหน้าที่ยังสามารถจับกุมนางเซี่ยวอิงเจิ้งผู้ต้องหาตามหมายศาลจังหวัดชลบุรีในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวที่ยินยอมให้บุคคลสัญชาติไทยช่วยเหลือสนับสนุนหรือถือหุ้นแทนในบริษัทจำกัดเพื่อหลีกเลี่ยงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของบุคคลต่างด้าวนะครับเป็นบุคคลต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยฝ่าฝืนกฎหมายคำเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อเก่าหาและสิทธิ์ตามกฎหมายให้ผู้ต้องหารับทราบก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านบึงเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปนะครับเขาบอกว่านอมินีไทยเนี่ยครับถือหุ้นบางหน้ายึดหลักฐานเพียบนะครับตำรวจชลบุรีทลายกระบวนการทุนต่างด้าวนะครับใช้คนไทยบางหน้านะครับเลี่ยงกฎหมายประกอบธุรกิจนะครับที่สภ.บ้านบึงตามที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านฟังครับเข้ามาให้คนไทยนะครับพร้อมรวบตัวผู้บริหารชาวต่างด้าวเนี่ยดำเนินคดีเด็ดขาดเพื่อ

ในเรื่องของการถือหุ้นแทนนะครับการถือหุ้นแทนซึ่งเป็นคนไทยของเรานี่แหละครับทำการถือหุ้นแทนชาวจีนนะครับเขาก็เรียกว่านอมินีนั่นเองก็ทำให้ช่วงนี้นะครับมีการสนที่กำลังกันหลายหน่วยงานเลยทีเดียวครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีที่จังหวัดชลบุรีของเราเนี่ยนะครับก็จะต้องล้างนะครับล้างกระบวนการนะให้สิ้นซากไปเสียทีนะครับก็มีข่าวอยู่ที่ตำบลบ่อวินนะครับตำบลบ่อวินเนี่ยครับโอ้เขาก็มีในเรื่องของชาวต่างด้าวชาวจีนนะต่างๆนานาเนี่ยครับเข้ามาเขาบอกว่าจะยึดครองบ่อวินอยู่แล้วนะครับท่านผู้ฟังครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นนะครับรายวันละเดียวแล้วก็ไปที่นู่นด้วยครับท่านผู้ฟังครับไปที่เมืองพัทยาของเราเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวดังระดับโลกของเรานะครับเขาบอกว่าตอนเนี้ยนะครับก็มีหมู่บ้านชาวรัสเซียหมู่บ้านชาวรัสเซียนะครับได้มาตั้งหลักปักฐานอยู่ที่เมืองพัทยาของเราเนี่ยครับเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยก็จะมีข่าวในเรื่องของการที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไปบุกจับที่ชาวรัสเซียนะครับเข้ามายึดครองซื้อคอนโดซื้อตึกแถวอะไรเยอะแยะไปหมดครับท่านฟังครับในช่วงนั้นก็จะเป็นเรื่องของเป็นหมู่บ้านเลยทีเดียวครับที่ชาวรัสเซียเนี่ยเข้ามาปักหลักปักฐานว่ากันอย่างนั้นนะครับปักหลักปักฐานอยู่ที่เมืองพัทยาเนี่ยก็ทางการของไทยเนี่ยครับก็พยายามนะครับที่จะสะสางนะครับให้หมดสิ้นไปนั่นเองนะครับชาวต่างชาติหรือต่างด้าวเนี่ยครับก็น่าจะเบาบางนะครับไปจากสังคมจังหวัดชลบุรีของเราต่อไปนะครับท่านผู้ฟังครับก็หันมาในเรื่องของกสช.นะครับมติเอกฉันท์ระบบบัญชีข้าราชการท้องถิ่นปี68นะครับสั่งฟัน 5,924 รายนะครับบางข่าวเขาก็ตัวเลขมากลมๆนะครับ 6,000 รายนะครับอันนี้ก็จะเป็นข่าวที่จะละเอียดสักนิดหนึ่งเขาบอกว่า 5,924 รายนะครับกงสอบเรียงลำดับใหม่สัปดาห์หน้านะครับปลัดมหาดไทยรั่นล้างไพ่หมดสิทธิ์วิ่งเต้นแล้วนะครับแฉพิกัดภาคใต้โกงสุดบี้ดำเนินคดีอาญาผู้ขี่คะแนนเท็จเนี่ยนะครับที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสสเนี่ยนะครับนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายดนัยพงศ์สิทธิถาวรนะครับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายวันชัยจันทร์พรประธานคณะกรรมการกลางสอบสวนแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นคือกสช.เนี่ยนะครับร่วมแถลงผลการประชุมครั้งประวัติศาสตร์นะครับเพื่อสางปมโศกนาฏกรรมทุจริตสอบท้องถิ่นนายอรรถสิทธิ์แถลงว่าที่ประชุมกสช.นะครับมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ยกเลิกการสอบครั้งที่ผ่านมาและยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีข้าราชการท้องถิ่นประจำปี2568ทั้งหมด 100% เลยทีเดียวครับหลังตรวจพบว่ามีความผิดปกติของคะแนนอย่างชัดเจนรวม 5,924 รายนะครับโดยยืนยันว่าไม่ให้จัดสอบใหม่เนื่องจากกระทรวงนะครับมีฐานข้อมูลคะแนนดิบที่ถูกต้องนะครับซึ่งเข้าสอบทุกคนนะครับได้ทำไว้จริงนะครับแต่จะเป็นการโละล้างบัญชีเดิมทิ้งทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อนำคะแนนจริงนะครับมารันระบบและเรียงลำดับกันใหม่นะครับคาดว่าอาจจะสามารถลงนามประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านนะที่ถูกต้องได้ภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับสังคมนั่นเองผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวว่ามีขบวนการพยายามวิ่งเต้นเพื่อถอนชื่อข้าราชการที่ถูกเพิกถอนออกจากบัญชีดำเนี่ยนะครับนายอรรถสิทธิ์ตอบกลับอย่างเด็ดขาดว่าขณะนี้ไม่ทันแล้วนะครับจะวิ่งเต้นกับใครก็ไม่ได้นะครับเพราะทุกอย่างจบแล้วและต้องเป็นไปตามมติที่มีนะครับพร้อมทั้งระบุเพิ่มเติมว่าจากการจำแนกข้อมูลนะครับทางสถิติเนี่ยนะครับ

0: ว่าที่มีสัดส่วนเปอร์เซ็นต์นะครับความผิดปกติของคะแนนนะครับและกระบวนการทุจริตหนาแน่นที่สุดนะครับเฉลี่ยอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับนอกจากนี้กสศนะครับยังมีมติส่งไม้ต่อให้กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นเดินแจ้งความนะครับดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดกับกลุ่มบุคคลครับหรือหน่วยงานนะผู้รับจ้างที่นำเข้าข้อมูลคะแนนอันเป็นเท็จเนี่ยนะครับเข้าสู่ระบบกสศส่วนกรณีที่คณะกรรมการกสศไปเอี่ยวด้วยหรือไม่นั้นนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุว่าปัจจุบันครับรายชื่อกสศทั้งหมดครับอยู่ในมือปปชแล้วนะครับซึ่งปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกฎหมายนะครับท่านผู้ฟังครับทางด้านนายวันชัยจันพรประธานกสศนะครับและนายนิรัตน์พงศิษฐ์ทิถาวรนะครับร่วมชี้แจงข้อกฎหมายนะครับกรณีที่มีการตั้งคำถามถึงอำนาจหน้าที่ของกสศในการเพิกถอนโดยระบุว่าหน่วยงานไหนครับที่เป็นคนแก้อำนาจตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการนะครับทางด้านปกครองนะครับเมื่อพบว่าคำสั่งทางปกครองที่ออกไปนะครับการประกาศบัญชีเดิมเนี่ยนะครับมีข้อบกพร่องไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับก็ออกคำสั่งย่อมมีสิทธิ์สมบูรณ์ในการสั่งแก้ไขนะครับให้ถูกต้องได้นะครับท่านผู้ฟังครับหลังจากนี้นะครับจะส่งบัญชีใหม่นะครับไปยังคณะกรรมการข้าราชการท้องถิ่นระดับจังหวัดเพื่อแจ้งให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดออกคำสั่งไล่กลุ่มข้าราชการทั้ง 5,924 รายนะครับออกจากราชการทันทีทั้งนี้เพิกถอนไม่พอใจนะครับก็เป็นติดตามกฎหมายนะที่จะไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับได้สั่งการให้ทีมกฎหมายของสศเนี่ยนะครับเตรียมพร้อมข้อมูลพยานหลักฐานทุกด้านเลยทีเดียวครับเพื่อหักล้างและชี้แจงครับต่อศาลไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมติครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับจะถูกนำเข้าแจ้งต่อที่ประชุมกรรมการกลางนะครับในวันที่23กรกฎาคมนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการทุจริตการสอบข้าราชการนะครับซึ่งเป็นข่าวใหญ่โตนะครับมาประมาณสัก2สัปดาห์ได้แล้วล่ะอันนี้ก็เป็นข่าวอื้อเฉาระดับโลกโดยทีเดียวครับประเทศไทยของเราเนี่ยครับดัชนี CPI นะครับยิ่งจะไม่ค่อยดีอยู่ด้วยนะครับท่านฟังครับก็ดูเหมือนจะทำให้ดัชนีแบบนี้นะครับได้มีปัญหาอีกต่อไปหรือไม่อย่างไรนะครับท่านฟังครับก็ต้องคอยติดตามดูกันต่อไปก็แล้วกันนะก็ไปที่ข่าวของทนายอั๋นกันบ้างนะครับท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าเดือดทั้งโซเชียลนะครับทนายอั๋นตั้งคำถามมหาไทยนะครับตั้งผู้ถูกกล่าวหาคดีโกงสอบนั่งกรรมการสอบข้าราชการมหาไทย5คนนะครับเกิดกระแสพิพากษ์วิจารณ์โลกโซเชียลนะครับหรือโลกออนไลน์นะครับหลังทนายอั๋นบุรีรัมย์นะครับได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่ามีบุคคลซึ่งหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาในคดีทุจริตสอบคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่นนะครับซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะครับได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบสวนนะครับข้าราชการกระทรวงมหาดไทยจำนวน5รายครับทนายอั๋นระบุข้อความว่าทุเรศจริงๆว่ากันอย่างนั้นแหมว่ารุนแรงเหมือนกันนะครับท่านครับกระทรวงมหาดไทยเอาคนที่ต้องสงสัยนะครับที่ปปช.หมายหัวคดีโกงสอบมาเป็นคณะสอบสวนนะครับข้าราชการมหาดไทย5คนนะครับถ้าจะเล่นปาหีไปเล่นที่อื่นนะครับไปเล่นที่เขากระโดงก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นกระทบกระทั่งเปรียบเปรยของทนายอั๋นครับท่านผู้ชมครับนายยามาเล่นในกทม.ภายหลังโพสต์ดังกล่าวได้แพร่ออกไปนะครับมีผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์นะครับจำนวนมากเลยเดี๋ยวครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมตั้งคำถามถึงความเหมาะสมนะครับในการแต่งตั้งบุคคลที่พาดพิงในคดีนะครับซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบให้เข้ามามีบทบาทในกระบวนการตรวจสอบทั้งวินัยของข้าราชการนะครับเนื่องจากอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นนะครับของประชาชนต่อความโปร่งใสของกระบวนการตรวจสอบเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามครับข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นข้อมูลจากทางการโพสต์ของทนายอานบุรีรัมย์และจนถึงขณะนี้นะครับยังไม่มีคำตอบคำชี้แจงยังเป็นทางการจากกระทรวงมหาดไทยขณะที่บุคคลที่ถูกพาดพิงนะครับยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ตามหลักกฎหมายนะครับจนกว่านะครับจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดแล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับครับสำหรับข่าวสุดท้ายในรายการบ้านเราไม่โกงวันนี้นะครับก็จะนำเสนอข่าวจากสำนักงานปปช.นะครับเมื่อการปราบปรามคอร์รัปชันนะครับด้วยกฎหมายอย่างเดียวตามไม่ทันกลโกงการดึงภาคประชาชนนะครับที่รู้ปัญหานะครับในพื้นที่มากที่สุดนะครับเข้าร่วมเป็นหูเป็นตาจึงเป็นกุญแจสำคัญนะครับราสำนักงานปปช.นะครับจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งใหญ่นะครับดึงตัวแทนเครือข่ายชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตมีเดิมด้วยนะครับและภาคประชาชนจาก76จังหวัดทั่วประเทศนะครับกว่า320ชีวิตนะครับมารวมพลังภายใต้ชื่อใหม่พลังสุจริตชื่อใหม่พลังสุจริตเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวท่านผู้ฟังฟังไปเรื่อยๆนะครับก็จะขอให้ท่านผู้ฟังนะครับวิเคราะห์ดูว่าข่าวนี้นะครับเป็นเรื่องของการจะเปลี่ยนแปลงชื่อจากสตรองนะครับมาเป็นพลังสุจริตหรือไม่อย่างไรนะครับท่านฟังครับครับเมื่อวันที่16ถึง17กรกฎาคม2569ที่โรงแรมแกรนด์ริทมอนด์จังหวัดนนทบุรีนะครับนายสุรพงษ์อินทระถาวรเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เป็นประธานเปิดการประชุมนะครับโดยมีผู้แทนจากภาคประชาสังคมสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและเจ้าพนักงานปปช.กว่า320คนนะครับเข้าร่วมระดมสมองในการก้าวสู่พลังสุจริตในครั้งนี้นะครับไม่ใช่การยกเลิกเครือข่ายสตองนะครับเพราะว่าอย่างนั้นแต่เป็นการติดปีกขยายฐานการมีส่วนร่วมไปยังกลุ่มเยาวชนสตรีคนพิการสิ่งแวดล้อมแรงงานและสื่อมวลชนครับโดยให้แต่ละองค์กรยังคงรักษาความเป็นอิสระและใช้ความเชี่ยวชาญของตนเองได้อย่างเต็มที่นะครับท่านผู้ชมครับสำนักงานปปช.ยอมรับว่ารูปแบบการทุจริตในปัจจุบันนะครับมีความซับซ้อนเกินกว่าหน่วยงานรัฐจะใช้เพียงมาตรการทางกฎหมายไล่ตามจับการขับเคลื่อนพลังสุจริตจึงวางเข็มทิศใหม่นะครับผ่าน5นโยบายหลักโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการเปลี่ยนจากการมุ่งนับจำนวนนะครับกิจกรรมและผู้เข้าร่วมไปสู่การวัดผลลัพธ์และความเปลี่ยนแปลงที่ประชาชนสัมผัสได้นะครับนอกจากนี้ครับการจัดทำแผนของเครือข่ายความเสี่ยงนะครับที่เกิดขึ้นจริงนะครับในแต่ละจังหวัดไม่ใช่นโยบายแบบตัดเสื้อโหลต่อไปนะครับพร้อมกันนี้ครับปปช.ยังได้เปิดช่องทางสนับสนุนผ่านงบประมาณจากกองทุนปปช.ครับเพื่อเป็นท่อน้ำเลี้ยงนะครับให้เครือข่ายสามารถนำไปพัฒนาเครื่องมือและขับเคลื่อนงานได้อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับวันนี้ก็เป็นข่าวนะครับที่ผมได้นำมาพูดคุยนะครับที่ผมได้ตั้งประเด็นไว้ว่าเดิมหรือไม่อย่างไรนะครับบางคนนะครับที่ไปร่วมประชุมกันในวันนั้นนะครับเขาก็แสดงความคิดเห็นว่านี่จะเป็นการเปลี่ยนจาก ชมรมสตองนะครับไปเป็นเครือข่ายพลังสุจริตหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับท่านบังคับอันนี้ก็การตั้งประเด็นข้อสงสัยไว้นะครับในการประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่16และ17กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานี่เองนะครับท่านบังคับบางคนก็บอกว่าอันเนี้ยมันก็เป็นในเรื่องของการที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงชื่อของภาคประชาชนเนี่ยครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังอย่างพอจำได้นะครับเมื่อปี2552โน่นครับท่านผู้ครับสำนักงานปปช.เนี่ยครับได้จัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนนะครับโดยมีชื่อว่าเครือข่ายปปช.ภาคประชาชนขึ้นทั้ง76จังหวัดเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ครับอันนี้ผมก็จะถือโอกาสเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบเป็นเบื้องต้นสักนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ครับครับในครั้งนั้นนะครับมีการมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจำจังหวัดทุกจังหวัดนะครับได้มีการจัดตั้งเครือข่ายปปช.ภาคประชาชนขึ้นนะครับโดยมีการสรรหานะครับบุคคลซึ่งเป็นผู้นำนะครับเป็นผู้นำชุมชนก็คือทางด้านผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นก็คือนายกอบต.นะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลต่างๆนะครับเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการเครือข่ายปปช.ภาคประชาชนนะครับในปี2552เนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ต่อมานะครับถึงปี2553เนี่ยนะครับก็มีการขยายเครือข่ายนะครับทั่วทั้ง76จังหวัดเลยทีเดียวครับจังหวัดชลบุรีเนี่ยเขาก็มีการจัดตั้งขยายเครือข่ายกันทุกอำเภอเลยทีเดียวครับในช่วงนั้นนะครับก็ยังใช้ชื่อว่าเครือข่ายปปช.ภาคประชาชนอยู่นั่นแหละนะครับต่อมาครับต่อมามาถึงปี2553เป็นต้นมานะครับทางสำนักงานปปช.เนี่ยครับก็ไม่ได้มีงบประมาณมาสนับสนุนในเรื่องของทำกิจกรรมต่างๆของเครือข่ายปปช.ภาคประชาชนนะครับก็ทำให้เครือข่ายปปช.ภาคประชาชนทยอยนะครับทยอยเลิกลากันไปยุติบทบาทกันไปเกือบทุกจังหวัดนะครับท่านฟังครับปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ยังเหลืออยู่3จังหวัดหรือ3แห่งเท่านั้นเองนะครับที่ยังยึดถือยึดมั่นนะครับในความเป็นเครือข่ายภาคประชาชนนะครับก็มีกรุงเทพมหานครนะครับโดยท่านด็อกเตอร์ภาสัทธานะครับเป็นผู้นำพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็แห่งที่สองก็คือจังหวัดมหาสารคามนะครับโดยมีด็อกเตอร์อวยชัยวัฒนานะครับที่ผมจำได้นะครับแล้วก็ลำดับที่สามก็คือจังหวัดชลบุรีครับปัจจุบันก็คือผมนะครับนายประพลประชาสัมพันธ์ประธานหรือว่าเป็นแกนนำนะครับที่เรามีการขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีการประชุมสัญจรกันทุกๆเดือนนะครับอย่างพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันที่22กรกฎาคม2569นะครับเราก็มีการประชุมสัญจรขึ้นนะครับครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้ไปจัดกันที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนี่แหละก็ต้องขอขอบคุณทั้งท่านนายอำเภอศรีราชาไว้ด้วยนะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกๆฝ่ายเลยนะครับที่ให้ความสำคัญแล้วก็อำนวยความสะดวกอย่างครบครันเลยทีเดียวครับอันนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มกลับมาจากทางหน้าห้องของท่านนายอำเภอนะครับแล้วนะครับว่าสถานที่ไม่มีปัญหากับพร้อมที่จะให้ความสะดวกแก่เครือข่ายเอาละครับสำหรับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับเดี๋ยวมาติดตามช่วงที่2ของรายการบ้านเราไม่อโกงในช่วงที่2ต่อไปนะครับท่านฟังครับ
1: ท่านกำลังรับฟังบ้านเราไม่เอาโกงทางสถานีวิทยุคลื่นอ่าวไทยบูรพาเพราะคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

0: ผู้ฟังครับขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการบ้านเราไม่เอาโกงอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีคลื่น FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการท่าน
1: เพิ่มเติมเกี่ยวกับการโกงการสอบข้าราชการท้องถิ่นที่น่าตกใจเพิ่มขึ้นอีกมีอยู่รายละเอียดหนึ่งที่บอกว่าจะมีคนที่เข้าข่ายมีปัญหาอยู่พิรุธเกี่ยวกับการโกงมีผู้ต้องหาทั้งหมด 6,014 คนครับผู้ต้องหานะครับนี่คือการเปิดเผยของปปช.ซึ่ง DSI วันนี้บอกว่าจะเป็นคดีพิเศษแต่ตกใจไหมครับว่าคดีนี้มีผู้ต้องหา 6,014 คนแบ่งเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ22รายกลุ่มผู้ร่วมแก้ไขคำตอบและนายหน้า33รายและ2ใน 6,014 คนนั้นมีร้อยตำรวจโทพบชนกชลานุเคราะห์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระหว่าง29กรกฎาคม68ถึง11พฤศจิกายน68และมีนายธีรุธสุวิบูลผลเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระหว่าง12พฤศจิกายนถึง24มิถุนายน69นี้แต่ผู้ถูกกล่าวหา 6,014 รายนี้แปลว่าเกือบทั้งหมดที่เราได้ข่าวว่ามีตำแหน่งแข่งขันกัน 6,666 กว่าตำแหน่งนั้นและมีผู้สมัคร 400,000 กว่าคนนั้นเนี่ยแปลว่า 6,000 กว่าคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องโกงข้อสอบนี้หรือยังไงทั้งผู้เรียกร้องผลประโยชน์และผู้จ่ายผลประโยชน์หรือยังไงนี่เป็นเรื่องน่าตกใจมากนะครับ 6,000 กว่าผู้ต้องหานะครับแล้ววันนี้ก็มีการเปิดเผยชื่อ55เจ้าหน้าที่ที่จะอยู่ในข่ายถูกฟ้องก็แปลว่าคอร์รัปชันเนี่ยมันกลืนกินลามก็ไปถึงทุกจุดของสังคมไทยวันนี้การแถลงข่าวและรายละเอียดที่ออกมาจากการแถลงข่าววันนี้เลขาธิการปปช.คุณสุรพงษ์อินทรถาวรในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.ออกมาแถลงว่าตามที่สำนักงานปปช.ได้เคยแจ้งความคืบหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อที่จริงกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐจัดสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อจะบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568โดยได้แก้ไขคะแนนสอบและเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบเพื่อช่วยเหลือให้สอบผ่านโดยจะรวบรวมพยานหลักฐานและเสนอต่อคณะกรรมการปปช.พิจารณาดำเนินการไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องสำนักงานปปช.ขอแถลงกรณีนี้ว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานในเรื่องดังกล่าวแล้วพบว่าจากข้อเท็จจริงมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับพวกดำเนินโครงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568โดยแก้ไขคะแนนสอบและเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบเพื่อช่วยเหลือให้สอบผ่านซึ่งมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตต่อไปได้อีกทั้งเรื่องดังกล่าวยังเป็นเรื่องกล่าวหาที่มีความสำคัญระดับประเทศที่อยู่ในความสนใจของประชาชนและยังเป็นเรื่องที่มีผลกระทบอย่างกว้างขวางซึ่งเข้าลักษณะเป็นคดีพิเศษตามแนวทางในการพิจารณาและการบริหารคดีพิเศษเพราะปปช.ถือว่าเป็นคดีพิเศษพอเป็นคดีพิเศษจะมีวิธีการพิจารณาที่ต้องถือว่าเข้มข้นขึ้นเอาจริงเอาจังขึ้นและผมหวังว่าจะโปร่งใสขึ้นด้วยและจะต้องให้ประชาชนได้รับรู้ทุกขั้นตอนเพราะว่านี่คือเรื่องอื้อฉาวที่เกี่ยวพันกับคน มากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ฉะนั้นโฆษกปปช.บอกว่าจึงได้นำเสนอคณะกรรมการปปช.พิจารณารับเรื่องไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษในวันนี้แถลงการของปปช.บอกต่อคณะกรรมการปปช.ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568โดยแก้ไขคะแนนสอบและเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบเพื่อช่วยเหลือให้สอบผ่านเป็นคดีพิเศษไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา51เพื่อดำเนินการไต่สวนกลุ่มบุคคลมีส่วนเกี่ยวข้อง4กลุ่มครับของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น2กลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสอบและประกาศผลสอบกลุ่มแรกคือผู้บริหารของกรม2กลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบและประกาศผลสอบ 3. กลุ่มบุคคลที่ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐข้อนี้เนี่ยข้อ2เนี่ยไม่ได้เอ่ยถึงว่านอกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับมสว.ที่เป็นผู้รับจ้างไปจัดสอบหรือไม่เพราะว่าข้อ2เขียนไว้กว้างๆว่ากลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสอบและประกาศผลสอบจัดสอบก็ต้องเป็นมหาวิทยาลัยซึ่งทางตั้งแต่อธิการบดีไปจนถึงประธานคณะกรรมการสอบก็เคยแถลงว่าเรื่องข้อสอบออกข้อสอบส่วนนั้นไม่มีข้อพิรุธแต่ว่ามีคนนอกพยายามจะเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ก็ไม่ได้ยืนยันนะครับมสว.ว่าคนของตนคนของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องนั้นอยู่ในข่ายต้องสงสัยหรือไม่ปปช.เขียนไว้กว้างๆก็ไม่ได้ระบุว่านอกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเนี่ยมสว.มีเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบและประกาศผลสอบอยู่ในข่ายกำลังถูกสอบด้วยหรือไม่กลุ่มที่3กลุ่มบุคคลที่ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่กลุ่มบุคคลที่แก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบกลุ่มนายหน้ามีนายหน้าด้วยนะครับกลุ่มนายหน้าเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแก้ไขคะแนนในกระดาษคำตอบนี่คือเครือข่ายของบล็อกเกอร์นายหน้าและเป็นกลุ่มบุคคลที่แก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบแก้ไขนะก็คือเจ้าหน้าที่ที่บางก็คงจำนวนหนึ่งครับที่ทางปปช.และสอบสวนกลางบุกเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่งที่นนทบุรีที่ไปเจอจ่าๆเลยมีเจ้าหน้าที่ทั้งที่แต่งชุดราชข้าราชการและไม่แต่งชุดไปเข้าไปแก้คะแนนอยู่นอกนั้นยังมีกลุ่มนายหน้านะครับกลุ่มนายหน้านั่นเป็นโบรกเกอร์เป็นคนไปทำการตลาดซึ่งถ้าเราฟังคลิปฟังเทปบางส่วนที่ปล่อยออกมานั้นก็น่าจะเชื่อได้ว่ามีวิธีการอย่างนี้ไปหามาหาเด็กมาหาลูกค้ามาและจะมีการเรียกเก็บเงินนอกจากนี้กลุ่มที่3เนี่ยนอกจากเป็นกลุ่มบุคคลที่แก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบยังมีกลุ่มนายหน้าที่เรียกเงินเนี่ยยังมีกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแก้ไขคะแนนในกระดาษคำตอบที่ได้รับแก้ไขคะแนนคือคนที่สอบไม่ผ่านแต่แก้คะแนนได้ผ่านด้วยนะครับฉะนั้นผู้ที่ได้รับการแก้ไขก็น่าจะเข้าข่ายเป็นผู้ที่จ่ายตังค์ด้วยนี่คงจะเป็นคำอธิบายว่าทำไมรวมกันแล้วผู้ที่ถูกกล่าวหามีถึง 6,000 กว่าคนและกลุ่มที่4บุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดข้อนี้กว้างมากไม่รู้มีใครไม่รู้ว่าตอนนี้สอบไปถึงไหนเอกชนเกี่ยวไหมและจะเกี่ยวในรูปแบบไหนคำแถลงของปปช.บอกต่อทั้งนี้การดำเนินการไต่สวนเรื่องกล่าวหาข้างต้นนั้นสำนักงานปปช.จะได้ประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อที่จะขอพนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดังกล่าวมาช่วย เป็นผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการไต่สวนต่อไปฉะนั้นบอกว่าจึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วนักข่าวที่ไปตามข่าวตามมาก็ไปค้นข้อมูลเพิ่มเติมครับเพราะว่าแถลงการเป็นทางการนั้นไม่มีรายละเอียดที่ประชาชนอยากรู้ว่าระดับไหนที่ถูกตั้งข้อหาหรือกำลังถูกสอบนักข่าวบอกว่าในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นอกจากมีมติเป็นเอกฉันท์รับคำร้องคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเป็นคดีพิเศษแล้วเนี่ยและมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนโดยมีคุณสุชาติตระกูลเกษมประธานคณะกรรมการปปช.เป็นเจ้าของสำนวนคือประธานปปช.รับเรื่องนี้เป็นเจ้าของสำนวนด้วยนะครับยังมีรายงานเพิ่มเติมนักข่าวบอกว่าคุณแมนรัตรัตนสุคนกรรมการปปช.ขอถอนตัวออกจากคดีนี้เพราะภรรยาเป็นกรรมการกลางการสอบแข่งขันถูกกล่าวหามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้ด้วยโอ้นี่นักข่าวรายงานมาอย่างนั้นนะครับมันก็เลยพัวพันวุ่นวายพอสมควรว่าเกี่ยวข้องกับกรรมการปปช.กับภรรยามาโยงเกี่ยวเรื่องนี้กรรมการปปช.จึงขอถอนตัวจากคดีนี้เพื่อความโปร่งใสเพื่อจะได้ไม่มีข้อครหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนมีรายงานที่นักข่าวไปได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการแถลงข่าวนี่แหละครับถึงแม้ไม่อยู่ในเอกสารทางการแต่เป็นข้อมูลที่ได้ก็คือคดีนี้มีผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด 6,014 คนครับเกิน 6,000 คนนะครับผู้ถูกกล่าวหาแสดงว่าทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งคนเกี่ยวข้องและผู้ที่ได้รับการแก้ไขคะแนนให้สอบผ่านก็คงหมายถึงผู้ที่จ่ายตังค์เพื่อแก้คะแนนให้ตัวเองที่ไม่ผ่านนั้นสอบผ่านนี่เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากถ้าทั้งหมด 6,000 กว่ารายถ้าเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของผู้ที่สอบอย่างสุจริตกับผู้ที่เข้าไปได้โดยไม่สุจริตไปมาผู้เข้าไปได้ตอนประกาศผลเนี่ยได้สอบผ่านโดยไม่สุจริตคือซื้อและแก้คะแนนให้เนี่ยเผลอๆจะมีไม่น้อยกว่าผู้ที่สอบได้โดยสุจริตก็แปลว่าถ้าหากไม่มีการจับคราวนี้ไม่มีการเข้าไปบุกถึงที่และสอบสวนกันจริงๆและเปิดโปงเรื่องนี้เราจะมีข้าราชการระดับท้องถิ่นที่โกงเข้ามาซื้อที่นั่งเข้ามาไม่มีความรู้ความสามารถเข้าไปนั่งอยู่ในตำแหน่งหลายพันคนเฉพาะล็อตนี้นะครับล็อตก่อนๆเนี่ยก็มีข่าวมาเป็นระยะเสมอว่าตำแหน่งต่างๆเหล่านี้ซื้อขายกันอยู่เสมอก็แปลว่าในระบบเรายังมีข้อสงสัยไหมว่าสอบรับเข้าปีก่อนๆนั้นมีการซื้อตำแหน่งกันอย่างนี้แหละและก็ไม่มีการจับตรวจสอบได้ก็เลยทุกวันนี้เขาเหล่านั้นก็ยังนั่งอยู่ในตำแหน่งและเผลอๆจะได้เลื่อนขั้นตามลำดับเพราะว่าโดยประเพณีแล้วถ้าซื้อตำแหน่งเข้าไปก็ต้องคอยหารายได้เพื่อที่จะเลื่อนตัวเองต่อไปการคอร์รัปชันนั้นเริ่มต้นจากตั้งแต่ยังไม่เข้าไปแล้วนิสัยนี้วิธีปฏิบัตินี้มันก็จะหลอกหลอนเราไปอีกนานทีเดียวน่าตกใจตรงนี้ครับว่าที่จับได้เนี่ยอาจจะเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งข้างล่างใต้ผิวน้ำเป็นภูเขาน้ำแข็งที่ใหญ่กว่านี้อีกหลายเท่าก็ได้น่าตกใจเป็นอย่างยิ่งในรายงานของสื่อหลายสื่อที่ไปทำข่าวนี้บอกว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดมี 6,014 คนแบ่งเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ22รายเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเดียวนะครับ22รายกลุ่มผู้ร่วมแก้ไขคำตอบและนายหน้า33รายโดย2คนใน 6,014 คนนั้นที่ระบุชื่อไปแล้วว่าเป็นอดีตอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นของคนคนหนึ่งเป็นช่วงกรกฎาคม68ถึงพฤศจิกายน68อีกคนหนึ่งเมื่อครั้งเป็นอธิบดีกรมการปกครองท้องถิ่นระหว่าง12พฤศจิกายนถึง24มิถุนายนระดับอธิบดีน่าสนใจครับว่าทั้งหมดนี้อยู่ในระดับอธิบดีเท่านั้นหรือไม่และ ถ้าเช่นนี้แปลว่าเรามั่นใจใช่ไหมว่ามันตัดตอนกันอยู่ตรงนี้แล้วมันจะไม่นำไปสู่ระดับบนเพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่เชื่อว่าปฏิบัติการกว้างขวางอย่างนี้และยาวนานอย่างนี้ระดับทั่วประเทศอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่แค่ระดับอธิบดีมันต้องมีระดับสูงกว่านั้นหรือไม่นักการเมืองมันเกี่ยวข้องหรือไม่การที่เฉพาะสอบสวนระดับอธิบดีจะเป็นการแค่ตัดตอนเอาเฉพาะกลางน้ำปลายน้ำแต่ต้นน้ำจะมีการจัดการหรือไม่นี่เป็นคำถามใหญ่ที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลฐานะทั้งนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยคงจะต้องตอบคำถามนี้ให้สิ้นสงสัยเพราะว่าประวัติศาสตร์ต้องจารึกคณะกรรมการปปช.ทุบโต๊ะประกาศยกระดับคดีโกงสอบท้องถิ่นปี68เป็นคดีพิเศษอย่างเป็นทางการหลังจากมีกลิ่นคาวคอร์รัปชันฟุ้งกระจายจนปิดไม่มิดชุดสืบสวนลากไส้กระบวนการนี้ออกมาพบพยานหลักฐานมัดแน่นครับชี้ชัดว่าหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการแก้ไขคะแนนและเรียกรับเงินเพื่อส่งคนเข้าสู่ระบบราชการแบบผิดกฎหมายนี่ไม่ใช่แค่ทุจริตทั่วไปนะครับมันคืออาชญากรรมทางราชการที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์กันเลยผู้ที่เข้าข่ายกระทำความผิดรวมสูงถึง 6,014 รายฉะนั้นปปช.จึงต้องใช้อำนาจตามมาตรา51พ.ร.บ.ปปช.2561ตั้งกรรมการไต่สวนชุดใหญ่ครับเพื่อจะขุดรากถอนโคนขบวนการนี้ให้สิ้นซากแต่จะไม่สิ้นซากหรอกครับถ้าหากเอาเฉพาะแถวกลางและแถวล่างเท่านั้นงานนี้เขาอ้างนะครับปปช.อ้างทางรัฐบาลก็อ้างว่าไม่มีการลูบหน้าปะจมูกแยกผู้ถูกกล่าวหา4กลุ่มอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเพื่อจะจัดให้ครบทั้งกระบวนการจัดการให้ครบทั้งกระบวนการตั้งแต่ระดับยอดพีระมิดยอดพีระมิดนี่แค่อธิบดีหรือเปล่ามันมีสูงกว่านั้นไหมหรือมันเฉพาะนี่เฉพาะที่โผล่ออกมาเหนือน้ำเท่านั้นแล้วก็ลากยาวไปถึงผู้ที่จ่ายเงินซื้อตำแหน่งด้วยครับดังนั้นกลุ่มผู้บริหารระดับสูงก็คือรายชื่ออดีตอธิบดีกรมสอทอนี่แหละครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ดำรงตำแหน่งจาก29กรกฎาคมถึง11พฤศจิกายน2568อยู่ช่วงสั้นมากนะครับกรกฎาคมถึงพฤศจิกายนปีเดียวกัน8 9 10 11ไปถึง4เดือนอีกคนหนึ่งก็เป็นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิ่งย้ายเมื่อ24มิถุนาเดือนที่แล้วคุณธีรุตสุขวิบูลผลดำรงตำแหน่งนี้ตอน12พฤศจิกาคือต่อจากร้อยตำรวจโทภพชนกนี่แหละแล้วก็มาถึง24มิถุนาก็คือประมาณ5เดือนเช่นกันตอนที่มีเรื่องอื้อฉาวออกมาเนี่ยก็ยังเป็นอธิบดีตอนที่มีการจับกันดังนั้นเรื่องนี้ก็เลยชี้ไปที่ระดับอธิบดีก่อนจะว่าไปแล้วก็คือผู้ที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงนั่นแหละครับเพราะว่าอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั้นคือผู้จัดเป็นผู้ว่าจ้างมสว.ให้จัดการสอบดังนั้นระดับอธิบดียังไงยังไงก็ต้องรับผิดชอบแต่ว่ามันไปตัดเส้นไว้ตรงนั้นหรือเปล่าล่ะอธิบดีเองคนเดียวกล้าทำไหมและทำถึงขั้นที่มีโบรกเกอร์มีเครือข่ายทั่วประเทศมีการเก็บเงินเก็บทองโอนเงินโอนทองกันอย่างนี้เป็นไปได้ไหมครับว่าจะมีเฉพาะระดับอธิบดีเท่านั้นนอกนั้นกลุ่มที่2คือกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ22รายเนี่ยเป็นมดงานนะครับแล้วก็เป็นฟันเฟืองภายในมีหน้าที่จัดสอบและประกาศผลสอบแปลว่าหน่วยงานเหล่านี้2รายนี้อยู่ในกรมใช่หรือไม่กลับใช้ช่องว่างนี้ทำนาบนหลังคนทั้งที่มีหน้าที่จัดสอบและประกาศผลสอบฉะนั้นคนประกาศผลสอบนี้แปลว่าทางมสว.ตรวจเสร็จให้คะแนนเสร็จไม่ได้ประกาศเองส่งมาที่กรมสทนี้ประกาศใช่หรือไม่และที่บอกว่าอยู่ใน5 flash drive เนี่ยของมสว.เองกับของที่ประกาศผ่านสทตรงกันหรือไม่เพราะว่ามีการรายงานเลยว่า ไม่ตรงกันถึง 5,000 ชื่อจาก 15,000 ชื่อ33รายกระบวนการมือมืดสถาบันกวดวิชาบางแห่งก็เข้าข่ายและตัวกลางที่คอยเชื่อม
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงศึกษาธิการเร่งช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 269,000 คนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
4: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
5: กระทรวงศึกษาธิการเร่งช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 269,000 คนพร้อมย้ำไม่ควรมีใครต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเพียงเพราะเรื่องสวัสดิการ
6: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้บางส่วนที่ทยอยลาออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 269,000 คนว่ารัฐบาลมีความเข้าใจถึงความรู้สึกและไม่ได้นิ่งนอนใจโดยกำลังอยู่ระหว่างการเร่งหาแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อไม่ให้มีใครต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเพียงพอเรื่องสวัสดิการพร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่เร่งทำความเข้าใจกับนักศึกษาอยู่ในขณะนี้ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้มอบหมายให้นางเกตทิพย์สุภวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เตรียมข้อมูลและคำชี้แจงอย่างละเอียดเพื่อเสนอต่อครม.โดยมีเป้าหมายคือการคุ้มครองสิทธิ์ของนักศึกษาทุกคนให้สามารถเรียนต่อได้อย่างไม่มีอุปสรรคเพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนอกจากนี้ในการเดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อวานที่ผ่านมาก็ได้หารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อวางแนวทางการคุ้มครองสิทธิทางการศึกษาของนักศึกษากลุ่มดังกล่าวควบคู่ไปกับการได้รับสวัสดิการจากภาครัฐแล้วชวนันท์มาลีรายงาน
5: ด้านสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้ยกเลิกเป็นตัวแทนจำหน่ายเพื่อร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน GLO Call Center หลังพบถูกนำชื่อไปใช้สมัครโดยไม่ได้รับเงินตอบแทน
7: พันโทหนุนสันตนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จากเหตุมีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีเนื่องจากถูกลูกหลานหรือคนรู้จักนำชื่อไปสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเจ้าของชื่อไม่ได้รับเงินตอบแทนและเอกสารเกี่ยวกับการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ไม่ได้อยู่กับตนเองทำให้ไม่สามารถยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากได้ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนจำหน่ายซึ่งได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมหากมีความประสงค์ต้องเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปสามารถแจ้งความประสงค์ในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อขอยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ผ่านช่องทางการติดต่อศูนย์ GLO Call Center 02-528-9999ในวันและเวลาทำการปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
5: ทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียสนับสนุนการพบกันระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียและสหรัฐนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในสัปดาห์นี้ ทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียประกาศสนับสนุนและมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะมีการพบกันระหว่างนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกับนายมาโคโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในสัปดาห์นี้ทั้งนี้นายรูบิโอซึ่งอยู่ที่กรุงมะนิลาแล้วเปิดเผยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเขาพร้อมพบกับนายลาฟรอฟระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนแต่ไม่แน่ใจว่าการพบปะครั้งนี้ได้ข้อสรุปแล้วหรือไม่ขณะที่นางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกำลังจัดเตรียมการพบปะกันระหว่างนายลาฟรอฟกับนายรูบิโอนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
8: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 MHz นี
10: ่ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองโครงความเศร้าโศกาดูลอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์รู้หรือไม่การขับรถอย่างปลอดภัยไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุแต่ยังมีโอกาสได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยอีกด้วยผู้ทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจสามารถเข้าร่วมโครงการส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามพฤติกรรมการขับขี่หรือ UBI โดยระบบจะประเมินข้อมูลการขับขี่เช่นการใช้ความเร็วที่เหมาะสมไม่เร่งหรือเบรกกระทันหันไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถการขับขี่ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่ำรวมถึงระยะทางและรูปแบบการใช้รถหากมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยตามเกณฑ์ที่กำหนดก็มีโอกาสได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยสูงสุดถึง40%ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัยขับดีมีวินัยได้ทั้งความปลอดภัยและความคุ้มค่าเพราะทุกการขับขี่อย่างรับผิดชอบคือจุดเริ่มต้นของถนนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน

ำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งถ้ามีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่1ถึง11สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับประจำวันที่21กรกฎาคม2569นะครับก็กำลังเช็คนะครับว่าเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติออกมาหรือยังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569หลังจากที่ต้องบอกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นโอ้โหเป็นที่พูดถึงกันเยอะจริงๆนะฮะก็เท้าความกันสักเล็กน้อยนะฮะก็คือมีคนลงทะเบียนรอบใหม่เนี่ย18,800,000รายนะครับแบ่งเป็นก็คือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะที่ได้สิทธิ์13,000,000กว่าคนแล้วก็แต่จริงมันลงประมาณ12นะแล้วก็มีกลุ่มตกหล่น1,400,000แล้วก็มีกลุ่มชายขอบเลย5,400,000นะครับรวมๆแล้วก็ลงทะเบียนประมาณ18,800,000รายปรากฏว่าพอประกาศ17กรกฎาคมผ่านเกณฑ์คือได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการรอบใหม่เนี่ย9,500,000ไม่ได้เนี่ย9,300,000โอ้โหครึ่งๆเลยนะครับไปกันที่ภาพแรกเลยนะฮะก็คือจริงๆเป็นข้อมูลนะครับสื่อก็นำเสนอกันว่าติดเงื่อนไขเรื่องการครอบครองรถนะครับถึงประมาณ 41% ประมาณ1,400,000แล้วก็มีวงเงินสินเชื่อเกินแสนเนี่ยอีกประมาณ600,000เป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้สิทธิ์ตามเงื่อนไขแต่แรกคือ 507,000 ก็คือเป็นพระภิกษุนักเรียนนักศึกษานี่แหละนะครับแล้วก็มีรายได้เกินแสนประมาณ 420,000 อันนี้เป็นข้อมูลที่เขาบอกว่านำเสนอมาจากกระทรวงการคลังแต่ผมว่าไม่น่าจะถูกต้องนะจริงๆแล้วอ่ะเพราะบอกว่าครอบครองรถเกินรถยนต์เนี่ย1,400,000และบอก 41% เนี่ยเพราะว่าคนที่ตกเกณฑ์จริงๆเนี่ยประมาณ9,300,000ตีกลมๆ 50% ก็4,500,000ใช่ไหมฮะทีนี้6,400,000ไม่น่าจะใช่นะแต่ผมว่าข้อมูลของอาจารย์วีระนี่เขาก็ซอยละเอียดนะเนี่ยมีหนี้เกินแสน680,000ตรงกันไม่เข้าข่าย570,000เดี๋ยวนะผมมีข้อมูลนะครับก็คือส่วนใหญ่นะก็คือครอบครองรถจักรยานยนต์เนี่ยรวมกันเนี่ยถ้าข้อมูลนะประมาณ5,000,000จริงๆเกินครึ่งซึ่งตรงจุดนี้แหละนะก็เลยเป็นที่มาว่าโอ้โหมีการทบทวนสิทธิ์กันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเยอะมากนะครับตั้งแต่จัดรายการสัปดาห์ที่แล้วก็จำกันได้นะว่าก็พยายามสอบถามนี่แหละว่าถ้าคนที่ไม่ผ่านการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วอุทธรณ์หรือว่าทบทวนสิทธิ์เนี่ยการที่ต้องไปประสานหน่วยงานต่างๆนี่เป็นหน้าที่ของใครเนี่ยก็คือได้ข้อสรุปก็คือเป็นหน้าที่ของประชาชนนี่แหละที่ไม่ผ่านการลงทะเบียนแล้วก็ยื่นอุทธรณ์ต้องไปติดต่อหน่วยงานเช่นมีปัญหาเรื่องครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เกิน2คันเกิน1คันเงี้ยก็ต้องไปที่ขนส่งแต่คิดดูว่ามีคนไม่ผ่านเนี่ยประมาณ9,300,000เพราะฉะนั้นในช่วงเดือนเนี่ยคือเขายื่นให้เปิดโอกาสให้ยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยถึงสิ้นเดือนนี้นะครับแล้วก็ต้องเคลียร์นะรายละเอียดให้แล้วเสร็จภายใน16สิงหาคมเพื่อจะประกาศผล21กันยายนเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนเนี่ยก็จะมีคนเป็นล้านคนน่ะที่ต้องไปติดต่อขนส่งบ้างสัมภาระบ้างอะไรต่างๆแล้วเนี่ยโอ้โหจะเยอะเดี๋ยวพอจะเป็นผู้สูงอายุผู้เฒ่าผู้แก่ก็เลยเป็นภาพในช่วงสุดสัปดาห์ก็ส่วนใหญ่ก็จะไปยื่นทบทวนสิทธิ์หรืออุทธรณ์สิทธิ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ธนาคารอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะบอกว่าง่ายก็

องการคลังนะตัวแทนของกระทรวงคมนาคมก็บอกว่าเตรียมที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีให้ทบทวนสิทธิ์นะครับเรื่องของคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอากันแบบง่ายๆเลยนะครับก็คืออย่างแรกเรื่องการครอบครองรถยนต์ที่บอกว่าเป็นเหตุผลหลักที่คนไม่ผ่านเนี่ยนะถ้ามีครอบครองรถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีคือเก่ามากแล้วเก่ากึกแล้วนะครับอันนี้ถือว่าไม่นับคุณจะครอบครองกี่คันก็แล้วแต่อันนี้ที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับนี่คือจะไม่เอามาคิดเลยเพราะงั้นคนที่ครอบครองรถยนต์นะฮะก็จะไม่ถูกตัดสิทธิ์ละใครที่ใน9ล้าน3แสนรายที่ไม่ผ่านเพราะเขาบอกว่าครอบครองรถยนต์เกินกว่าที่คุณสมบัติกำหนดเนี่ยอันนี้ก็จะไม่เป็นไรรถจักรยานยนต์เนี่ยนับที่15ปีรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับถ้าเก่าอายุเกิน15ปีก็จะไม่เอามาคิดละจะครอบครองกี่คันก็แล้วแต่จะไม่เอามาคิดเลยนี่อันนี้ดีไหมโดนใจหลายๆคนหรือเปล่านะเขาบอกว่าโอ้โหนะครับที่สำคัญนะครับถ้าครอบครองรถจักรยานยนต์2คันซึ่งเดิมเนี่ยถูกตัดสิทธิ์เลยนะเขาห้ามเกิน1คันครอบครองเกิน1คันแต่ถ้าเกิดอายุเกิน15ปีอันนี้มีปัญหาเพราะก็เข้าเกณฑ์ข้อแรกว่าครอบครองรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีก็ไม่เอามาคิดแต่ปัญหาคือถ้าเกิดมันไม่เกินล่ะใช่ไหมบางคนโอ้โหซื้อมา14ปีอ่ะแบบสุดๆเลยอายุรถมัน14ปีเขาก็บอกว่าถึงจะไม่เกิน15ปีแต่ถ้ามีรถคันใดคันหนึ่งอยู่ระหว่างผ่อนอยู่ก็ยังไม่เป็นเจ้าของอ่ะก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นรถจักรยานยนต์นี่มันจะมีติ่งหน่อยคือว่าถ้าเกิน15ปีอันนี้ไม่มีปัญหาถ้าทุกวันนี้ท่าน9ล้านคนเนี่ยที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเพราะเขาบอกว่าครอบครองรถจักรยานยนต์เกิน1คันถ้ารถจักรยานยนต์ของท่านเนี่ยเก่าเกิน15ปีอันนี้สบายใจได้นะครับเขาไม่เอามาคิดละเพราะงั้นท่านยื่นอุทธรณ์เนี่ยท่านได้แน่แต่ถ้ามันไม่เกิน15ถ้ามีคันใดคันนึงนะกำลังผ่อนอยู่อันนี้ก็คือว่าก็ไม่เอามาคิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องไปดูละว่าเฮ้ยรถจักรยานยนต์ที่ท่านมีเนี่ย เกิน15ปีหรือเปล่าถ้าเกิน15ปีนี้ก็จบเขาบอกเก่ามากแต่ถ้าไม่เกินก็ต้องดูว่าผ่อนอยู่หรือเปล่าถ้ายังผ่อนอยู่ก็ถือว่าไม่เอามาคิดแต่จะเกิดผ่อนหมดแล้วเป็นชื่อท่านแล้วหรือซื้อสดอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้นะนี่คือบอกกันแบบนี้เลยนะครับเว้นแต่ถ้ารถที่ท่านมีอายุไม่เกิน15ปีผ่อนหมดแล้วก็ได้แต่มันพังมันไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะขี่ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์นะหรือไม่ได้ต่อทะเบียนมอเตอร์ไซค์มากี่ปีไม่แน่ใจนะ3หรือ5ปีเนี่ยถ้าไม่ต่อทะเบียนเนี่ยทะเบียนมันขาดแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่มีเจตนาจะใช้มันแล้วนะและบางคนที่คือไม่ได้ไปแจ้งยกเลิกการใช้เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าได้เหมือนกันนี่ก็ถือว่าได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องดูว่ารถที่ท่านมีถึงรถยนต์เนี่ยอายุไม่เกินไม่ถึง20ปีแต่มันพังมันไม่ได้ต่อทะเบียนแล้วมันเก่ามันขับไม่ได้แล้วทะเบียนก็ขาดมานานแล้วก็คือไม่ได้ไปต่อทะเบียนนะเพราะงั้นมันก็ขับออกถนนใหญ่ไม่ได้แล้วเพราะโดนตำรวจจับนี่ก็เหมือนกันนี่ก็เป็นเงื่อนไขที่เราจะอุทธรณ์สิทธิ์ได้เหมือนกันหรือขายรถไปแล้วนะครับโอนลอยไปแล้วแต่กระบวนการเนี่ยมันยังไม่เสร็จคือกรณีเนี้ยเป็นเยอะผมก็เป็นขี่มอเตอร์ไซค์ขายช็อปเปอร์ไปโอนลอยไปปรากฏว่าผ่านไป10กว่าปีแล้วไอ้ปลายทางยังไม่ไปโอนเป็นชื่อเขาเลยนี่ก็เป็นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เหมือนกันถ้าบอกว่าขายรถไปแล้วเจ้าของโอนลอยไปแล้วแต่กระบวนการมันยังไม่เสร็จสิ้นแต่ถ้าเรามีหลักฐานอยู่ว่าเราขายเราโอนไปแล้วอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันก็สามารถเป็นเงื่อนไขในการที่จะไปยื่นอุทธรณ์ได้นะครับหรือนะครับบอกว่าถูกเอาชื่อไปซื้อรถส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นลูกหลานนะเอาชื่อพ่อแม่อะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของนะครับเกณฑ์เรื่องการครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เกิน1คันเนี่ยถ้าท่านเข้าเงื่อนไข

นะฮะท่านก็สบายใจได้ว่าการไปยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์เนี่ยยังไงท่านก็ได้สิทธิ์แน่นะที่เตรียมเขาเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีวันนี้คือเงื่อนไขทั้งหมดเนี่ยเขาจะเสนอคณะรัฐมนตรีพอคณะรัฐมนตรีเห็นด้วยเขาก็จะเสนอคณะกรรมการอะไรเนี่ยสวัสดิการอะไรเนี่ยอีกรอบหนึ่งนะก็คือจบนะครับแต่มันก็ต้องเป็นทางนี้เพราะโอ้โหคงไม่สามารถทนกระแสสังคมไหวเพราะโอ้โหเสียงเล่าลือต่างๆเยอะเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆถ้าใครถูกตัดสิทธิ์กรณีรถยนต์กับรถจักรยานยนต์นะครับเขาก็คลายหลักเกณฑ์เงื่อนไขนี้ละถ้าเป็นรถยนต์อายุเกิน20ปีไม่เอามาคิดถ้าเป็นรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีก็ไม่เอามาคิดแล้วมีรถจักรยานยนต์2คันแต่อีกคันกำลังผ่อนอยู่อันนี้ก็ได้นะไม่ถูกตัดสิทธิ์แล้วนะครับถึงแม้รถยนต์จะไม่ถึง20ปีรถจักรยานยนต์ไม่ถึง15ปีแต่ถ้ามันพังไม่ได้ต่อทะเบียนมานะครับก็ได้เหมือนกันนะก็สามารถไปยื่นอุทธรณ์ได้หรือขายรถไปแล้วโอนลอยไปแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อยก็ได้เหมือนกันหรือบอกว่าไม่เคยเห็นเลยรถคันนี้แต่มีชื่อครอบครองได้ไงพูดไงเขาใช้คำว่าถูกสมสิทธิ์ซื้อรถก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยท่านก็สามารถไปแจ้งที่สำนักงานขนส่งได้เลยนะฮะเขาบอกว่าจะใช้วิธีการนะบันทึกถ้อยคำก็จะใช้วิธีการนี้นะครับท่านผู้ชมครับรวมถึงกรณีนักศึกษาด้วยอันนี้ก็เป็นปัญหาเยอะเหมือนกันนะว่าบางคนอายุเยอะละแต่เขาบอกว่าการศึกษาไม่มีคำว่าแก่เกินเรียนเพราะฉะนั้นก็ไปเรียนนอกระบบกศน.หรือชื่อใหม่อะไรเนี่ยนะครับคือเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยก็มีถูกตัดสิทธิ์แล้วก็อุทธรณ์กันมาประมาณ 4-5 หมื่นคนนักศึกษานอกระบบก็จะไม่ถูกตัดสิทธิ์แล้วนะไม่ต้องไปลาออกเพราะลาออกไปก็ไม่ทันน่ะจริงๆแล้วคุณสมบัติเนี่ยเขานับถึงก่อนวันรับก่อนวันที่เราสมัคร1เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงตอนเนี้ยมันไม่ทันอยู่แล้วแล้วก็ไม่ถูกตัดสิทธิ์ละเนี่ยเขาก็จะเสนอให้นักศึกษาที่เรียนนอกระบบกศน.อะไรเนี่ยนะครับไม่ถูกตัดสิทธิ์นะเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็น2 ส่วนนะที่จะคลายแบบชัดๆเลยนะก็จะมีผู้ได้ประโยชน์จากก2กรณีเนี้ยหลายล้านคนเฉพาะกรณีรถยนต์กับรถจักรยานยนต์นี่ก็โหหลายล้านคนแล้วนะนะผมว่าน่าจะเกือบ3ล้านคนอ่ะนะครับแต่ก็ต้องดูนะว่าท่านเข้ากรณีไหนนะครับไปที่สำนักงานขนส่งแต่อย่างที่บอกครับคนที่โดนกรณีครอบครองรถยนต์นะครับล้านสี่นะครับและจักรยานยนต์อีกก็เพราะงั้นหลายล้านคนเขาก็เลยนะครับทางกรมการปกครองนะครับเขาก็เลยมีการประชุมแล้วก็บอกอยากกันนั้นเลยก็เปิดให้นะครับทุกอำเภอในประเทศไทยเลยนะจะกลายเป็นศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐระดับอำเภอ One Stop Service อำเภอทุกแห่งเลยนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเนี่ยเพราะฉะนั้น9ล้าน3แสนรายที่อยากจะอุทธรณ์เนี่ยนะครับท่านก็ไปที่อำเภอได้เลยเขาจะเป็น one stop service เลยนะครับไปยื่นอุทธรณ์นะครับแล้วก็จริงๆแล้วไม่ต้องไปที่ขนส่งเลยก็ได้นะเพราะเขาบอกเขาจะใช้วิธีการก็คือเอาเอกสารนะครับของขนส่งเนี่ยแบบฟอร์มต่างๆเนี่ยมาไว้ที่อำเภอเลยแล้วจะใช้วิธีการบันทึกถ้อยคำเขาใช้วิธีการนี้นะก็คือถ้าหลักฐานของคนที่ไปยื่นอุทธรณ์เนี่ยมันไม่มีไงพูดง่ายๆนะเยอะอย่างนู้อย่างนี้เขาก็ใช้วิธีการบันทึกถ้อยคำมาว่าโอเครถเช็คได้เนี่ยว่ารถเกิน20ปีแล้วเนี่ยมันของขนส่งมันก็ขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีการนี้เลยบันทึกถ้อยคำแล้วก็ขนส่งก็ไปตรวจสอบเกิน15ปีรถพังจริงๆอ่ะประมาณนี้นะไม่จำเป็นจะต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปถึงบ้านนะเฮ้ยมันพังไงอะไรเงี้ยนะครับก็ใช้วิธีบันทึกถ้อยคำที่อำเภอเลยจบนะครับที่สำคัญกรมการปกครองโอ้เขาดีมากนะคุณนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนะครับเมื่อวานก็ร่วมแถลงข่าวบอกถ้ายังบริการไม่เต็มที่นะก็จะให้นะครับทีมงานของกรมการปกครองทั่วประเทศนี่แหละ
นะครับอำเภอพึ่งได้ลงพื้นที่ไปเลยพร้อมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนนี่แหละนะครับไปยังชุมชนต่างๆเลยนะครับไปสอบถามเลยคนที่ไม่ผ่านลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรอบใหม่นะอุทธรณ์ยังไงอะไรต่างๆเนี่ยไปรับเรื่องถึงที่เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามท้องถิ่นของท่านนะอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านนี่แหละนะครับว่าเขาจะมีการจัดทีมนะครับลงไปตามชุมชนต่างๆนะเพื่อไปรับเรื่องนะฮะการอุทธรณ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยเมื่อไหร่ช่วงไหนอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีการขยายนะครับเวลาในการยื่นอุทธรณ์เนี่ยนะครับทบทวนสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีกด้วยนะครับนี่คือเป็นการบริการแบบเต็มที่เลยนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับก็ต้องบอกงี้แหละนะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วอ่ะถ้าให้ประชาชน9ล้านกว่าคนยื่นอุทธรณ์สิทธิ์แล้วต้องกระจายกันลงไปยังหน่วยงานต่างๆเองเนี่ยอย่างเช่นไปที่ขนส่งจังหวัดอะไรเงี้ยโอ้โหท่านผู้ชมคิดดูสิแล้วเขามีเวลาในการที่จะต้องเคลียร์ข้อมูลเนี่ยภายใน16สิงหาคมก็อีกประมาณสัก 2-3 อาทิตย์เนี่ยไปที่ขนส่งเนี่ยวันหนึ่งจะบริการได้สักกี่คนแต่นี่คนต้องหลายล้านคนนะเพราะฉะนั้นทางภาครัฐก็มองเห็นแล้วมันก็มีปัญหาตรงนี้แน่นะครับเพราะฉะนั้นอำเภอเนี่ยเขาก็จะเปิดจุดบริการ one stop service นะย้ำนะทุกอำเภอจะเป็นนโยบายของทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็อธิบดีกรมการปกครองเลยนะที่จะเร่งนะสนับสนุนนะโครงการนี้นะครับให้ผ่านไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพก็เลยแจ้งไปยังอำเภอทุกอำเภอนะฮะต้องจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐระดับอำเภอ one stop service ทุกแห่งเลยนะครับและจะบูรณาการการทำงานกับธนาคารกรุงไทยและก็หน่วยงานตรวจสอบสิทธิ์เพื่ออำนวยความสะดวกทั้งนะยังจะบริการเรื่องยืนยันตัวตนด้วยนะ EKYC เนี่ยโอ้โหก็พูดง่ายว่าคนที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ9ล้าน5แสนคนเนี่ยถ้าท่านเป็นคนเดิมมีบัตรอยู่แล้วนะท่านก็ใช้สิทธิ์ต่อเนื่องไปเลยไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่อะไรแต่คนที่ได้สิทธิ์ใหม่ประมาณ3ล้านกว่าคนเนี่ยที่ไม่เคยได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนแล้วก็ได้สิทธิ์รอบนี้ท่านต้องไปยืนยันตัวตนภายใน180วันยืนยันเร็วท่านก็ได้ใช้สิทธิ์เร็วนะเพราะฉะนั้นเดิมเนี่ยก็ต้องยืนยันผ่านแอปเป๋าตังผ่านแอปของกรุงไทยหรือไปที่ธนาคารกรุงไทยออมสินธส.ธกส.แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไปที่อำเภอทุกอำเภอก็ได้เห็นไหมเขาก็ร่วมกับกรุงไทยและร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบสิทธิ์นะตอนนี้หน่วยงานที่ต้องไปตรวจสอบเยอะหน่อยก็คือขนส่งใช่ไหมครับเพราะส่วนใหญ่ติดเรื่องรถยนต์กับรถจักรยานยนต์เพราะฉะนั้นเขาก็จะมาอำนวยความสะดวกในการที่จะยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ที่อำเภอเลยเห็นไหมก็สะดวกแล้วก็ที่ผมฟังเขาแถลงข่าวนะเขาก็จะมีเอกสารของขนส่งเนี่ยซีล็อกมาให้ยื่นกันตรงนั้นเลยนะครับก็ถือว่าสะดวกจบที่เดียวเลยนะครับไม่ใช่ว่ายื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วระบบบอกว่าให้ไปติดต่อขนส่งจังหวัดมันก็เสียเวลาเพราะงั้นไปที่อำเภอเลยก็จบที่เดียวเลยก็ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วก็เจอกับหน่วยงานตรวจสอบสิทธิ์ไปเลยนะแล้วก็ใช้วิธีการบันทึกถ้อยคำนะครับว่าเรื่องของรถยนต์ของท่านเนี่ยเข้าเกณฑ์ไหนนะครับอายุรถยนต์อายุเกิน20ปีหรือเปล่านะฮะรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีหรือเปล่านะครับมีคันใดกำลังผ่อนอยู่หรือเปล่าหรือมันพังแล้วไม่ได้ต่อทะเบียนเลยหรือว่าขายไปแล้วหรือว่าจริงๆแล้วถูกเอาชื่อไปซื้อเนี่ยท่านก็แจ้งได้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบริการแล้วก็ต้องปรับตัวเพราะว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบเยอะนะจากการที่ใช้วิธีการคัดกรองนะครับอย่างที่ภาครัฐบอกว่าเขาพยายามจะคัดกรองเอาคนที่เดือดร้อนและต้องได้รับความช่วยเหลือจริงๆแต่มันก็มีบางส่วนที่ข้อมูลมันอาจจะไม่อัปเดต
นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะถ้าท่านถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าไม่เข้าเกณฑ์จริงๆอันนี้ก็ต้องบอกว่าทำใจเพราะว่ากระทรวงการคลังเขาบอกว่าในส่วนของคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ไปจำนวนมากเนี่ยนะครับถ้าคนไหนอุทธรณ์และเข้าเงื่อนไขก็ยังได้สิทธิ์แต่ถ้าดูแล้วยังไงคุณสมบัติไม่ผ่านเนี่ยเขาก็จะโยกท่านไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในเดือนหน้าต่อไปนะเพราะฉะนั้นเขาก็มีวิธีการอยู่นะครับแต่ถ้าใครคิดว่าได้สิทธิ์มาตลอดเลยจริงๆก็ยังเข้าเกณฑ์อยู่นะอะไรเงี้ยเรื่องรถเนี่ยทำไมถึงเอารถเก่าๆมาคิดถึงเวลาแล้วนะครับเสนอคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับเพื่อจะได้พิจารณาปรับเงื่อนไขต่างๆคลายมันหน่อยนะครับบางทีมันอาจจะแบบโอ้โหเข้มข้นเกินไปนะครับอย่างผมมีคนหนึ่งเขาก็พิมพ์มานะในคอมเมนต์บอกถ้าตัดสิทธิ์คนที่มีหนี้เกินแสนบอกว่าไม่จนจริงเขาก็ถามว่าแล้วฉันนี่มีหนี้200,000กับอีกคนมีหนี้50,000ใครจนกว่ากันผมก็นั่งคิดว่ามันก็จริงคนเนี้ยมีหนี้200,000กับอีกคนมีหนี้50,000แต่เขาบอกคนมีหนี้50,000เนี่ยจนคนมีหนี้200,000เนี่ยไม่จนถึงได้ไปขอหนี้ได้ถึง200,000ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นก็ดูนะครับเหตุผลต่างๆนี่อย่างที่บอกผมบอกในสัปดาห์ที่แล้วนะว่าถ้ามันมีกรณีไหนที่ถูกตัดสิทธิ์แล้วมันมีแบบมีกระแสสังคมออนไลน์ต่างๆเยอะๆกันเนี่ยมันก็มีโอกาสแหละที่ภาครัฐเขาจะแบบตับเปลี่ยนคลายเงื่อนไขแล้วก็คลายจริงๆนะส่วนหลายๆข้อที่ยังไม่มีการปรับเนี่ยก็แสดงว่ามีคนถูกตัดสิทธิ์น้อยและกระแสมันอาจจะยังน้อยอยู่นะแต่จริงๆก็นี่แหละครับก็ยังมีหลายข้อนะสินเชื่อมีหนี้เกินแสนเนี่ย600,000 กว่าคนนะ600,000 กว่าคนแล้วก็ไม่เข้าข่ายที่ได้สิทธิ์ตั้งแต่แรกคือเป็นพระภิกษุเป็นอะไรต่างๆข้าราชการเนี่ยประมาณ570,000นะครับแล้วก็มีรายได้เกินแสนเนี่ยอีก420,000เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นบางส่วนก็ไม่เข้าเงื่อนไขจริงๆแหละนะเพราะว่าอย่างเช่นกรณีมีรายได้เกินแสนนี่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการของรัฐทุกรอบอยู่แล้วนะครับอันนี้ต้องรู้นะครับรวมถึงหลายๆเงื่อนไขนะตอนนี้มีประมาณ8นะครับเมื่อก่อนมี9แล้วก็ตัดไปข้อหนึ่งก็คือการเอาชื่อบิดามารดาไปลดหย่อนภาษีแล้วจะถูกตัดสิทธิ์นะครับนะครับก็ถือว่าครบถ้วนนะครับในการคลายคุณสมบัติได้เกี่ยวกับเรื่องรถยนต์เนี่ยก็จะทำให้คนที่ถูกตัดสิทธิ์ไปเนี่ยได้สิทธิ์คืนเนี่ยก็หลายล้านคนแล้วล่ะนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับอ่ะไปต่อกันที่เรื่องต่อไปครับก็บอกว่าในส่วนของการลดภาระค่าครองชีพเรื่องค่าไฟฟ้านะครับคุณพลพีสุวรรณชวีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็แถลงข่าวการปฏิรูปโครงสร้างอัตราค่าไฟภาคครัวเรือนนะครับมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลนะที่จะมาลดภาระค่าครองชีพนะครับก็พูดง่ายๆก็คือว่าเดิมเนี่ยเวลามีมาตรการลดค่าไฟเนี่ย เขาจะเน้นเฉพาะคนที่ใช้ไฟน้อยส่วนคนที่ใช้ไฟเยอะเนี่ยก็บอกก็ไม่ประหยัดอยู่แล้วแต่บางทีเนี่ยสถานการณ์เงื่อนไขของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเขาบอกว่ามีผู้สูงอายุมีผู้ป่วยติดเตียงต้องเปิดแอร์ตลอดทั้งวันเงี้ยค่าไฟมันก็สูงไม่ได้เป็นการฟุ่มเฟือยอะไรนะเพราะฉะนั้นภาระความจำเป็นไม่เหมือนกันการลดค่าไฟก็ควรจะมีคนได้ประโยชน์เท่าเทียมกันนะเพราะฉะนั้นลดรอบนี้ก็คือคุณจะใช้ไฟเท่าไหร่ไม่รู้แต่200หน่วยแรกเนี่ยนะครับเขาจะคิดไม่เกิน3บาทพูดง่ายเพราะฉะนั้นคุณจะใช้300 200 500 700 1,000 ก็ไม่สนแต่200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทได้ประโยชน์ทั่วหน้าทุกคนนะครับใช้ไม่เกิน200ก็ได้หน่วยแล้วไม่เกิน3บาทเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนได้ประโยชน์จากมาตรการวิธีการคิดค่าไฟแบบนี้หมดเลยนะครับอันนี้ก็
ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกมาตรการนี้ก็จะมาเริ่มรอบบินกันยายนรอบบินเดือนกันยายนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จะมาลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้นะครับหลายคนว่าถ้ามันออกมาตรการนี้ตั้งแต่หน้าร้อนก็ดีคือช่วงนี้มันก็ยังร้อนแหละแต่มันก็หน้าฝนมันก็อาจจะเปิดไม่หนักเหมือนกับช่วงหน้าร้อนนะโอ้หน้าร้อนนี่บางทีค่าไฟปรี๊ดปรี๊ดปรี๊ดเลยนะครับจากใช้เคยเดือนใช้เดือนละ 1,200 1,300 เนี่ยขึ้นไป 1,700 1,800 อย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ยังดีนะครับก็ถือว่าได้ประโยชน์กันทุกฝ่ายนะครับไปต่อกันที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ ก็เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเมื่อวานก็มีพิธีการต้อนรับท่านนายกก็ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนนะมีนายกรัฐมนตรีจีนนะนายหลี่เฉียงมาให้การต้อนรับนะครับส่วนภาพที่ออกมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะนะครับก็คืองานเลี้ยงนายกก็โชว์ร้องเพลงเถียนหมี่มี่นะครับโอ้โหถูกใจคณะของจีนเป็นอย่างยิ่งนะ คือนายกรัฐมนตรีก็มีความสามารถในเรื่องการเล่นดนตรีแล้วก็ร้องเพลงด้วยอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เลือกร้องเพลงจีนเถียนหมี่มี่ผมเพิ่งทราบนะว่าเพลงนี้เมื่อก่อนในจีนเนี่ยเขาแบนเพลงนี้นะเพราะอะไรเพราะเพลงนี้ร้องโดยนักร้องเชื้อสายไต้หวันนะแล้วก็ไปโด่งดังที่ไต้หวันแต่ตอนหลังเขาไม่แบนละนะก็ถือว่าเป็นประจำชาติของจีนเหมือนกันเพราะว่ามีหนังจีนน่ะจำไม่ผิดหลี่หมิงกับจางมั่นอี้เล่นน่ะเรื่องนี้เถียนหมี่มี่เนี่ยนะแล้วก็นักร้องเนี่ยขออภัยจำชื่อไม่ได้นะมาเสียชีวิตที่ประเทศไทยนะครับดังมากก็เป็นซุปเปอร์สตาร์เลยนะครับแล้วก็นายกก็ร้องเพลงนี้แล้วก็เห็นเลยรอยยิ้มของทางผู้นำของจีนนะก็ชื่นชอบนะครับถือว่าเป็นเชื่อมความสัมพันธ์นอกเหนือจากนี้ก็จะเห็นว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาเรียกว่านำทีมไทยแลนด์ภาครัฐภาคเอกชนนะครับไปพบปะกับภาคเอกชนของจีนโดยเฉพาะ4บริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นด้านเทคโนโลยีแล้วก็ได้รับการยืนยันว่าจีนเนี่ยเตรียมที่จะมาลงทุนนะครับเรื่องเทคโนโลยีขั้นสูงในไทยเนี่ยถึง 70,000 ล้านเราคาดว่าจะเกิดการจ้างงานคนไทยเนี่ยหลายหมื่นอัตราเลยนะนอกเหนือจากนั้นก็จะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยนะฮะเทคโนโลยีที่เขาจะมาลงทุนเนี่ยก็เช่นพวกเกี่ยวกับเรื่องของ data center นะครับพวกsemiconductor นะฮะพวกระบบส่งข้อมูลความเร็วสูงแล้วก็แน่นอนนะที่พลาดไม่ได้คือเรื่องกรณีรถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้า EV เนี่ยนี่เขาก็มาลงเพราะว่าปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าจีนเนี่ยก็ถือว่าไทยนี่เป็นตลาดหลักของเราเลยนะของเขาเลยนะเขาก็มาขายบ้านเราเนี่ยรายได้ยอดขายเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมาลงทุนในไทยนะอันนี้ก็ถือว่าข้อดีก็คือจะทำให้เกิดการจ้างงานหลายหมื่นอัตรานะครับ70,000 ล้านเนี่ยเขารับปากว่าเขาจะมาลงทุนภายในปีนี้เลยนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีน่ายินดีนะฮะของประเทศไทยที่ก็ยังเป็นนะครับจุดหมายปลายทางของนักลงทุนของประเทศจีนที่เขาก็ยังสนใจที่จะมาลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องนะครับไปต่อกันที่คุณสุภมาศอิสระภักดีนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมนะครับคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาตินะครับซึ่งที่มีคุณซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเข้าร่วมด้วยนะครับก็มีการเปิดเผยนะตัวเลขนะครับเรื่องของการถ่ายทำภาพยนตร์ไทยเนี่ยในประเทศเนี่ยตั้งแต่13 มกราคมถึง30 มีนาคม3 เดือนเนี่ยนะครับมีการถ่ายทำภาพยนตร์มีการลงทุนไปประมาณ 3,000 ล้านนะฮะก็เป็นละครซีรีส์38เรื่องมิวสิกวิดีโอ12นะครับที่สำคัญนะครับก็ยังมีมาตรการส่งเสริมการจ้างผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของต่างชาติด้วยนะครับก็คือให้ต่างชาติเนี่ยมาจ้างคนไทยเนี่ยผลิตคอนเทนต์
ไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันวิชวลเอฟเฟกต์วิชวลโปรดักชันนี่ก็สร้างรายได้ประมาณ80กว่าล้านนะครับที่สำคัญนะครับก็บอกว่าทางบอร์ดนะครับภาพยนตร์เตรียมที่จะสนับสนุนภาพยนตร์ไทยแล้วก็ดึงต่างชาติให้มาจ้างคนไทยผลิตคอนเทนต์ให้มากขึ้นคือจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็มักจะ ได้ยินเรื่องการส่งเสริมให้ภาพยนตร์ฮอลลีวูดเนี่ยมาถ่ายทำในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นฮอลลีวูดหรือว่าอินเดียหรือว่าจีนในแต่ละปีก็มีรายได้เป็นพันล้านนะครับแต่ที่เราต้องไม่ลืมก็คือการสนับสนุนภาพยนตร์ไทยเองนี่แหละนะครับอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับจริงๆหลายสิบปีก่อนเนี่ยตอนที่มีภาพยนตร์เกาหลีเข้ามาในไทยใหม่ๆเนี่ยอะไรนายเจียมเจี้ยมอะไรเนี่ยตอนนั้นก็ยังเห็นโปรดักชันก็แบบ นี่มันสู้ฮ่องกงไม่ได้สู้ฮอลลีวูดไม่ได้นะแต่เดี๋ยวนี้ดูสิหนังเกาหลีซีรีส์เกาหลีเนี่ยโอ้โหฮอตฮิตไปทั่วโลกนะครับแล้วหลายตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ว่ารัฐบาลเกาหลีเนี่ยเขามีนโยบายคือลดเรื่องภาษีต่างๆเกี่ยวเรื่องอุตสาหกรรมภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์เกาหลีเนี่ยให้โด่งดังให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์นั้นมีแดจังกึมเลยพวกนั้นนะเห็นไหมของไทยนี่ก็ต้องส่งเสริมนะครับเพราะมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีมันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศได้นะครับไปต่อกันที่ท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับคุณสุทธิฤทัยเลิศเกษมนะครับก็ไปลงนาม MOU 3ฉบับกับองค์กรสื่อระดับแนวหน้าของจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าว People Daily สำนักข่าวซินหัวแล้วก็กลุ่มสื่อแห่งชาติจีนนะครับ China Media Group นะครับก็มีคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีแล้วก็นายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนร่วมเป็นสักขีพยานนะที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับการลงนามในครั้งนี้นะก็เป็นการสร้างเครือข่ายนะระหว่างไทยและจีนแหละนะครับแล้วก็จะยกระดับศักยภาพของกรมประชาสัมพันธ์เรื่องการพัฒนาองค์กรและบุคลากรการขยายเครือข่ายข่าวสารระหว่างประเทศแล้วก็การสร้างนวัตกรรมสื่อเพื่ออนาคตก็จะเน้นการใช้ AI นะมาพัฒนาสื่อสารมวลชนภาครัฐให้มากยิ่งขึ้นนะครับปิดท้ายกับเรื่องไอศกรีมอันนี้ก็ไม่รู้อยู่ๆเป็นดราม่านะไอศกรีมได้ไงนะแล้วเป็นข่าวก็คือสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทยในโพสต์ภาพเลขานุการเอกเอ็มมานูเอลลันดินนะครับลองชิมไอศกรีมกะทิไทยก็คือไผ่ทองแหละว่างั้นเถอะนะครับพร้อมระบุข้อความไทยไอศกรีม his different ingredient below นี่นะครับก็พูดง่ายไอศกรีมไทยเนี่ยสุดยอดแล้วนะฮิตที่สุดแล้ว เหมาะที่สุดแล้วนี่นะครับเนื้อเนียนหอมหวานรสชาติไทยๆเหมาะมากกับอากาศร้อนๆแล้วก็ที่สำคัญยังใส่เครื่องด้วยถั่วลิสงลูกชิดข้าวโพดทำให้ฟินคุ้มค่าในราคา2ใบเขียวนี่เจ้าหน้าที่ทูตสวีเดนนะบอกไอติมบ้านเราเนี่ยดีแล้วไผ่สีทองนะครับ2ใบเขียวคือ40 บาทแถมใส่เครื่องได้มีถั่วลูกชิดข้าวโพดโอ้โหเขาบอกฟินเหมาะแก่หน้าร้อนเป็นอย่างยิ่งไม่ต้องไปซื้ออะไรที่เป็นข่าวในโซเชียลนะแก้วแล้วแหละ500เงี้ยโอ้โหอันนี้ก็มันก็คือไอติมดีๆนี่แหละนะเพราะฉะนั้นสนับสนุนของไทยดีกว่านะไอติมไม่ว่าจะยี่ห้อไหนนะแต่ไผ่ทองเนี่ยใช่ไหมไผ่ทองเนี่ยจะเยอะหน่อยบุกทุกหมู่บ้านทุกชุมชนผมก็ชอบแต่ผมชอบอีกยี่ห้อของมหาชัยเลยสักอย่างนะมีในห้างเวลาไปเดินโลตัสอันนี้ก็อร่อยดีนะครับอ่ะนี่ก็สนับสนุนของไทยๆยุคนี้นะเศรษฐกิจแบบนี้อย่าไปสิ้นเปลืองเลยนะครับนี่คือข่าวสารที่มาพูดคุยกันนะครับในรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์ประจำวันนี้นะครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะ 11:00 น.ถึงเที่ยงโดยประมาณช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงแนวทางการปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจริงพร้อมเร่งปราบปรามขบวนการแอบอ้างสิทธิ์รัฐบาลไทยร่วมมือกับสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
1: ผู้นำสหรัฐและนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่หารือเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเพชรดาพรพัฒนันทหิรันและธนพัฒนิธิประวรพักประเดิมคว้าเหรียญทองให้ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเทควันโดชุนชอนโคเรียโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในการประชุมวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลมีวาระการประชุมสำคัญที่นำเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ครั้งที่4/2569รวมทั้งเตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้ได้รับการช่วยเหลือผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาในห้วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2569เดือนละ 1,000 บาทกระทรวงการต่างประเทศเสนอร่างแผนการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569-2573เพื่อใช้เตรียมความพร้อมในห้วงการเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่3-4สิงหาคมนี้รวมทั้งเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยรอบที่4กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีเอเปกด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ประจำปีค.ศ. 2026รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงแนวทางการปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจริงพร้อมเร่งสแกนคนจนปลอมและปราบปรามขบวนการแอบอ้างสิทธิ์
2: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเน้นย้ำว่าหัวใจสำคัญของการดำเนินโครงการคือการนำกลุ่มเป้าหมายผู้ตกสำรวจและเดือดร้อนจริงเข้าร่วมระบบซึ่งขณะนี้มีเพิ่มขึ้นแล้วราว2,300,000 คนพร้อมกำหนดมาตรการคัดกรองเพื่อแยกแยะผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์หรือคนจนปลอมออกจากระบบสำหรับกรณีประชาชนกลุ่มที่เดือดร้อนจริงแต่หลุดจาก10เนื่องจากเกณฑ์คัดกรองและปัญหาฐานข้อมูลเช่นผู้ถือครองยานพาหนะเก่ากระทรวงการคลังได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ทบทวนสิทธิ์รวมถึงประสานกระทรวงคมนาคมร่วมพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังได้เตรียมขยายเวลาการยื่นอุทธรณ์เพื่อดูแลประชาชนอย่างครอบคลุมที่สุด
3: วันนี้เราเอาคนเหล่านั้นที่เขาเดือดร้อนจริงๆเข้ามาอันนี้คือประเด็นที่เป็นหัวใจที่1หัวใจที่2ก็คือว่าเราต้องการช่วยคนจนจริงๆครั้งที่แล้วได้รับข้อร้องเรียนเยอะมากว่ามีคนจนปลอมเยอะที่มาอ้างแล้วรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการอันนี้เนี่ยเราถึงพยายามแยกแยะมีเกณฑ์ต่างๆซึ่งวันนี้ก็สามารถที่จะแยกแยะคนจนปลอมออกได้บางส่วนแล้วก็มีคนที่วันนี้ที่เสียงร้องเรียนนะครับก็ได้รับฟังผมเห็นใจมากๆนะครับก็จะมีคนบางกลุ่มที่อาจจะหลุดออกไปด้วยจากคนที่จนปลอมวันนี้สิ่งที่เราต้องการช่วยเหลือเขาจริงๆหนึ่งก็คือว่าถ้าเขาเดือดร้อนจริงๆเนี่ยได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทยให้ลงไปช่วยเป็นศูนย์ One Stop Service ช่วยทบทวนสิทธิ์เขาจริง
2: ๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าจากการตรวจสอบฐานข้อมูลยังพบปัญหาการนำข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนไปแอบอ้างจดทะเบียนบริษัทหรือถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพื่อลดหย่อนภาษีโดยที่เจ้าตัวไม่ทราบเรื่องซึ่งได้สั่งการให้ดำเนินการทางกฎหมายกับกลุ่มผู้หลอกลวงดังกล่าวอย่างเด็ดขาดทางนี้ยืนยันว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือช่วยเหลือสังคมโดยสิทธิสวัสดิการภาครัฐอื่นๆทั้ง72ประเภทเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและสิทธิเรียนฟรียังครอบคลุมและมอบให้แก่ประชาชนตามสิทธิเดิมทุกประการตักติดประดับสินรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รอคณะรัฐมนตรีพิจารณาหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังกลุ่มเปราะบางผ่านเกณฑ์เพียง 200,000 คนจากที่ยื่นไป1ล้านคนเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติม
4: นายนิกรสมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวถึงการสำรวจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนที่กระทรวงดูแลว่าได้มีการยื่นรายชื่อสำรวจไป1ล้านคนแต่ผ่านเกณฑ์ประมาณ 200,000 คนซึ่งต้องมีการตรวจสอบถึงสาเหตุหรือหลักเกณฑ์ตกหล่นโดยจะทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและรอรายละเอียดจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนี้ว่าจะมีความชัดเจนในการบริหารจัดการอย่างไร
5: รอคำแนะนำจากกระทรวงมหาดไทยว่าเราต้องทำได้ยังไงแต่ทางเราก็สแตนบายอยู่ว่าในรายชื่อที่เราร่วมกับกระทรวงการปกครองยื่นไปเนี่ยล้านคนเนี่ยมันประมาณ 200,000 คนต้องทำยังไงได้บ้างตามความจริงนะครับ
4: ทางนี้ในส่วนของกระทรวงพม.เจ้าหน้าที่ได้เตรียมความพร้อมในการรวบรวมรายชื่อที่ได้ทำกับฝ่ายปกครองเพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์ต่อไปโดยจะต้องรอการหารืออีกครั้งดังนั้นจึงอยากฝากให้ผู้พิการและผู้สูงอายุสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนโดยเตรียมข้อมูลและหลักฐานไว้กติกาแก้วใสรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเร่งช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 260,000 คน
6: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงแนวทางการช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้บางส่วนทยอยลาออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 269,000 คนว่ารัฐบาลมีความเข้าใจถึงความรู้สึกและไม่ได้นิ่งนอนใจโดยกำลังอยู่ระหว่างการเร่งหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงเกณฑ์เพื่อไม่ให้มีใครต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเพียงเพราะเรื่องสวัสดิการพร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่เร่งทำความเข้าใจกับนักศึกษาอยู่ในขณะนี้ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้มอบหมายให้นางเกียรติทิพย์สุภวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เตรียมข้อมูลและคำชี้แจงอย่างละเอียดเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการคุ้มครองสิทธินักศึกษาทุกคนให้สามารถเรียนต่อได้อย่างไม่มีอุปสรรคเพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนอกจากนี้ในการเดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อวานที่ผ่านมาก็ได้หารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อวางแนวทางการคุ้มครองสิทธิทางการศึกษาของนักศึกษากลุ่มดังกล่าวควบคู่ไปกับการได้รับสวัสดิการจากภาครัฐแล้ว
7: ขณะนี้ก็เดี๋ยววันนี้คงไม่คุยกันในครม.นะครับว่าจะมีการปรับหลักเกณฑ์ได้อย่างไรนะครับซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่จริงๆแล้วต้องได้รับการดูแลเนื่องจากว่าคนที่เรียนในสกลเนี่ยมีอายุที่หลากหลายในเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวานที่เดินทางไปร่วมคณะท่านนายกเนี่ยก็ร่วมคณะท่านรองเอกนิติด้วยผมก็ได้ปรารภเรื่องนี้ไปแล้ววันนี้คงได้ลงรายละเอียดกันนะครับเนื่องจากว่าไม่อยากให้ใครหลุดออกจากนอกระบบการศึกษาเลยรัฐบาลก็กำลังแก้ไขอยู่เข้าใจในความรู้สึกนะครับอะไรที่ทำได้นะครับเราก็จะปรับให้นะครับ
6: นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้กล่าวเชิญชวนให้นักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้แจ้งความประสงค์ในการลาออกกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้งโดยเน้นย้ำว่าการศึกษานอกระบบและการส่งเสริมการเรียนรู้เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรทิ้งโอกาสไปชวนันท์มาลีรายงาน
0: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้ยกเลิกเป็นตัวแทนจำหน่ายเพื่อเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน GLO Call Center หลังพบถูกนำชื่อไปใช้สมัครโดยไม่ได้รับเงินตอบแทน
8: พันโทหนุนสันตนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จากเหตุมีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีเนื่องจากถูกลูกหลานหรือคนรู้จักนำชื่อไปสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเจ้าของชื่อไม่ได้รับเงินตอบแทนและเอกสารเกี่ยวกับการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ไม่ได้อยู่กับตนเองทำให้ไม่สามารถยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากได้ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนจำหน่ายซึ่งได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมหากมีความประสงค์ต้องเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปสามารถแจ้งความประสงค์ในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อขอยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ผ่านช่องทางการติดต่อศูนย์ GLO Call Center 02-528-9999ในวันและเวลาทำการ ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพิ่มเจ้าหน้าที่รองรับการให้บริการประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
9: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาใช้บริการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถของตนเองเพื่อนำไปใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสำนักงานขนส่งจึงได้ปรับเพิ่มเจ้าหน้าที่รองรับการให้บริการอย่างเต็มที่โดยพบหลายสาเหตุเช่นเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องการขายซากรถไปแล้วแต่ไม่ได้แจ้งยกเลิกทางทะเบียนซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบฐานข้อมูลกลางหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องโดยเบื้องต้นยังคงเปิดให้บริการในวันและเวลาทำการปกติแต่หากมีประชาชนจำนวนมากต่อเนื่องจะมีการพิจารณาเปิดให้บริการเพิ่มเติมในวันหยุดราชการโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแต่อย่างใดธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสตั้งศูนย์ One Stop Service และทีมเคลื่อนที่ช่วยประชาชนทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
10: นายบุญช่วยหอมหยาบเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายด่วนจากนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าอำนวยความสะดวกประชาชนในการยืนยันสิทธิและยื่นทบทวนสิทธิโครงการสวัสดิการแห่งรัฐโดยเน้นย้ำให้ในอำเภอทั้ง13อำเภอบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งดำเนินการ2มาตรการสำคัญได้แก่1จัดตั้งศูนย์บริการแบบเป็นเสร็จ One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง2จัดทีมเคลื่อนที่ลงพื้นที่ถึงหมู่เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการและผู้เดินทางไม่สะดวกให้เข้าถึงสิทธิได้อย่างทั่วถึงนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนการทบทวนสิทธิเพื่อป้องกันความสับสนจากข่าวสารที่คลาดเคลื่อนและสร้างความมั่นใจว่าผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จะได้รับสิทธิสวัสดิการรัฐอย่างครบถ้วนโดยไม่เสียโอกาสวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตตั้งเป้า200คนในปีงบประมาณนี
11: ้นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญกับการผลักดันยานยนต์แห่งอนาคตจึงต้องเดินหน้าสนับสนุนอย่างครบวงจรทั้งการลงทุนการขยายตลาดในประเทศการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสถานีอัดประจุไฟฟ้าและการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เอื้อต่อการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งได้พัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์แห่งอนาคตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2564ผ่านหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและในปีงบประมาณ2569ตั้งเป้าพัฒนาบุคลากร200คนผ่าน2หลักสูตรสำคัญได้แก่หลักสูตรช่างติดตั้งและบำรุงรักษาสถานีอัดประจุไฟฟ้าและหลักสูตรช่างเทคนิคซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าโดยมุ่งเสริมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี EV มาตรฐานความปลอดภัยการติดตั้งอุปกรณ์และการซ่อมบำรุงตามมาตรฐานสากลผ่านศูนย์อุตสาหกรรมภาคทั้ง12แห่งทั่วประเทศพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ผ่านการอบรมเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในสาขายานยนต์ไฟฟ้าได้
12: ผู้ผลิตยานยนต์แล้วก็เทคโนโลยีชั้นนำของประเทศจีนจำนวนมากหลายบริษัทสนใจในการที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพราะว่าด้วยเหตุผลที่เรามีห่วงโซ่อุปทานหรือว่าซัพพลายเชนที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็สามารถตอบโจทย์ได้รถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่เป็นเพียงแค่ยานพาหนะนะครับมันเป็นเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับระบบ AI มอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ซอฟต์แวร์ต่างๆดังนั้นช่างซ่อมรถในวันนี้ต้องมีความรู้ทั้งเรื่องวิศวะไฟฟ้าเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่อง AIการซ่อมบำรุงรถยนต์ในอนาคตนั้นจะไม่เหมือนเดิมจากที่ผ่านมา
11: ท่านวราวุธยังกล่าวถึงการเดินทางร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการอัพสกิลและรีสกิลแรงงานไทยเป็นภารกิจเร่งด่วนเนื่องจากผู้ผลิตยานยนต์และเทคโนโลยีชั้นนำของจีนจำนวนมากมีความสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศซึ่งนอกจากการบริหารห่วงโซ่อุปทานให้เข้มแข็งแล้วไทยยังต้องเตรียมความพร้อมด้านการรีไซเคิลและอัพไซเคิลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรในอนาคตนอกจากนี้ยังต้องเร่งนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในทุกภาคส่วนตั้งแต่ภาคการศึกษาไปจนถึงภาคธุรกิจโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการ SME เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนันทิกากิตตาโลรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งขยายความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและ AI Data Center เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
4: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยถึงการเข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีร่วมกับคณะเดินทางของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณกรุงปักกิ่งว่าความร่วมมือสำคัญที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คือการเร่งพัฒนา AI Data Center รุ่นใหม่ขั้นสูงเพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคตและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเช่นพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเติบโตของเทคโนโลยีควบคู่กับความยั่งยืนนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนโดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆในไทยเสริมสร้างทักษะ AI และดิจิทัล literacy ให้แก่บุคลากรทุกระดับพร้อมกันนี้กระทรวงดียังพร้อมต่อยอดแนวคิดที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ทดลองจริงด้านการกำกับดูแล AI ร่วมกับองค์การสหประชาชาติหรือ UN โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนอย่างหัวเว่ยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมทดสอบและพัฒนารูปแบบการกำกับดูแล AI อย่างโปร่งใสปลอดภัยและยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: รัฐบาลไทยร่วมมือกับสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติน
13: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสะท้อนถึงความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างรัฐบาลไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ FBI ในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งยาเสพติดการค้ามนุษย์โดยเฉพาะการปราบปรามแกมเมอร์และอาชญากรรมออนไลน์ทั้งนี้ FBI ขอบคุณประเทศไทยที่มีบทบาทสำคัญในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ขณะที่นายกรัฐมนตรีย้ำว่าการค้ามนุษย์ยาเสพติดและสแกมเมอร์เป็นวาระแห่งชาติรัฐบาลพร้อมร่วมมือกับ FBI และนานาประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยระบบชิลเป็นฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพที่พัฒนาโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาดังกล่าวนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นว่าการดำเนินการปราบปรามแกมเมอร์ไม่ใช่เพียงการจับกุมแต่ต้องถอนรากถอนโคนให้หมดสิ้นไปเรื่องนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีแผนการทำงานควบคู่กับ FBI แล้วภริษณาขวัญแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางไปร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ผลักดันความร่วมมือของอาเซียนในการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่
14: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนหรือ AMM ณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในห่วงระหว่างวันนี้ถึงวันที่24กรกฎาคมซึ่งมีวาระสำคัญในการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นในภูมิภาคยกระดับบทบาทอาเซียนผลักดันให้อาเซียนเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนความร่วมมือและการแก้ปัญหาสำคัญต่างการจัดการวิกฤตการณ์ในภูมิภาคโดยจะใช้เวทีนี้ในการหารือร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาและประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อหาทางออกและผลักดันให้เมียนมาปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนรับมือกับปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยการเร่งผลักดันความร่วมมืออาเซียนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการหลอกลวงออนไลน์ที่สร้างผลกระทบในวงกว้างโอกาสนี้นายเสียศักดิ์จะขึ้นกล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุมที่สำคัญหลายวงประชุมร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนและยังจะได้เข้าร่วมการประชุมภายใต้สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ TAC ซึ่งเป็นเวทีที่ให้ประเทศต่างๆเข้ามาลงนามยอมรับหลักการสันติภาพและกฎบัตรอาเซียนภายใต้หัวข้อการผลักดันความร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามและความท้าทายรูปแบบใหม่ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชิลีเพื่อขับเคลื่อนบทบาทของไทยในเวทีความร่วมมือระดับนานาชาติต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
15: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
1: ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์เตรียมจัดงานวันสตรีไทยประจำปี

0: ่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์กำหนดจัดขึ้นในวันที่1สิงหาคมณอาคารชาเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีทั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานพร้อมพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นและพระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์กล่าวว่าการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยพร้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนส่งเสริมบทบาทสตรีไทยในการขับเคลื่อนสังคมสืบสานพระราชปณิธานด้านการสร้างอาชีพและความมั่นคงของครอบครัว
1: แต่ละปีเนี่ยท่านก็มีพระบรมราโชวาทตั้งแต่ต้นว่าสตรีไทยเนี่ยควรจะปฏิบัติตนอย่างไรนะคะมีความคิดอย่างไรสิ่งที่ท่านได้ให้เรา4ข้อนะฮะ4ประการก็คือขอให้เราเป็นพึงที่จะเป็นแม่ที่สมบูรณ์ที่2ก็พึงจะเป็นแม่บ้านที่พร้อมนะคะแต่ประเด็นที่3คือรักษาเอกลักษณ์ของสตรีไทยแล้วก็อันที่4ก็คืออยากให้สตรีเราเนี่ยพัฒนาตัวเองเราตลอดมา
0: ภายในงานจะมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการจัดแสดงผลงานของกระทรวงพม.และสภาสมาคมสตรีแห่งชาตินิทรรศการเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นรวมถึงการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร้านโกลเด้นเพลสผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัวตลอดจนสาธิตศิลปหัตถกรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยประชาชนสามารถรับชมการถ่ายทอดสดทาง NBT HD และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา 16:00 นเป็นต้นไปนิตยาคุณสิมรายงาน
2: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดประกาศหมายบังคับคดีให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามคำพิพากษาศาลบริเวณตำบลไทยสามัคคีจังหวัดนครราชสีมา3ราย
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้รับรายงานจากนายนิพนธ์จำนงสิริศักดิ์รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะทำงานช่วยเหลือชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจังโดยหน่วยงานต่างๆสนธิกำลังร่วมกันติดประกาศหมายบังคับคดีให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามคำพิพากษาศาลในพื้นที่ตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา3รายได้แก่เจ้าของริมผารีสอร์ทเจ้าของบ้านพักตากอากาศหรูและเจ้าของวิมานหมอกวังน้ำเขียวขณะที่เจ้าของรีสอร์ทสตาร์เวลโฮมการ์เด้นได้แสดงความประสงค์ขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างด้วยตัวเองทั้งนี้ยังได้สั่งการให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่7นครราชสีมาและอุทยานแห่งชาติทับลานรวบรวมข้อมูลโรงแรมและรีสอร์ททุกแห่งที่เคยถูกดำเนินคดีแต่ยังเพิกเฉยไม่รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างพร้อมจัดทำรายละเอียดทั้งรายชื่อเจ้าของทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลบันทึกการจับกุมผลการดำเนินคดีภาพถ่ายปัจจุบันและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งให้คณะทำงานภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้หลังจากรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้วกระทรวงทรัพย์จะเสนอเรื่องต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงินโดยตรวจสอบและยึดทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ที่ได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยมิชอบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: นายสุชาติชมกลิ่นกล่าวเพิ่มเติมถึงการขับเคลื่อนภูเก็ตโมเดลว่าการลงพื้นที่เมื่อวานนี้ได้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบริเวณหาดนุ้ยทั้งหมด50รายการซึ่งมีผู้ครอบครองเจ้าเดียวพื้นที่กว่า18ไร่มูลค่าความเสียหายประมาณ 2,000 ล้านบาทโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้ไม่ใช่การรื้อระบบท่องเที่ยวภูเก็ตแต่เป็นการจัดระเบียบไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบและควบคุมให้อยู่ภายใต้กฎหมายโดยแปลงที่รื้อถอนเป็นที่ดินที่ศาลฎีกามีคำสั่งเพิกถอนเมื่อปี 2550

0: 1957เนื่องจากเป็นโฉนดมิชอบแต่คำสั่งศาลไม่ได้สั่งให้มีการรื้อถอนจึงต้องใช้คำสั่งปกครองตามมาตรา25มาบังคับใช้ส่วนกรณีพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถมีโรงแรมใช้พื้นที่รุกล้ำเขตอุทยานซึ่งได้มีการรื้อถอนแล้วเช่นกันพร้อมยืนยันว่าหากมีการฟ้องร้องข่มขู่ส่วนตัวพร้อมรับผิดชอบทั้งหมด
1: เราไม่ได้ไปทำให้เรื่องการท่องเที่ยวหรืออะไรทำให้มีความรู้สึกว่าเราไปรื้อเรื่องระบบการท่องเที่ยวภูเก็ตแต่เราไปจัดระเบียบให้ไม่มีการเอาล่าระเบียบแล้วให้อยู่ภายใต้กฎหมายในกฎหมายฉบับเดียวกันมากกว่านะครับเป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีจริงๆในเรื่องที่จะต้องจัดระเบียบภูเก็ตใหม่เพราะว่าถ้างั้นเนี่ยเราจะปล่อยไว้เนี่ยเราเงยหน้าไปมองไป4-5 องศา 5-4 องศาก็มีแต่บุกรุกป่าเขากันหมดเมื่อวานผมบินฮอดูก็มีประมาณ8-9 จุดซึ่งคุยผู้ว่าเมื่อคืนนี้แล้วว่าให้ตรวจสอบให้หมดซึ่งถ้าเขาอ้างว่ามีเอกสารสิทธิ์ก็ต้องเอกสารสิทธิ์มาเราก็จะมาครอบดูกับพื้นที่ป่าไม้ผมหรือพื้นที่อุทยานผม
0: ส่วนอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูตรวจพบผู้บุกรุกพื้นที่แผ้วถางป่าซึ่งได้มีการแจ้งความตำรวจพร้อมขอให้ผู้นำท้องถิ่นช่วยการดูแลผืนป่าและแจ้งเบาะแสให้อุทยานรับทราบหากเกิดกรณีบุกรุกป่าน
2: ายณรงค์คงเอียดทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูเปิดเผยว่าจากการที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูออกตรวจลาดตระเวนในรูปแบบของสมาร์ทพาโทรลและลงพื้นที่พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ขอรอ2น้ำตกโตนช่องฟ้าพบร่องรอยมีการแผ้วถางเนื้อที่ 4.27 ไร่บริเวณบ้านดอกแดงท้องที่หมู่ที่5ตำบลบางไทรอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาซึ่งอยู่ติดกับเขตป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขาหลักและป่าเขาโตนตามกฎกระทรวงฉบับที่675พุทธศักราช2517ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่เตรียมการผนวกให้เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูจึงได้ดำเนินการนำเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้าไปแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตลาดใหญ่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
3: แบ่งปันเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะมาควบคุมพื้นที่ดังกล่าวนะครับต้องยอมรับภายใต้ข้อจำกัดที่อุทยานมีกำลังเจ้าที่ที่ต้องดูแลภายใต้พระราชกฤษฎีกาของอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูนะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่มาออกตรวจลาดตระเวนในรูปแบบของสมาร์ทพาโทนะครับพบร่องรอยนะครับมีการบุกรุกแผ้วถางก็ทำการตรวจสอบเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
2: ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูและอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งมีการดำเนินการออกลาดตระเวนเชิงคุณภาพหรือสมาร์ทพาโทรลเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับพรบอุทยานแห่งชาติโดยขอความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่นและประชาชนร่วมกันดูแลผืนป่าและแจ้งเบาะแสให้อุทยานรับทราบหากเกิดกรณีบุกรุกป่าชัดชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมปฏิเสธข่าวลือเรื่องการกดดันส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนหลังท่าทีทางการเมืองเปลี่ยนไปสนับสนุนโครงการ THAI Passport พร้อมเผยความคืบหน้าคดีแจ้งออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องแล้วกว่า20รายพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงความคืบหน้าการเรียกผู้ถูกกล่าวหาในคดีหลอกลงทุนฟอเร็กซ์เข้าชี้แจงต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI โดยระบุว่าได้รับรายงานจาก DSI ว่าเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการออกหมายเรียกบุคคลที่ถูกกล่าวหาแล้วกว่า20รายซึ่งรวมถึงนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโดยคาดการว่าทั้งหมดจะเข้าชี้แจงภายในสัปดาห์หน้าส่วนกรณีที่นายภาวุฒิมีท่าทีทางการเมืองเปลี่ยนไปโดยหันมาสนับสนุนโครงการ THAI Passport ว่าเป็นผลมาจากการกดดันจากฝ่ายรัฐบาลหรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลยืนยันว่าไม่มีการพูดคุยและไม่มีการดำเนินการอะไรทั้งสิ้นส่วนคำถามเกี่ยวกับการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดพลตำรวจโทรุทธพลชี้แจงว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่รวบรวมได้รวมถึงการมาพบของตัวพยานและผู้ถูกกล่าวหาด้วยซึ่งหมายความว่ากระบวนการจะดำเนินไปตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ที่ยืนยันว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับนายแอนดี้เบิร์นแฮมนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวยกย่องความสัมพันธ์อันยอดเยี่ยมระหว่างสหรัฐและอังกฤษพร้อมเปิดเผยว่าเขาจะพบกับนายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมในเร็ววันนี้ในโอกาสนี้ผู้นำสหรัฐและนายกรัฐมนตรีอังกฤษยังหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงประเด็นน้ำมันในทะเลเหนือความร่วมมือทางทหารระหว่าง2ประเทศและการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลก
0: กระทรวงการต่างประเทศซาอุดิอาระเบียออกแถลงการประนามถ้อยแถลงของนายยะยาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนที่กล่าวหาว่าซาอุดิอาระเบียกำลังปิดล้อมต่อประชาชนชาวเยเมนและบังคับใช้มาตรการปิดล้อมเส้นทางการเดินเรือพร้อมให้คำมั่นว่าซาอุดิอาระเบียจะใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องเรือทุกลำของซาอุดิอาระเบียที่ใช้เส้นทางเดินเรือในทะเลแดงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมการเดินเรือทางทะเลของซาอุดิอาระเบียบนหลักการตาต่อตาฟันต่อฟันซึ่งมีผลบังคับใช้โดยทันทีเพื่อตอบโต้จากกรณีการปิดล้อมที่ไม่เป็นธรรมและเป็นการกดขี่ที่ซาอุดิอาระเบียบังคับใช้กับเยเมนมาอย่างยาวนาน
5: นายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงของอิหร่านควบคุมตัวบุคลากรของสถานทูตฝรั่งเศสประจำกรุงเตหะรานของอิหร่านจำนวน2คนเมื่อช่วงดึกของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อสอบปากคำเป็นเวลานานหลายชั่วโมงโดยไม่มีเหตุผลและมีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตอย่างจงแจ้งอย่างไรก็ตามนายบาโรยืนยันว่าทางการอิหร่านได้ปล่อยตัวบุคลากรของสถานทูตฝรั่งเศสทั้ง2คนแล้วและทั้งคู่กำลังเดินทางกลับประเทศฝรั่งเศสทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสเตือนว่าสหภาพยุโรปจะไม่ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรให้แก่อิหร่านจนกว่ารัฐบาลอิหร่านจะยุติโครงการนิวเคลียร์
0: กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการประนามการกระทำของเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งจีนที่ถือเป็นการยั่วยุและน่ากังวลต่อปฏิบัติการทางทะเลที่ชอบด้วยกฎหมายของกองทัพเรือฟิลิปปินส์บริเวณสันดอนโทมัสที่2พื้นที่พิพาทระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้ซึ่งถือเป็นการทำลายสันติภาพและความมั่นคงรวมถึงขัดแย้งต่อคำมั่นของจีนที่จะแก้ไขข้อพิพาทเหล่านี้อย่างสันติถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางเยือนกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่านายรูบิโอจะมีการพบหารือกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนนอกรอบการประชุมดังกล่าวหรือไม่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันเทควันโดรายการ2026ชุนชอนโคเรียโอเพนอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันแรกทีมเทควันโดไทยมีลงสนาม3คนผลปรากฏว่าจอมเตะไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้2เหรียญทองจากเพชรดาพรพัฒนันทหิรันในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน46กิโลกรัมหญิงกับธนพัฒน์นิติบวรพักในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน51กิโลกรัมชายและคว้าได้อีก1เหรียญทองแดงจากการบุษกรพิชัยสงครามในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน48กิโลกรัมชายเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ Enka Open ที่ประเทศตุรกีในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวลัลลนาธาราฤดีมือ91ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะฮันเน่ฟันเดอร์วิงเคลมือ98ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการจากเบลเยียม2ต่อ1เซต6ต่อ4 4ต่อ6และ6ต่อ3คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและเป็นการคว้าแชมป์ WTA 125รายการที่2ต่อจากศึกออสติน125ที่สหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอีกด้วยด้านเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียระดับเกรด2รายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม3ณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบแรกหญิงเดียว กฤษณารอดประเสริฐดาวรุ่งไทยมือวางอันดับ6ของรายการเอาชนะดาฟินาซินซวดจากฟิลิปปินส์6-0ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับปุญชนกสร้อยรุ่งเรืองขณะที่ประเภทชายเดี่ยวรอบแรกโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวลูกครึ่งไทยเนเธอร์แลนด์ดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะซ่งจือรุ่ยจากจีน2เซตรวด6-0และ6-1ผ่านเข้ารอบ2ต่อไปการแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026ที่สนามสุพัชลาไสรอบรองชนะเลิศกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยยิงจุดโทษเอาชนะอัสสัมชัญธนบุรี7-6หลังเสมอกันในเวลา2-2เข้าไปชิงชนะเลิศกับแชมป์เก่าส่วนกุหลาบวิทยาลัยที่เอาชนะอัสสัมชัญศรีราชา3-1โดยชิงแชมป์ในวันที่24กรกฎาคมนี้เวลา 15:30 นทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดคัพ2026กลับมาลงฝึกซ้อมเต็มรูปแบบอีกครั้งที่สนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีภายหลังจากเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ลงแข่งขันนัดอุ่นเครื่องแบบปิดกับสโมสรการท่าเรือ FC ซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้ซ้อมร่วมกับเยาวชน U21 ของสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดเพื่อทดสอบเกมรุกและเกมรับก่อนการฝึกซ้อมวันชัยจารุนงครานแบ็กซ้ายทีมชาติไทยกล่าวว่าตลอดช่วงการเก็บตัวฝึกซ้อมนักเตะทุกคนพยายามทำความเข้าใจแท็กติกและบทบาทหน้าที่ที่โค้ชมอบหมายในแต่ละตำแหน่งส่วนการปรับตัวภายในทีมไม่มีปัญหามากนักเนื่องจากนักเตะส่วนใหญ่คุ้นเคยกับผลงานและรูปแบบการเล่นของกันและกันจากการแข่งขันในลีกเหลือเพียงการปรับตัวให้เข้ากับระบบการเล่นของผู้ฝึกสอนเท่านั้นขณะที่เป้าหมายของทีมคือการคว้าแชมป์แต่จะมุ่งเน้นการทำผลงานให้ดีที่สุดในแต่ละนัด
7: ช่วงนี้นักเตะทุกคนก็พยายามทำความเข้าใจกับเทคนิคโค้ชที่เคยได้รับเป้าหมายของแต่ละตำแหน่งครับก็พยายามทำให้ดีครับตอนนี้ทุกคนก็พร้อมที่จะทำศึกในครั้งนี้ครับก็คือทุกคนก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดก็มองไปถึงแชมป์นะครับแต่ก็ต้องมองในแต่ละเกมก่อนว่าเราเจอเกมนี้เราต้องทำยังไงแทคติกเราต้องเล่นยังไงกับเขาอะไรเงี้ยเราคือมองเกมต่อเกมครับก็เพื่อให้ได้รับชัยชนะในทุกเกมครับที่เราเจอครับ
6: ด้านอูแซมมาเทียงคามแบ็คซ้ายทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกพร้อมตั้งเป้าทำผลงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยนอกจากนี้ยังยอมรับว่ารู้สึกกดดันกับการลงเล่นในตำแหน่งแบ็คซ้ายซึ่งในอดีตธีรธรบุญมาทันเคยสร้างผลงานไว้อย่างโดดเด่นอย่างไรก็ตามจะเปลี่ยนความกดดันนี้ให้เป็นแรงผลักดันและความมุ่งมั่นเพื่อทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามบุกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมต่อด้วยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกไปเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา20:00 น.ถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Nowกอล์ฟอาชีพสิงห์คลาสสิก2026ที่สนาม Royal Hill Golf Resort and Spa จังหวัดนครนายกการแข่งขันต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟ4คนหลังจากจักรนาถอินมีนพรัตน์พานิชพลเอกปรินวูและชนราทิตย์ชื่นบุญงามจบรอบด้วยสกอร์รวมเท่ากันที่9อันเดอร์พาต้องตัดสินแชมป์ที่หลุม18พา4โดยจักรนาถเซฟพาได้สำเร็จคว้าแชมป์แรกใน All Highland Golf Tour พร้อมรับเงินรางวัล 450,000 บาทโดยรายการต่อไปคือรายการสิงห์พัทยาโอเพ่น2026ระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง2สิงหาคมที่สนามแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับจังหวัดชลบุรีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมประชุมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเปิดรับข้อมูลและปัญหาของสมาคมกีฬาแห่งชาติต่อการพัฒนาระบบการบริหารงานและเพิ่มศักยภาพนักกีฬาหลังพูดคุยถึงปัญหากับ17สมาคมกีฬาโดยเตรียมวางแนวทางแก้ไขปัญหาโครงสร้างการบริหารงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายโดยย้ำว่าการจัดสรรงบประมาณต่อไปนี้ต้องไม่กระทบแผนการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเชื่อว่าการปรับโครงสร้างกองทุนให้อยู่ในกรอบพระราชบัญญัติได้ทิศทางกีฬาไทยจะดีขึ้นได้อย่างแน่นอน นายกองเอกชัยพักศิริวัตรรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมส่งคณะนักกีฬาไทยร่วมศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยมีคณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น983คนเป็นนักกีฬา694คนโดยในการประชุมได้แต่งตั้งพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะเป็นหัวหน้านักกีฬาไทยและยังมีการชี้แจงเรื่องการเดินทางของแต่ละสมาคมกีฬาให้มีความพร้อมมากที่สุดโดยทีมฟุตบอลชายและหญิงรวมเจ้าหน้าที่70คนจะเป็นทัพแรกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นในวันที่12กันยายนนี้ทั้งนี้นายกองเอกชัยพักศิริวัตรรองประธานโอลิมปิกไทยขอให้สมาคมกีฬามุ่งมั่นสร้างชื่อเสียงให้กับทัพไทยโดยจากการตั้งเป้าของแต่ละสมาคมกีฬาที่แจ้งไว้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยคาดหวังไว้รวม21เหรียญทองแบ่งเป็นเซปักตะกร้อ4เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองส่วนเรือใบเทควันโดมวยสากลกรีฑายกน้ำหนักชนิดละ2เหรียญทองขณะที่กอล์ฟแบดมินตันยูยิทสูอีสปอร์ตชนิดละ1เหรียญทองปุริพัฒน์สอนการรายงาน
8: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าระโหฐานระโหฐานเขียนรอเรือสระโอหอหีบทอสันธานสระอานอนหนูแปลว่าที่เฉพาะส่วนตัวสถานที่ลับมาจากคำในภาษาบาลีสองคำคือระโหกับฐานะคำว่าระโหแปลว่าลับเป็นส่วนตัวส่วนคำว่าฐานะแปลว่าที่ตั้งสถานที่คำว่าระโหฐานคือที่เฉพาะส่วนตัวหรือสถานที่ลับคำว่าระโหฐานปรากฏในชื่อพระตำหนักจิตรดาระโหฐานคำว่าจิตรดาเป็นชื่อสวน1ใน4แห่งของพระอินทร์อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงชื่อพระตำหนักนี้จึงมีความหมายว่าพระตำหนักอันตั้งอยู่ในสวนจิตรดาซึ่งเป็นสถานที่ส่วนพระองค์
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: 12:45 น.ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:33 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 22:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:15 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 16:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพงเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
5: ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทางนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกลุ่มศิษย์เก่า ศิลปะศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักษาศิลป์ขออภัยค่ะร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์วังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานมหกรรมศิลปะศึกษาช่างศิลปะ2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมและเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปะผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับผลงานศิลปะหลากหลายมุมมองและมีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งงานจิตรกรรมที่มีชีวิตชีวางานประติมากรรมที่เปลี่ยนไปด้วยมิติรูปทรงจนถึงงานสื่อผสมร่วมสมัยที่สะท้อนความคิดของศิลปินแต่ละรุ่นที่เชื่อมโยงเรื่องราวความทรงจำและการบ่มเพาะฝีมือจากอดีตที่ตกผลึกเป็นสุนทรีรสในปัจจุบันรวมทั้งผลงานของศิลปินแห่งชาติผู้สนใจเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครกรมบังคับคดีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน6อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ขึ้นไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ led.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่8สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
12: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความดันโลหิตสูงโรคเงียบที่มาแรงในคนวัยทำงานโดยไม่รู้ตัวท่านผู้ฟังคะหลายคนอาจคิดว่าความดันโลหิตสูงเป็นโรคของผู้สูงอายุแต่ความจริงในยุคปัจจุบันโรคนี้กำลังค่อยๆขยับเข้ามาใกล้คนวัยทำงานมากขึ้นอย่างเงียบๆโดยที่หลายคนไม่ได้ทันสังเกตตัวเองความดันโลหิตสูงหรือไฮเปอร์เทนชันคือภาวะที่แรงดันเลือดในหลอดเลือดสูงกว่าปกติอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นหลอดเลือดถูกกดดันตลอดเวลาและหากปล่อยไว้นานอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและไตวายเรื้อรังสิ่งที่น่ากังวลที่สุดของโรคนี้คือความเงียบเพราะในระยะแรกของผู้ป่วยส่วนใหญ่แทบไม่มีอาการอะไรเลยบางคนใช้ชีวิตปกติทำงานหนักนอนน้อยเครียดสะสมแต่ไม่เคยรู้เลยว่าความดันในร่างกายกำลังสูงเกินมาตรฐานอยู่ตลอดเวลาองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่ามีผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั่วโลกมากกว่า 1,000 ล้านคนและในจำนวนนี้เกือบครึ่งไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมาก่อนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความดันโลหิตสูงไม่ใช่โรคไกลตัวอีกต่อไปสำหรับในกลุ่มวัยทำงานปัจจัยเสี่ยงมักไม่ได้มาจากพันธุกรรมเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเช่นการรับประทานอาหารรสเค็มจัดอาหารแปรรูปการดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มกระตุ้นบ่อยเกินไปการนั่งทำงานนานโดยไม่ขยับร่างกายรวมถึงความเครียดสะสมจากงานที่ไม่สามารถปลดปล่อยได้ขณะเดียวกันโซเดียมในอาหารก็ถือเป็นตัวการสำคัญที่หลายคนมองข้ามเพราะแม้ไม่ได้รู้สึกเค็มมากแต่ในอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารตามร้านทั่วไปมักมีปริมาณโซเดียมสูงเกินกว่าที่ร่างกายต้องการต่อวันส่งผลให้ความดันค่อยๆสูงขึ้นโดยไม่รู้ตัวแต่สิ่งที่น่ากลัวคือความดันสูงมักไม่มีสัญญาณเตือนชัดเจนบางคนอาจมีอาการเพียงเล็กน้อยเช่นปวดศีรษะมึนงงหรือเหนื่อยง่ายแต่มักถูกมองข้ามว่าเป็นอาการจากความเครียดหรือการพักผ่อนไม่เพียงพอจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์รุนแรงเช่นอาการเส้นเลือดในสมองแตกหรือหัวใจวายเฉียบพลันอย่างไรก็ตามความดันโลหิตสูงสามารถป้องกันและควบคุมได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นการตรวจวัดความดันอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งที่สำคัญโดยค่าปกติทั่วไปควรอยู่ประมาณ 120/80 มม.ประหลอดหากสูงกว่า 140/90 มม.ประหลอดจะถือว่าเริ่มเข้าสู่ภาวะความดันสูงแล้ว การปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันมีบทบาทสำคัญอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการลดอาหารเค็มเพิ่มผักและผลไม้การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเช่นการเดินเร็ววันละ30นาทีการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอรวมถึงการจัดการความเครียดให้เหมาะสมล้วนช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างมีนัยยะสำคัญความดันโลหิตสูงจึงไม่ใช่โรคของคนแก่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่เป็นโรคเงียบของคนวัยทำงานที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตสมัยใหม่หากเราไม่ใส่ใจตั้งแต่วันนี้วันหนึ่งร่างกายอาจส่งสัญญาณเตือนในวันที่สายเกินไปคุณผู้ฟังคะสุขภาพที่ดีไม่ได้เริ่มจากการรักษาแต่เริ่มจากการรู้ทันตัวเองตั้งแต่วันนี้นะคะจบบทความประจำวันเรื่องความดันโลหิตสูงโรคเงียบที่มาแรงในคนวัยทำงานโดยไม่รู้ตัวเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
13: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
14: ้การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

ชีวิตทั่วทิศดินไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วที่ถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสวันอังคารที่21กรกฎาคม2569ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
1: วรรณชัยจิตทิวงครับ
0: ค่ะแล้วก็ยังมีทีมงานด้วยนะคะวันนี้เรามีทีมงานน้องณัชวีอารีวงค่ะประสานงานหลังไมค์วันนี้ส่วนทาง Facebook Live ค่ะคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ค่ะแล้วก็ยังมีทีมงานช่างเทคนิคของเรานะคะก็เข้มแข็งขันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะคุณสายชนีสั่งค่ะ
1: ค่ะอบอุ่นนะวันนี้เต็มที่เลยนะฮะแต่ว่ารู้สึกวันนี้จะเปิดสายไหมไม่จะเปิดนะ
0: รู้สึกว่าดิฉันให้คิวรายการไปถูกต้องไหม
1: วันนี้จะคุยกัน
0: ให้คิวรายการของวันที่21ไปไหมคะเดี๋ยวให้ทีมงานดูถูกต้องไหมดูน้องหม่อมด้วยกบให้ไปถูกหรือเปล่า
1: ครับค่ะในเรื่องประกันสังคมก็จะสัมภาษณ์นักวิชาการแรงงานชำนาญการสิทธิประโยชน์กรณีเงินบำนาญชราภาพแล้วก็จะได้แถลงเรื่องต่างๆไม่ใช่แถลงเขาเรียกว่าเล่าข่าวสารแล้วก็ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาคุณภาพชีวิตโอ้โหนี่แบบนี้เลยดีกว่า
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวให้น้องหม่อมนะคะไปเอาคิวตรงพี่สายชนนะคะคิวที่พี่สายชนนะคะ
1: ครับก
0: ็คิวที่พี่สายชนค่ะ
1: เกือบ1ชั่วโมงครับที่จะอยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะแล้วก็วันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับคุณภาพชีวิตเช่นเคยที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนั้นได้ติดตามรับฟังกันทั้ง 92.5 คลื่นในส่วนของส่วนกลางของสวทเราหรือจะเป็นคลื่นที่เป็นความถี่ที่แตกต่างกันออกไปในภูมิภาคต่างๆในพื้นที่ของท่านทั่วทุกถิ่นไทยตรงตามชื่อนี้เลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับวันนี้ก็ยังมีภาพสวยๆมาให้ฝากท่านฟังด้วยนะฮะฉากหลังก็จะเป็นที่หินสามวานนะครับที่จังหวัดบึงกาฬนะครับก็เป็นสถานที่ที่ธรรมชาติงดงามแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตรวมใจของผู้คนในหลายๆจังหวัดรวมถึงพี่น้องสปป.ลาวด้วยเพราะพื้นที่แห่งนั้นเป็นพื้นที่อยู่ใกล้ชายแดนใกล้ลาวนะครับแล้วก็มีเรียกว่าความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมแล้วก็เชื้อชาตินี่ค่อนข้างเหนียวแน่นมีความเกี่ยวโยงกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเป็นมาเป็นไปตั้งแต่อดีตแล้วก็แน่นอนครับพอพูดถึงบึงกาฬในช่วงหลังๆนี่ก็ไม่ได้พูดแค่จังหวัดนี้จังหวัดเดียวนะครับแต่ว่าด้วยความที่บึงกาฬเนี่ยมีลักษณะของการความคล้ายคลึงกันในทางวัฒนธรรมนะครับในทางวิถีชีวิตสถานที่ท่องเที่ยวเมืองความเป็นเมืองพุทธนะฮะแล้วก็มีธรรมชาติที่งดงามเนี่ยซึ่งมีความเชื่อมโยงกันในหลายจังหวัดในช่วงนั้นเนี่ยก็ไปเที่ยวจังหวัดหนึ่งก็สามารถเชื่อมต่อไปเที่ยวในทำนองเดียวกันและประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันในจังหวัดใกล้เคียงกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในพื้นที่แห่งนั้นนะเขาก็บอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีอัตลักษณ์ลุ่มน้ำโขงและวิถีชีวิตความเชื่อและวัฒนธรรมแบบลุ่มน้ำโขงในทำนองเดียวกันในหลายๆจังหวัดไม่ว่าจะเป็นอุดรธานีหนองคายและก็บึงกาฬนะครับที่นี่เนี่ยที่พาไปบึงกาฬก็เพราะว่าหินสามวานนี่สวยงามมากขึ้นไปนี่ก็จะมองเห็นพระอาทิตย์นะครับที่ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามมากๆแล้วก็เห็นทิวทัศน์ของป่าเขาในบริเวณไกลออกไปถึงประเทศลาวเลยนะฮะแล้วก็เห็นหาดทรายแม่น้ำโขงสวยงามมากๆนะครับชวนไปบึงกาฬเพราะว่าวันที่24-26นี้จะมีการแสดงทุนวัฒนธรรมนะฮะต้องบอกแบบนี้เลยคือเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ชื่อว่านาคาอาร์ตนะครับก็เป็นการแสดงซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์เสน่ห์ต่างๆที่มีของบึงกาฬเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ต่อยอดศักยภาพที่มีของจังหวัดในอีสานเหนือตอนบนด้านฝั่งขวาต้องแบบนี้เลยแม่ระบุมาชัดเจนมากตอนบนด้านฝั่งขวาก็คืออุดรธานีหนองคายบึงกาฬมีความโดดเด่นด้านศิลปะงานคราฟต์อาหารท้องถิ่นและเรื่องราวแห่งความศรัทธาพญานาคที่ต้องการจะพัฒนาให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะครับไปเที่ยวอย่างเดียวไม่พอไปดูธรรมชาติสวยอย่างเดียวไม่พอไปดูบั้งไฟพญานาคอย่างเดียวไม่พอต้องไปดูเรื่องเล่าด้วยนี่แหละครับคือคำว่า creative tourism ประสบการณ์ท่องเที่ยวในลักษณะนี้ที่มีเรื่องเล่านะครับมีความเป็นไปเป็นมาแล้วก็มีศิลปะวัฒนธรรมที่มีที่มาที่ไปต่างๆเนี่ยครับเป็นลักษณะการท่องเที่ยวในเชิงสร้างสรรค์แล้วก็สัมผัสประสบการณ์ซึ่งกำลังมาแรงเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นบึงกาฬจึงนำเสนอศักยภาพนี้ผ่านกิจกรรมนาคาอาร์ต 2026ระหว่าง 24-26 กรกฎาคมจัดขึ้นณถนนริมโขงเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬอำเภอเมืองเลยละครับใจกลางเมืองติดตามเพจ Facebook นะครับททสำนักงานอุดรธานีก
0: ็
1: จะได้เห็นกิจกรรมนี้นะครับในรายละเอียดใครมีเวลาก็ไปที่นั่นนะครับ
0: บึงกาฬเนี่ยเป็นจังหวัดท้ายสุดเลยที่อยู่ทางโซนภาคอีสานทางอีกฝั่งหนึ่งนะคะอาจจะอยู่ตรงข้ามกันกับโซนของมุกดาหารอะไรประมาณนั้นแต
1: ่
0: ว่าระยะทางก็เอาเรื่องเหมือนกัน
1: ไกลเหมือนกันนะ
0: เพราะว่าดิฉันเคยไป
1: สุดเลย
0: แล้วนั่งรถไปเป็น
1: ลง
0: พ
1: ื้
0: นที่ไปจัดรายการนอกสถานที่ในย
1: ุ
0: คนั้นเนี่ย10ปีแล้วนะ
1: โอ้โ
0: หคุณคะสองข้างทางจะบอกว่าใครอยู่ที่นั่นเนี่ยจะมีความสุขเพราะว่าสองข้างทางจะเป็นต้นไม้สูงใหญ่เป็นแบบคล้ายๆต้นสัก
1: อุดมสมบูรณ
0: ์มันมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ใครที่ไปนอกจากหินสามวานแล้วอย
1: ู่
0: บึงกาฬอย่าลืมแวะไปที่ภูทอกไปขึ้นภูทอกธรรมชาติสวยงามมาก
1: สวยใช่ไหม
0: แต่ต้องซ้อมร่างกายคุณได้คุณฟิตร่างกายอยู่แล้ว
1: โอ้โหคือขึ้นสูงเลยแล้วทีนี้คนมีอายุคนอะไรเขามีกระเช้าให้ขึ้นไหม
0: ไม่
1: ขนาดน
0: ั้
1: น
0: ไม่มีกระเช้า
1: ต้องเดินอย่างเดียว
0: ต้องเดินอย่างเดียว
1: แต่ว่าคุ้มค่า
0: คุ้มค่า
1: เดินขึ้นไปปุ๊บหาย
0: สวยงามแล้วก็พอขึ้นไปข้างบนอากาศเย็นอากาศเย็น
1: หายเหนื่อยทันที
0: หายเหนื่อยค่ะแต่ระหว่างทางเนี่ยเหนื่อยมากแต่เหนื่อยคือเหนื่อยคนเราไม่เหมือนกันนะคุณด้วยผู้หญิงเนี่ยถ้าช่วงนั้นดิฉันไม่ได้ออกกำลังกายมันก็อาจจะเหนื่อยมากหน่อย
1: oh.
0: ถ้าเป็นคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วก็สบายๆมันไม่ได้ชันนะไม่ได้ชันขนาดนั้นแต่ว่าแต่ละเขาขึ้นไปมันเหมือนกับ
1: mm.
0: ใครเคยขึ้นภูกระดึงเนี่ย
1: ก็จะมีจุดพัก
0: ประมาณนั้นเลยใช
1: ่
0: แต่ภูกระดึงเขาจะเรียกเป็นซัมแวกซัมแพกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแต่ว่าจะตั้งชื่ออะไรอันนี้ก็จะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งที่ไปดูความสวยงามของธรรมชาต
1: ินี่โอ้ฟังแล้วอยากไปเลยทีเดียวนะครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะวันอังคารคุณคะเรามีนะกับประกันสังคม
1: ใช่
0: วันนี้ประเด็นเรื่องของสิทธิประโยชน์กรณีเงินบำนาญชราภาพเผื่อว่าใครที่เข้าสู่การประกันตนเรียบร้อยแล้วเนี่ยยังไม่ค่อยรู้สิทธิประโยชน์ต่างๆก็อาจเดี๋ยววันนี้มาฟังกันได้ค่ะไปพบกันในช่วงของคุยกัน
1: ประกันสังคมครับ
0: ค่ะพบกันกับช่วงคุยกันประกันสังคมค่ะ
1: ไม่เป็นไร
0: ค่ะ
1: ค
0: ื
1: ออาจจะจิงเกิลอาจจะไม่ทำงานอาจจะงง
0: ใช่ค่ะเข้าใจค่ะ
1: แต่ว่าต่อสายหรือยัง
0: เดี๋ยวให้ทีมงานนะคะต่อสายไปที่คุณกุลพัฒน์ก่อนนะคะอ๋อจริงๆแล้วอ่ะเราจะเข้าประมาณ 13:10 นใช่ไหมคะก็ได้เวลาแล้วเดี๋ยวให้ทีมงาน
1: พร้อมแล้วนะครับ
0: นะคะ
1: วันนี้จะคุยกันกับคุณกุลพัฒน์จันทร์พิทักษ์นักวิชาการแรงงานชำนาญการเรื่องของสิทธิประโยชน์กรณีเงินบำนาญชราภาพนะครับขอต้อนรับคุณกุลพัฒน์ด้วยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะ
2: ได้ยินเสียงชัดเจนค่ะ
0: ค่ะตอนนี้นะคะเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับผู้ประกันตนเนี่ยเป็นที่จับตามองนะคะแล้วก็เป็นกระแสมาพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็เมื่อวานวันที่20เป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนด้วยนะคะใครที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็เตรียมไปเลือกตั้งแต่วันนี้เราจะคุยเรื่องประเด็นสิทธิประโยชน์กรณีเงินบำนาญชราภาพค่ะก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกันตนนั้นก็รอคอยด้วยเนาะพอเราแก่ตัวลงนะคะเราเลิกทำงานแล้วหยุดอาชีพการทำงานต่างๆนานาแล้วเนี่ยเราก็ไปใช้ชีวิตบ้านปลายชีวิตทีนี้ก็อยากรู้แล้วค่ะว่าไอ้สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพเนี่ยคืออยากให้คุณกุลพัฒน์เนี่ยเล่าให้ฟังนะคะว่าสิทธิประโยชน์เนี่ยมันคืออะไรแล้วใครบ้างจะได้รับเงินในส่วนนี้บ้างอะคะ
2: ค่ะสำหรับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพนะคะก
0: ็
2: เป็นหนึ่งใน7สิทธิประโยชน์นะคะที่สำนักงานประกันสังคมนะคะเกิดจากการจัดเก็บเงินสมทบของผู้ประกันตนนะคะเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันหลักเกษียณให้กับผู้ประกันตนนะคะโดยเมื่อผู้ประกันตนสิ้นสุดการทำงานแล้วก็มีอายุครบ55ปีบริบูรณ์นะคะก็จะได้รับเงินชราภาพนะคะสำหรับเงื่อนไขในกรณีรับเงินชราภาพนะคะก็ประกอบไปด้วย2ส่วนด้วยกันก็คือควรตนจะต้องอายุครบ55ปีบริบูรณ์นะคะแล้วก็ความเป็นควรตนก็ต้องสิ้นสุดลงหลังจากนั้นเมื่อมายื่นสิทธิ์ต่อขอรับเงินกรณีชราภาพอะค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะมีการตรวจระยะเวลาการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนนะคะโดยกรณีชราภาพเป็นการเก็บเงินสมทบตั้งแต่ปีธันวา2541นะคะคราวนี้พอเราได้จำนวนงวดมาแล้วนะคะเราก็จะมาดูว่าจะได้รับเป็นกรณีเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญชราภาพนะคะ กรณีบำเหน็จก็คือผู้ประกันตนจะต้องนำส่งเงินครบมาไม่ครบ180งวดนะคะอันนี้ก็จะจ่ายเป็นเงินก้อนนะคะพร้อมผลประโยชน์ตอบแทนนะคะครั้งเดียวนะคะส่วนกรณีที่ส่งเงินตั้งแต่180เดือนขึ้นไปนะคะผู้ประกันตนก็จะได้รับเป็นเงินบำนาญรายเดือนตลอดชีวิตนะคะ
0: ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็หลักเกณฑ์ในการคำนวณนะคะก็คือทุก180งวดจะได้ยี่เป็นอัตราบำนาญ 20% ของค่าจ้างเฉลี่ยนะคะส่วนการนำส่งสมควรสมทบที่เกินจาก180เดือนนะคะทุกๆ12เดือนจะมีอัตราเพิ่มขึ้นให้ 1.5% ค่ะ
0: ค่ะคุณกุลพัฒน์คะสัญญาณมันเสียงสะท้อนอันนี้เปิดโฟนหรือเปล่าคะเปิดโฟนใกล้กับโทรศัพท์ไหมคะ
2: อ๋อไม่ได้เปิดโฟนค่ะแต่พอดีกำลังอยู่บนรถอะค่ะ
0: อ๋อโอเคค่ะโอเคค่ะต่อเลยค่ะต่อเลยค่ะ
2: ค่ะแล้วก็สมมตินะคะก็กรณีที่ตัวตนมีเงินค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายอะค่ะ15,000นะคะแล้วก็นำเงินสมทบมา180เดือนนะคะก็เอาผ่านค่าจ้าง15,000ค่ะคูณกับ 20% ก็จะได้รับเงินรายเดือน 3,000 บาทตลอดชีวิตค่ะ
0: ค่ะ 3,000 บาทตลอดชีวิตคือถ้าหากว่าส่งเงินสมทบต่ออีกหลายปีเงินบำนาญก็จะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาหรือว่าเรียกว่าเป็นแบบขั้นบันไดไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเกิน180เดือนไปแล้วทุกๆ12เดือนก็จะได้อัตราเพิ่มขึ้นอีก 1.5% นะคะก็มาคูณกับฐานค่าจ้างที่ได้รับค่ะ
0: เพราะฉะนั้นใครที่เป็นผู้ประกันตนก็จะได้ทราบด้วยนะคะว่าสิทธิประโยชน์ของเราเวลาที่เราชราภาพไปนะแก่ตัวลงไปแล้วเนี่ยเราจะได้รับเงินบำเหน็จเท่าไหร่หรือว่าเงินบำนาญเท่าไหร่ถ้าเป็นเงินบำเหน็จเนี่ยเหมือนคุณกุลพัฒน์ได้อธิบายไว้นะคะถ้าเราส่งเงินสมทบเนี่ยไม่ครบ180เดือนก็ได้รับก้อนเดียวครั้งเดียวด้วยนะคะทีนี้ถ้ารับก้อนเดียวครั้งเดียวหมายความว่าสมมติว่าเราติดต่อขอรับปุ๊บโอนก้อนเดียวจบเลยไหมคะหรือว่าแบ่งเป็นงวด
2: ๆถ้าเกิดว่าได้เป็นเงินบำเหน็จชราภาพก็จะโอนไปให้ก้อนเดียวเลยค่ะพร้อมผลตอบแทนนะคะเพิ่มไปค่ะ
0: แต่ทีนี้มีคำถามมานะคะจากทางบ้านที่เขาสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราสิ้นสุดการทำงานแล้วอ่ะครบ60ปีเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะได้รับเงินบำเหน็จบำนาญเนี่ยมันต้องรอระยะเวลาประมาณเท่าไหร่สมมติว่าเสร็จสิ้นเดือนนี้เราเกษียณสมมติอ่ะตามความเป็นจริงแล้วกันสิ้นปีงบประมาณก็คือกันยายนสำหรับหน่วยงานภาครัฐนะคะหลังจากนั้นไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมแล้วระยะเวลาในช่วงนี้ค่ะว่าจะได้รับเงินเนี่ยมันใช้เวลานานแค่ไหนคะ
2: ค่ะเมื่อผู้ประกันตนนะคะอายุครบ55ปีโดยบริบูรณ์นะคะแล้วก็ที่สุดของตัวตนเมื่อไปยื่นรับสิทธิประโยชน์นะคะส
0: ิ่
2: งแรกคือเจ้าหน้าที่เขาจะตรวจสอบฐานว่าจ้างของผู้ประกันตนนะคะตั้งแต่ปี41จนถึงณวันที่ลาออกค่ะเพื่อตรวจสอบเงินสมทบในกรณีที่เงินสมทบของผู้ประกันตนครบตามฐานค่าจ้างเรียบร้อยแบบนี้ค่ะก็จะไปดูว่าถ้าเป็นอัตราบำเหน็จเจ้าหน้าที่เขาก็จะเป็นมีรับเรื่องแล้วก็วินิจฉัยค่ะส่วนมากก็จะภายในไม่เกิน30วันนะคะเงินก็จะโอนเข้าบัญชีของผู้ประกันตนค่ะแต่ถ้าเป็นอัตราแต่ถ้าเป็นบำนาญชราภาพแบบนี้ค่ะมันจะมีรอบในการประมวลผลก็คือสมมติว่าเราออกจากงาน31กรกฎาคมนะคะมันก็จะเกิดติดก็คือ1สิงหา
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ถ้าเกิดว่ามีการอนุมัติแล้วก็วินิจฉัยเรียบร้อยแล้วค่ะเงินก็จะโอนเข้าประมาณ25สิงหาค่ะ
0: ก็ไม่นาน
2: ค่ะเงินบำนาญจะโอนทุกวันที่ประมาณวันที่25ของทุกเดือนนะคะ
0: ทุกวันที่25ของทุกเดือนนะคะก็เป็นอันนี้เป็นระเบียบของสำนักงานประกันสังคมอยู่แล้วนะคะ
1: ค่ะครับทีนี้หากกรณีผู้รับบำนาญเกิดเสียชีวิตนะครับแล้วคำถามถึงทายาทล่ะทายาทจะมีสิทธิ์ได้รับอะไรบ้างนะครับ
2: ค่ะกรณีที่ผู้รับบำนาญนะคะเราจะมีการการันตีไว้ว่าจะได้รับบำนาญนั่นก็คือใน60เดือนกรณีที่ผู้ประกันตนเสียชีวิตหลังจากรับบำนาญไปแล้วอะค่ะเช่นอาจจะส่งรับบำนาญไปสัก10เดือนแล้วเสียชีวิตทายาทก็จะได้รับสิทธิ์ที่เหลืออยู่อะค่ะก็เอา60เดือนลบกับ10เดือนที่ได้รับอะค่ะคูณด้วยอัตราบำนาญที่เราได้รับเป็นรายเดือนนะคะก็จะจ่ายให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิ์ค่ะ
0: ทายาทผู้มีสิทธิ์อันนี้แบ่งยังไงคะทายาทผู้มีสิทธิ์สมมติว่าพ่อแ ได้กี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: แล้วก็คนที่เป็นสามีภรรยาค่ะ
2: เบื้องต้นพอไปยื่นนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีสอบถามนะคะว่าผู้บังคับก็มีสมรสพ่อหรือแม่ก็หนึ่งส่วนค่ะภรรยาหนึ่งส่วนลูกสองตัวนะคะพอกรณีที่ผู้รับบำนาญเสียชีวิตอะค่ะเวลาผู้มีสิทธิ์หรือว่าทายาทใครติดต่อค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะมีการบันทึกถ้อยคำแล้วก็เรียกขอเอกสารเพิ่มเติมนะคะ
0: มันต้องดูรายละเอียดหลายๆอย่างด้วยใช่ไหมคะเอกสารที่ต้องไปยื่นมีอะไรบ้างคะกรณีที่บำนาญชราภาพแล้วอะค่ะ
2: เอกสารที่ไปยื่นนะคะถ้าเกิดว่าสะดวกก็คือสามารถไปยื่นได้ที่ประกันสังคมทั่วประเทศนะคะเขาก็จะมีแบบ
0: ฟอร์ม
2: แบบฟอร์มให้กรอกใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เงินบำนาญชราภาพเราจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกก็อาจจะยื่นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ค่ะ e-service ได้ค่ะ
0: ตอนนี้สำหรับผู้ประกันตนนะคะที่มีสิทธิ์แล้วเนี่ยสามารถไปยื่นขอรับสิทธิ์ได้ที่ไหนบ้างคะตอนนี
2: ้สามารถยื่นรับสิทธิ์ได้ที่ประกันผมทั่วประเทศเลยค่ะได
0: ้ช่องทางมีช่องทางไหนบ้างคะมีสำนักงานประกันสังคมถ้าเป็นแบบช่องทางออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสามารถยื่นได้ช่องทาง
2: ยื่นได้ค่ะที่ทางเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมอะค่ะ
0: ค่ะ
2: สามารถเข้าไปยื่นรับได้ค่ะแล้วก็สามารถเลือกพื้นที่ที่เราต้องการติดต่อหรือว่าอยากจะยื่นได้ด้วยนะคะสามารถยื่นได้สมมติว่าอาจจะอยากจะไปยื่นที่เขตเป็นที่หนึ่งก็ไปเลือกว่าขอรับสิทธิ์ที่เขตเป็นที่หนึ่งแล้วก
0: ็
2: ตอนนี้ที่เกิดว่าเงินบำนาญสมมติว่าเราก็รอนานอะไรเงี้ยก็สามารถติดต่อมาที่ช่องทางของ1506หรือว่าติดต่อที่สำนักงานการของผู้เขียนที่หนึ่งได้ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะสายด่วน1506นะคะผู้ประกันตนก็ต้องจำให้แม่นด้วยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าอ่ะต้องไปยื่นแล้วนะคะการไปยื่นเนี่ยสมมติว่าคนคนนั้นนางเอนะคะนางเอเนี่ย อยู่ในเขตห้วยขวางเขตห้วยขวางเราจำเป็นต้องไปยื่นที่เขตห้วยขวางโดยเฉพาะไหมคะหรือว่าสามารถไปยื่นได้แบบหลายที่ที่ไหนก็ได้
2: ยื่นที่ไหนก็ได้ค่ะที่เราสะดวกอะค่ะ
0: ไม่จำเป็นว่าเผื่อว่าเราย้ายที่อยู่แล้วเราก็ไปยื่นใกล้ๆได้เลยนะคะสะดวกหรือว่าใครจะใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ e-sale service ก็ได้หรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมก็ได้ค่ะ
1: ครับอันนี้ฝากถึงสิทธิประโยชน์กรณีเงินบำนาญชราภาพให้ฟังแบบสรุปภาพรวมอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็เชิญชวนนะครับ
2: ค่ะสำหรับผู้ประกันตนนะคะมาตรา33มาตรา39นะคะในกรณีที่อายุครบ55ปีบริบูรณ์แล้วก็สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแล้วนะคะก็อยากจะชวนให้มายื่นรับสิทธิ์กรณีชราภาพนะคะโดยสามารถยื่นสิทธิ์ได้รับได้นะคะที่ประกันสังคมทั่วประเทศนะคะหรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เซอร์วิสได้นะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณกุลพัฒน์นะครับขอบคุณครับ
2: สวัสด
0: ี
2: ค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณกุลพัฒน์จันทร์พิทักษ์นะคะนักวิชาการแรงงานชำนาญการจากสำนักงานประกันสังคมค่ะเรื่องสิทธิประโยชน์กรณีเงินบำนาญชราภาพเป็นเงินก้อนหนึ่งที่ทุกคนที่ทำงานมาแล้วเนี่ยบั้นปลายชีวิต อยากจะใช้ก้อนนี้นี่แหละที่มาดูแลตัวเองมาดูแลเรื่องของการรักษาเนาะเจ็บป่วยรักษาเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณพอเราสิ้นสุดการทำงานประกันสังคมเราลาออกถึงจะได้เงินถ้าเราลาออกปุ๊บเราก็อาจจะต้องไปอยู่ในโหมดของ30บาทรักษาทุกที่หรือว่าหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะเพราะฉะนั้นการรักษามันก็อาจจะไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะคะแต่ก็ต้องไปดูข้อระเบียบต่างๆว่าการรักษาได้สิทธิ์อะไรบ้างอันนู้นนี่ได้บ้างนะคะว่าเงินก้อนสุดท้ายนี้ที่จะใช้เนี่ยมันก็ต้องดูว่าเราพอไหมนะยุคต่อไปผ่านไปกี่ปี
1: มันจะมีความสำคัญมากเลยนะเพราะว่าต่อไปคนจะครองโสดเยอะขึ้นและคนที่มีความรู้สึกว่าอยากจะพึ่งพาเงินบำนาญชราภาพจะมีมากยิ่งขึ้นด้วยความรู้สึกว่าเราต้องพึ่งตัวเองมาก

0: เฉพาะนี้ในแง่ของงบประมาณและก็การครอบคลุมเนี่ยนะครับต่อไปเองทางประกันสังคมเขาก็มีดำริเหมือนกันนะว่าค่อยเขาจะเพิ่มเม็ดเงินนะฮะเพิ่มเม็ดเงินเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้มากกว่านี้ถ้าเป็นไปได
1: ้ค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดนะคะไม่ใช่แค่มาตรา33อันนี้เราอาจจะพูดถึงโหมดของมาตรา33มี39 40เองนะคะ40เนี่ยมันก็ลดหลั่นกันออกไปเพราะว่ายอดเงินสมทบที่นำส่งเนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้ถ้าใครที่อยู่อันนี้ด้วยความเป็นห่วงด้วยนะเรื่องการดูแลสุขภาพในบ้านปลายหรือว่าการใช้ชีวิตในบ้านปลายเนี่ยเงินจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะขับเคลื่อนชีวิตของเราได
0: ้
1: การเดินหน้าต่อไปเนี่ยมันจะต้องใช้เงินเหมือนกันเพราะฉะนั้นสุขภาพสำคัญเงินก็สำคัญค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะไม่ได้อยู่ในโหมดของมาตรา33แต่อยู่39 40นอกจากคุณจะฝากเงินสมทบเข้ามาแล้วคุณก็ต้องออมส่วนตัวนะคะเดี๋ยวนี้การออมมีหลากหลายเนาะจะไปฝากกับแบงก์ก็ได้นะคะก็ฝากไปสะสมไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ต้องเก็บออมเก็บหอมรอมริบเนี่ยเป็นคำโบราณที่เขาพูดกันต้องเก็บหอมรอมริบนะคะสุดท้ายมันต้องไปใช้ในบ้านปลายชีวิตอันนี้ถูกต้องเลยคุณ
0: ก็ต้องเอาชนะใจ
1: กิเลส
0: ว่าดูอัตราการใช้จ่ายเงินของคนไทยแล้วเนี่ยดูจากอัตราหนี้สินครัวเรือนแล้วเนี่ยนะถือว่าอันดับต้นๆไม่แพ้ใครเหมือนกันคนไทยนี่ก็ใช้เงินกันไม่ธรรมดานะแต่ว่าก็อยากจะเตือนกันไว้หน่อยนะก็โอเคแหละแล้วก็มีเราก็เอนจอยเลยว่ามีความสุขกับการได้ใช้สิ่งที่เราแสวงหามาแต่ว่าการสร้างความมั่นคงให้ชีวิตก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะทำให้เรามีความปลอดภัยในยุคที่โลกไม่ค่อยจะปลอดภัยแบบนี
1: ้นะคะและที่สำคัญเนี่ยพอคุณพูดถึงเรื่องหนี้สินเนี่ยสังเกตได้เลยนะคะเขามีงานวิจัยออกมานะว่ายุคปัจจุบันเนี่ยเด็กรุ่นใหม่นะคะเจนใหม่เนี่ยกลายเป็นแบบมีหนี้สินตั้งแต่อายุน้อยๆเนื่องจากว่าเขาสามารถหารายได้ได้ อย่างเช่นอะไรเป็นทำงานพาร์ทไทม์ก็ได้ถ้าย้อนกลับไปสมัยดิฉันเด็กๆเนี่ยมัธยมต้นเนี่ยยังไม่สามารถที่จะไปทำงานพาร์ทไทม์ได้นะด้วยเทคโนโลยีด้วยนวัตกรรมหรือว่าเรื่องของสังคมเน
0: า
1: ะ
0: การ
1: เปลี่ยนแปลงค่านิยมต่างๆมันต่างไปเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเรียนหนังสือหลายคนก็จะไม่ให้ลูกหลานเนี่ยออกไปทำงานนอกบ้านหรอกนะเพราะหนึ่งความปลอดภัยเป็นผู้หญิงยิงเรือแต่ทุกวันนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเราก็ต้องยอมรับแต่เมื่อเด็กเนี่ยมีช่องทางที่จะทำมาหากินได้ม
0: ี
1: เม็ดเงินเข้ามานะคะมีรายได้เข้ามาเขาก็อยากได้อ่ะสิ่งที่อำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นมือถือนะคะเป็นแบรนด์ที่แบบเด่นๆหน่อยแล้วก็ยอดเงินที่จ่ายออกไปเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคุณ เดี๋ยวนี้เนี่ยโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเนี่ยครึ่งแสนนะคุณ มันไม่ใช่น้อยๆนะแล้วมีระบบเงินผ่อนไง
0: เราเป็นเด็กเนี่ยเราเป็นเด็กนี่เราไม่กล้าคุยหลักหมื่นนะลูกแค่คุยแค่หลักพันคือยืมเงินเพื่อนยืมเงินเพื่อนนี่คุยยืม500ยืมพันนึงนี่คือเรื่องใหญ่แล้ว
1: แพงสุดแล้ว
0: แล้วตอนนี้เด็กเขาคุยเรื่องหลักหมื่น
1: หลักแสนกันแล้วเด็กน้อยเด็กตัวเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปโรงเรียนเนาะเด็กประถมเนี่ยมีมือถือแล้วนะ
0: นี่ไง
1: มีมือถือแล้วนะแต่อันนี้ก็คือเรื่องของ
0: แท็บเล็ตนี่มีกี่เวอร์ชันล่ะมือถือกี่เครื่องลูกเล่นเยอะเหลือเกินนะแกเจ็ด
1: มันมีความเขาเรียกว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคือเด็กเนี่ยได้เปิดโลกมากขึ้นแต่ในสิ่งที่เด็กได้เปิดโลกมากขึ้นเนี่ยย้อนกลับมาอีกมุมนึงสุขภาพเด็กก็จะเสียมากขึ้นตามไปเหมือนกันมันเป็นคู่ขนานไงคุณเมื่อไหร่ที่เด็กเนี่ยติดจอนะคะสุขภาพทั้งกายและใจนะอันนี้ต้องบอกเลยใช่ค่ะมีโอกาสได้คุยกับนักจิตวิทยาแล้วก็จิตแพทย์ด้วยว่าทุกวันนี้ทุกครอบครัวมีปัญหาเรื่องเด็กติดจอเป็นจำนวนมากแต่ไม่ใช่แค่เด็กนะผู้ใหญ่ก็ติดค่ะ
0: ผู้สูงอายุนี่แหละ
1: ผู้สูงอายุนี่แหละหนึ่งเหงาหนึ่งเหงา
0: ไอ้ติดจะหนักกว่าเด็กด้วยนะ
1: หนึ่งเหงาแล้วก
0: ็บางที
1: ลูกอยู่ห่างไกลกันหมด
0: เลยใช่ใช่นี่น่าเป็นห่วง
1: แล้วพ่อแม่ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะก็ดูไปแก้เหงาได้ไงคุณนะคะ
0: ไม่หยุดเลยคราวนี้ดูยาวเลย
1: แล้วโรคออฟฟิศซินโดรมก็ตามมา
0: ใช่โอ้โห
1: มันก็เป็นถามว่ามันมีข้อดีไหมมันมีข้อดีแต่มันก็เป็นเหมือนดาบสองคมอ่ะคุณมันมีทั้งดีทั้งเสียอย่าว่าแต่คนทั่วไปเลยอย่างเราเนี่ยเราอยู่กับหน้าจอทำงานสื่อไม่มีใครปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำงานสื่อเนี่ยสายตาจะไม่เสียอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็ต้องบริหารจัดการให้ดี
0: อันนี้พูดจากประสบการณ์ตรงเพิ่งไปผ่ามาด้วยได้ข่าว
1: คุณไม่ยังไม่ผ่าไม่ถึงขั้นผ่าแต่ว่าไปรักษามาเป็นวุ้นจอประสาทตาเสื่อม
0: พูดยังไม่ทันขาดคำนี่คือสายตาของสื่อแล้วไหนจะมีหน้าจอด้วยให้เย็นชาบ้างเถอะนะ
1: เนี่ยตอนนี้ก็ต้องใช้แบบลักษณะสายตาเย็นชาคือไม่อยากจะอยู่ในโซเชียลมากเกินไป
0: ครับโอ้โหบางประเทศเขาถึงขนาดออกกฎหมายห้ามเลยที่
1: ม
0: ีห้ามเด็กเล่น

0: เลยคือต้องเล่นบทพระเดชเลยอ่ะ
1: ใช่
0: แบบนี้เลย
1: หลายประเทศนะคะควบคุมเรื่องของการที่เด็กเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือในสถานศึกษาแล้วนะคะว่ามีข้อจำกัด
0: เขาเป็นห่วงเยาวชนประเทศเขา
1: ใช่บางประเทศเนี่ยเขาไม่ให้ใช้แท็บเล็ตแล้วนะแต่ไทยยังมีอยู่เนื่องจากว่ามันอาจจะเป็นมีก่อนนั้นอ่ะเมื่อหลายปีที่แล้วมันก็จะมีนโยบายว่าให้เด็กใช้แท็บเล็ต
0: ส่งเสริมลดความเหลื่อมล้ำแต่ตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วความเหลื่อมล้ำมัน
1: ค
0: ือเด็กจะล้ำหน้ากว่าเราไปด้วยซ้ำบางครั้งเนี่ย
1: นะครับและที่สำคัญที่สุดคุณคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราได้มีการไปคุยเรื่องของนโยบายการขับเคลื่อนนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่
0: ม
1: เป็นการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยซึ่งตอนนี้เนี่ยมันต้องเขาเรียกว่าเราไม่ไปที่ปลายเหตุแล้วเราไปที่ต้นเหตุดีกว่าต้นเหตุที่อนาคตที่เด็กจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตและสุขภาพกายเนี่ยมันอยู่ที่ต้นต่อตั้งแต่ต้นทางต้นน้ำต
0: ้
1: นน้ำก็คือเด็กเมื่อไหร่ที่เราไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กไม่มีนโยบายที่จะมาขับเคลื่อนเรื่องนี้เนี่ยมันจะปล่อยให้เด็กเนี่ยพัฒนาการด้วยการที่จะสุดท้ายสมองช้าสมองไม่พัฒนามีปัญหาตามมาต่างๆนานาเยอะแยะมากมายสังคมก็ได้รับผลกระทบครอบครัวก็ได้รับผลกระทบคือวงกว้างเนี่ยเพราะฉะนั้นสภาศึกษาเขาก็เลยมาจับมือกันนะมันมีหลายหน่วยงานนะ
0: ก
1: ็มาร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มให้กับเด็กๆนะคะแต่จริงๆอ่ะก็จะเป็นความร่วมมือหลายๆภาคส่วนแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีนโยบายนี้ลงไปขับเคลื่อนก็คือเรียกว่าคุณคะคือแข่งกันเลยแหละว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะมีโมเดลพิเศษอะไรมีกิจกรรมอะไรคือจะทำให้เป็นรูปธรรมเดียวกันแต่ว่าจะต้องให้เห็นผลเป็นรูปธรรมคือให้เด็กเนี่ยปรับเปลี่ยนให้ได
0: ้เอาจริงแล้วนะรอบนี้นะไม่เอาจริงไม่ได้เลยนะ
1: คือ
0: เราพูดกันมาเยอะแล้วว่าปฏิรูปการศึกษาเด็กๆจะต้องเปลี่ยนแปลงคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้นต้องมีความเฉลียวฉลาดใช้เทคโนโลยีเป็นมี EQ ที่ดีแต่ว่าภาคการศึกษา alone หรือว่ากระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวไม่พอแล้วอย่างที่พี่กบบอกมันต้อง
1: เขาเรียกว่า
0: บูรณาการเลย
1: บูรณาการคือเขาจับมือหลายสำนักงานหลายส่วนงานหลายกระทรวงนะอย่างสาธารณสุขก็เข้ามากระทรวงศึกษาก็เข้ามาพม.ก็ต้อง
0: มีดิจิตอลไหม
1: ต้องเข้ามาหมดเลยถ้าเป็นระดับจังหวัดที่ใช้นโยบายขับเคลื่อน3เร่ง3ลด3เพิ่มเนี่ยก็จะมีสาธารณสุขจังหวัดพม.จังหวัดแล้วก็จะมีอะไรอีกล่ะชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านโรงเรียน
0: มหาไทย
1: โรงเรียนมหาไทยนะคะแล้วก็กระทรวงศึกษาก็โรงเรียนแล้วเนาะก็มาจับมือกันแล้วก็อาจจะมีอีกหลายภาคส่วนนะที่มาร่วมกันสมมติว่าท่าหนึ่งเขาก็ต้องมีการเลือกก่อนคัดกรองก่อนการคัดกรองเนี่ยก็จะเป็นหลายๆหน่วยงานอย่างพม.เป็นหลักเขาก็จะมีการสำรวจแล้วว่าบ้านนี้เป็นยังไงบ้างหมู่บ้านนี้มีเด็กกี่คนมีเด็กกี่คนแล้วเอามาดูซิว่าเด็กครอบครัวนี้มีปัญหาอะไรบ้างเขาจะเอาปัญหาต่างๆเนี่ยก็จะมีการประชุมมีการแบบส่งต่อกันสมมติว่าคุยกันแล้วมีเด็กที่แบบเขาเรียกว่าเด็กที่กลุ่มเป้าหมายที่จะต้องพัฒนาที่จะต้องส่งต่อหรือว่าบางคนแม้แต่ว่าเรื่องของครอบครัวความยากจนเราไม่เรียกความยากจนดีกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครอบครัว
0: รายได
1: ้
0: น
1: ้
0: อย
1: เหรอรายได้น้อยอ่ะก็ยากจนอันเดียวกันนะเนาะถ้าภาษาชาวบ้านก็ยากจนนะคะ
0: เส้นความยากจนพูดไปตรงๆเลยนะ
1: พูดความยากจนมันก็ยังมีอยู่นะคุณตีคุณเชื่อไหมว่าในแต่ละชุมชนเนี่ยถ้าเราไม่ลงไปลึกๆจริงๆอ่ะเราอยู่ในตัวเมืองเราไม่รู้หรอกว่าครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยปัญหาปากท้องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบเซนซิทีฟนะบางทีเนี่ยพ่อแม่ลูกมีลูกสองคนพ่อแม่ไม่ได้เรียนจบสูงเพราะฉะนั้นงานที่ทำก็รับจ้างทั่วไปบางคนก่อสร้างบางคนไปรับจ้างทำงานร้านอาหารแต่ต้องไปอยู่ต่างจังหวัดต้องเข้ามาในตัวเมืองสุดท้ายลูกหลานต้องอยู่กับใครตายายปู่ย่า
0: โอ้ปัญหา
1: ตายายปู่ย่า
0: ปัญหาคลาสสิกเลยเนี
1: ่
0: ย
1: ใช่แล้วทีนี้จะเอายังไงล่ะตายายก็รักเด็กไงเป็นห่วงเด็กก็ตามใจเด็กเลี้ยงเด็กเพราะว่าบางทีตาก็แก่แล้ว80กว่า90กว่าบางทีมันจะเลี้ยงก็ไม่ไหวแล้วทีนี้ก็ให้เด็กอยู่กับมือถือสุดท้ายก็เป็นปัญหาตามมาเด็กก็จะมีพัฒนาการช้าเขาบอกว่าพัฒนาการช้าเนี่ยยุคนี้เด็กเป็นกันเยอะพูดช้าอันนี้คือปัญหาสำคัญเลยเด็กพูดช้าพัฒนาการด้านสมองช้า
0: ความสามารถด้านภาษาการสื่อสาร
1: การสื่อสารเด็กพูดช้าเด็กไม่เข้าสังคมไม่ชอบคุยกับใคร
0: ก็อยู่กับตัวเองอยู่กับหน้าจอ
1: แล้วก็มีความรู้สึกว่าโลกของฉันคือโลกในโซเชียลมีความสุขกับการเข้าไปดูโซเชียลแล้วทุกวันนี้คุณดูสิไปเล่นแพลตฟอร์มหลายๆแพลตฟอร์มเด็กเข้าไปเล่นได้แล้วมันมีสุ่มเสี่ยงมากเลยอ่ะเราเข้าไปดูก็ยังเห็นเด็กเป็นแพลตฟอร์มที่เด็กเข้าไปแล้วก็เด็กก็เกิดพฤติกรรมเรียนแบบ
0: โอ้
1: ใช่ไหม
0: ไม่มีการควบคุมที่ดีพอนะครับก็เริ่มต้นที่สถาบันครอบครัวแหละสุดท้ายก็ย้อนกลับมาโอ้นะก็เป็นหวังว่าการบูรณาการครั้งนี้เนี่ยมันก็คงจะเป็นโมเดลให้งานอื่นๆหรือว่าเป้าหมายอื่นนั้นจะได้เห็นเป็นรูปแบบตัวอย่างต่อไปนี่คือบูรณาการเรื่องของการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพราะต้องอาศัยหลายภาคส่วนเหมือนกันต่อไปเราก็จะไม่แยกกันทำละนะกระทรวงต่างๆสมัยก่อนเราก็แยกกันทำงานนะแล้วมันก็มีความซ้ำซ้อนกันบ้างเสริมซ้อนบ้างผู้ใหญ่บางคนบอกว่าเป็นการเสริมซ้อนนะฮะแก้ไขคำว่าซ้ำซ้
1: อน
0: จะซ้อนยังไงก็ตามทีมันก็เป็นการซ้อนกันเนาะมันไม่ได้เป็นการส่งแบบผลักดันกันและกันหรือว่าทำให้แต่ละอันนั้นได้ทำสิ่งที่มันดีที่สุดสำหรับตัวเองแล้วก็ร่วมมือกันเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะต้องทบทวนใหม่มีการพูดถึงการปฏิรูประบบลักษณะนี้ด้วยนะระบบราชการมีการยุบรวมกระทรวงก็มีแบบนี้เหมือนกันล่าสุดเนี่ยก็ทางกระทรวงอวก็ดีเนี่ยรวมถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยก็จริงๆกระทรวงดิจิทัลนี่เป็นสิ่งที่แตกแขนงออกมาจากอวเหมือนกันนะแต่ทีนี้เขาก็มีคำถามว่ามันมีบางเรื่องที่มันซ้ำซ้อนกันเช่นเรื่องการลงทุน AI เรื่องอะไรทำนองเนี้ยสกิลรีสกิลมันก็มีการพูดถึงว่าทำไมเราไม่รวมกันแล้วก็ใช้งานเป็นที่ตั้งแล้วเราก็แบ่งงานกันทำนะไม่ต้องใช้กระทรวงเป็นที่ตั้งตรงนี้ก็อย่างพี่กบพูดมาก็น่าสนใจว่าเขาบูรณาการกันมาแล้วก็หวังว่าโครงการหรือว่าโปรเจกต์การพัฒนาเด็กและเยาวชน3อันเนี่ยนะ3
1: นโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่ม
0: 3ลด3เพิ่มนี่โอ้โหนี่คือโมเดลเลยเดี๋ยวมาติดตามความคืบหน้าต่อไปพี่กบจะไปรายงานสดมา
1: ได้เลยค่ะ
0: ที่ไหนฮะ
1: กระทรวงไหนดี
0: คือถ้าม
1: ีโอกาสนะคะก็จะแต่ตอนนี้เนี่ยนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มเนี่ยสามารถไปติดตามได้ทุกวันพุธในรายการชั่วโมงสุขภาพนะคะในเวลา10
0: ขายของละแน
1: ่10นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกานะคะครึ่งชั่วโมง30นาทีนี้นะคะเต็มเปี่ยมไปด้วยนโยบายขับเคลื่อนทุกภาคส่วนทุกจังหวัดนะคะตอนนี้เดินทางมาหลายจังหวัดแล้วนะคะระยะเวลาในการทำงานของเราเน
0: ี่
1: ยเรียกได้ว่าเราเองเป็นสื่อกลางที่จะช่วยกันขับเคลื่อนเพราะว่ากรมประชาสัมพันธ์ก็เป็นหนึ่งในกระทรวงหลายกระทรวงนะคะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ร่วมกันขับเคลื่อนแล้วก็จะทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นสื่อกลางที่จะทำให้เด็กเนี่ยได้มีพัฒนาการที่ดีแล้วก็สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น
0: นี่ครับโอ้โหเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องราวของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและข่าวสารเพิ่มเติมตัวนี้พักสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
8: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
7: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
8: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
7: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
8: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
9: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
10: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
1: 13:39 นะคะ40 นาทีแถมให้40 นาทีแล้วกันนะคะก็กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะข่าวสารเรายังมีอัปเดตกันด้วยนะคะแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจมากันที่เรื่องที่เราจะฝากให้ทุกคนนั้นไปร่วมกิจกรรมกันหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายผนึกพลังทุกภาคส่วนค่ะสร้างปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์นะคะจัดกิจกรรมสำคัญเลยนะคะในรอบปีนั่นก็คือกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจะมีขึ้นในวันที่24นี้แล้วก็คือวันศุกร์นะคะไปจนถึงวันที่31 กรกฎาคมสิ้นเดือนนี้จัดที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครค่ะแล้วก็บริเวณถนนคนเดินคลององอ่างคุณไปแล้วใช่ไหมคลององอ่าง
0: บรรยากาศดีมากๆอาหารอร่อย
1: เขาบอกว่าสวยสวยงามแล้วก็เหมาะมากๆนะคะในยามค่ำคืนแล้วก็ยังมีคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ค่ะพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมไปถึงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งคนที่เร่ร่อนนะคะให้สามารถที่จะกลับมาดูแลตัวเองได้กลับคือ ืนสู่สังคมได้อย่างแน่นยืนค่ะสำหรับไฮไลท์นะคะในงานนี้นะคะในวันอาทิตย์นี้ค่ะ26กรกฎาคมจะมีพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่เขาบอกว่าจะมีการจัดพิธีตักบาตรทางเรือครั้งแรกนับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์นะคุณมันน่าไปนะและที่สำคัญเนี่ยกิจกรรมเนี่ยมันมีหลากหลายมากๆ
0: เหมือนพระสงฆ์ท่านก็จะพายเรือแบบนี้
1: พระสงฆ์น่าจะไม่พายน่าจะมีเจ้าหน้าที่พายน
0: ่
1: าจะม
0: ีฝีพายเป็นเรือลำเล็กๆ
1: เป็นเรือลำเล็กๆแต่ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่น่าจะเล็กนะเพราะว่านิมนต์พระภิกษุสงฆ์75รูปจาก3เส้นสายทางน้ำนะคะสำคัญทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่จุดเดียวมีหลายจุดแต่ว่าจะตักบาตรพร้อมกันนะคุณนึกภาพออกไหมตักบาตรพร้อมกันรวมทั้งหมดเนี่ย3เส้นทางสายน้ำแล้วก็พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาอยู่ในพิธีทำบุญตักบาตรเนี่ย225รูปก็คือคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบคลองเปรมประชากรนะคะแล้วก็ได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระราชาคณะและพระเถระเถรานุเถระจากวัดสำคัญสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดราชบพิตรวัดสะเกดวัดพระเชตุพนวัดบรมนิวาสราชวรวิหารวัดบวรนิเวศแล้วก็วัดไตรมิตรวัดเบญจมบพิตรแล้วก็ทุกวัดที่อยู่ริมคลองด้วย ใครที่วางแผนไปจะไปเที่ยวงานนะคะเห็นบอกว่าในงานนี้เนี่ยนอกจากจะมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันที่26กรกฎาคมแล้วนะคะก็ยังมีการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบสานวิถีวัฒนธรรมทางน้ำแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะก็จะมีตลาดสตรีทชุมชนสตรีทอาร์ตมีตลาดชุมชนมีการแสดงแล้วก็กิจกรรมทางศาสนาศิลปะวัฒนธรรมนิทรรศการมีชีวิตแล้วก็กิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่สะท้อนคุณค่าทางสายน้ำของประเทศไทยด้วยค่ะก็จะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดนะคะสวยงามมากๆสายน้ำแห่งชีวิตแห่งนี้นะคะไม่ได้จัดแค่เฉพาะแค่วันเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าจะเริ่ม24กรกฎาคมนี้ไปสิ้นสุด31กรกฎาคมค่ะ
0: 1สัปดาห์เต็มๆ
1: ค่ะ
0: เที่ยวได้ทุกครบครบทุกรสชาติจริง
1: ๆใช่ค่ะ
0: บรรยากาศสบายๆย้อนยุคด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือสายบุญที่อาจจะเห็นในละครเนาะที่พระสงฆ์เนี่ยนะพายเรือตักบาตรในละครแนวพีเรียดเนี่ยนะตักบาตรแล้วก็มีคนมาใส่บาตรเนี่ยนะโอ้โห
1: แล้วก็
0: เป็นบรรยากาศที
1: ่ธรรมชาติเช้าๆอ่ะเนาะและที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่า3สายเส้นทางสายน้ำเนี่ยมาร่องเรือจากทั้ง3เส้นทางน้ำเนี่ยมาบรรจบกันนะคะที่บริเวณประรำพิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการนะคะแล้วก็จะมีการประกอบพิธีสงฆ์และพอให้พรแก่ประชาชนที่มาร่วมงานด้วยก็เป็นประวัติศาสตร์เลยนะ
0: เมืองไทยเมืองแห่งสายน้ำเมืองแห่งสายน้ำไงเมืองแห่งคลองเบนิดตะวันออกนี่คือฉายาของกรุงเทพมหานครนั้นเนี่ยเราอยู่กับคลองมานานนะฮ
1: ะ
0: แม้กระทั่งวิถีของการทำบุญตักบาตรวิถีของการไปบิณฑบาตของพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็ใช้ลำคลองนี่แหละเป็นเส้นทางในการสัญจรในอดีตที่ผ่านมาแล้วมันก็จะทำให้เห็นถึงเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของไทยวันนี้เสน่ห์เหล่านี้กลับมาอีกครั้งนึงให้ท่านได้ยนโฉมอีกครั้งพลาดไม่ได้แล้วนะฮะโอ้นี่ก็คือเรื่องที่ชวนกันไปเที่ยวไปกินไปสัมผัสบรรยากาศกันแต่ว่าอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการเงินเมื่อสักครู่คุยประเด็นคุยกันประกันสังคมแล้วก
1: ็
0: ผมเองก็พูดถึงแนวโน้มที่ประกันสังคมเองก็อยากจะขยายเงินกองทุนแล้วก็สิทธิประโยชน์เนี่ยจริงๆถ้าหาเงินได้เยอะเนี่ยประเทศหาเงินได้เยอะก็ไม่ใช่เรื่องลำบากอะไรงบประมาณก็จัดสรรให้ได้น
1: ะ
0: แต่ว่าปัญหาคือเราหาเงินได้ไม่เยอะนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าภายใต้ข้อจำกัดด้วยการหาเงินได้ไม่เยอะเศรษฐกิจคงที่แบบนี้เนี่ยเราจะเอาเงินจากไหนมาให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องเกษียณไปหรือว่าคนที่ชราภาพไปซึ่งมีจำนวนมากขึ้นทุกปีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยไปศึกษาไอเดียจากญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นเขาผ่านประสบการณ์นี้มาก่อนนะฮะก็คือประสบการณ์ของผู้สูงอายุสังคมสูงอายุแบบขั้นสุดอะซูเปอร์เอจสุสัยตี้เลยทีเดียวเขาเนี่ยไม่ต้องหาเงินเพิ่มก็ได้เขาบอกว่าคุณไม่ต้องหาเงินเก่งก็ได้นะประเทศคุณเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าคุณบริหารจัดการให้เป็นก็คือการส่งเสริมให้คนที่มีเงินออมนะฮะคนที่มีเงินเนี่ยผันเงินเหล่านั้นเอามาใช้ประโยชน์เอาไปต่อยอดหาผลตอบแทนในตลาดท ที่มันสร้างผลตอบแทนสร้างรายได้ได้เยอะ
1: ค
0: ือไม่ใช่ไปนอนแช่อยู่ในธนาคารนิ่งๆแล้วมันไม่ได้ต่อยอดออกดอกออกผลนี่คือไอเดียของเขาญี่ปุ่นเขาก็เลยมีโครงสร้างของกองทุนบำเหน็จบำนาญนะฮะกองทุนประกันสังคมอะไรลักษณะเนี้ยที่ค่อนข้างใหญ่มากๆและหาเงินได้เก่งมากๆคือเขาเอามืออาชีพมาบริหารเงินเหล่านี้เอาไปลงทุนในตลาดหุ้นตลาดหุ้นระยะยาวแล้วก็ตลาดพันธบัตรก็คือเป็นทรัพย์สินที่เสี่ยงขึ้นเยอะหน่
1: อ
0: ยแต่ผลตอบแทนก็เยอะมากขึ้นเป็นเงาตามตัวไทยเราเลยไปศึกษาไอเดียนี้ไอเดียนี้ที่ชื่อว่านิซ่าของญี่ปุ่นเพื่อจะเอามาสร้างแผนเกษียณลงทุนให้คนที่มีเงินออมโอเคคนที่ไม่มีเงินออมคนที่ต้องการเงินก็เป็นอีกเรื่องนึงก็ต้องได้รับการดูแลแต่คนที่เขามีเงินอยู่แล้วเนี่ยคนที่มีเงินออมอยู่แล้วเนี่ยหาเงินมาตลอดชีวิตเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่รู้จะเอาเงินออมไปทำไรก็ฝากไว้ธนาคารเฉยๆมันน่าเสียดายนะพี่กบ
1: มันไม่ต่อยอด
0: ไม่ต่อยอดนะเขาก็เลยหาวิธีการในการสร้างแรงจูงใจให้คนที่มีเงินออมเหล่านี้เอาไปลงทุนนะครับในกรอบการลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นพันธบัตรต่างๆด้วยการให้แรงจูงใจลดหย่อนภาษีเลย600,000 บาทคุณก็จะได้เอาเงินคุณเนี่ยนะมาต่อยอดเพิ่มเติมแล้วก็เงินทุนเหล่านี้ก็เอามาใช้ในการบริหารจัดการในรูปแบบของเงินประกันสังคมเงินบำเหน็จบำนาญเงินเพื่อการชราภาพก็ว่ากันไปนะฮะเป็นโครงการที่สังคมก็ได้ประโยชน์ด้วยจากเงินเหล่านี้นี่คือการผันทรัพยากรที่ทุกฝ่ายรอคอยจริงๆว่าอยากจะให้มีกลไกนี้สักทีหนึ่งนะตอนนี้ไทยเรากำลังเร่งมาตรการทุกวิถีทางเพื่อดึงเงินออมของภาคครัวเรือนที่ไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเปลี่ยนมาเป็นการลงทุนระยะยาวในหุ้นและพันธบัตรท่ามกลางสถานการณ์สังคมสูงวัยที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วและเป็นภาระด้านเงินบำนาญและค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นทุกวันนี้นะครับโดยกลต.หรือว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก็บอกถึงโครงการนี้นะครับว่านักลงทุนไทยจะสามารถจัดสรรเงินลงทุนได้สูงสุด600,000 บาทต่อปีในผลิตภัณฑ์การเงินที่หลากหลายหุ้นตราสารหนี้กองทุนรวมเสี่ยงเยอะหน่อยแต่ผลตอบแทนก็เยอะหน่อยแต่เสี่ยงเยอะที่ว่านั้นไม่ได้เยอะจนเกินกว่าที่เราจะรับไม่ไหวนะไม่ใช่เสี่ยงจนประเภทที่ว่ามีโอกาสล้มละลายไม่มีทางนะครับการบริหารจัดการเงินกองทุนของท่านก็จะเป็นไปในแบบมืออาชีพที่เป็นไปอย่างระมัดระวังและอยู่ในหลักการในกรอบนะครับที่ท่านรับความเสี่ยงได้และก็จะต่อยอดเงินทุนเหล่านั้นเพื่อจะไปบริหารจัดการเพื่อสังคมต่อไปนะครับโดยโครงการเหล่านี้อ้างอิงมาจากนิซ่านะฮะหรือว่านิปปอนอินดิวิดิวัลSavings Account ของญี่ปุ่นเพื่อจูงใจให้ภาคครัวเรือนหันมาลงทุนระยะยาวโดยกำหนดเป้าหมายการลงทุนแทนที่จะเก็บออมเงินไว้ในบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นหลักนะครับซึ่งได้ผลตอบแทนต่ำเหลือเกินแนวคิดแบบนี้ทำมาเกือบ1ปีแล้วนะครับในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยมีผลการดำเนินงานไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะฮะอันเกิดจากความไม่แน่นอนทางการเมืองต่างๆแล้วก็การไหลออกของเงินลงทุนตอนนี้ก็เลยเป็นโอกาสในการที่จะจูงใจให้ครัวเรือนเปลี่ยนมาลงทุนในช่วงที่หุ้นไทยกำลังราคาไม่สูงดัชนียังต่ำแบบนี้เนี่ยนะครับก็เป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาช่องว่างด้านเงินเกษียณและเงินบำนาญที่กำลังขยายตัวคือคนต้องการเงินมีเยอะขึ้นแต่เงินกลับมีน้อยลงนะฮะจริงๆเงินไม่ได้มีน้อยนะแต่ว่าไม่ได้ถูกผันมาใช้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่านั้นเองโครงการนี้ก็ทำไปเพื่อที่จะเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยสร้างกลไกในการผันเงินเหล่านั้นเอามาใช้ให้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสในการตกไปถึงมือคนที่ต้องการเงินจริงๆก็คือกลุ่มคนที่เกษียณเป็นเงินลักษณะบำนาญเพื่อสังคมสูงวัยตอบโจทย์ความท้าทายของเมืองไทยแบบตรงทุกข้อเลย
1: ค่ะถือว่าญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วก็นำร่องหลายๆประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุของเขาญี่ปุ่นเป็นประเทศที่แบบเรียกว่าต้นๆเลยนะเรื่องของการมีบ้านสำหรับผู้สูงอายุซึ่งไทยเนี่ยเคยไปดูงานที่นั่นนะคะก็นำมาปรับใช้ด้วยซึ่งการดูแลของเขาเนี่ยอาจจะครบถ้วนเลยนะเพราะว่าอนาคตก็ต้องวางอนาคตไว้สำหรับประชาชนของเขาแต่ไทยเรากลับมามองที่ไทยเราเนี่ยไม่น้อยหน้านะทุกวันนี้มีโครงการสำหรับบ้านผู้สูงอายุ
0: มีด้วย
1: มีเยอะนะคะมีหลายที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะย้ำกันเลยนะคะเรื่องของสวัสดิภาพของผู้สูงอายุเนี่ยสำคัญมากๆคุณภาพก็ดีเหมือนกันและไทยเราเนี่ยตอนนี้ก็เปิดให้หน่วยงานหลายๆหน่วยงานนะคะแล้วก็ร้านค้าผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยที่สนใจจะรับผู้เขาเรียกว่าลูกจ้างนะคะที่มาทำงานที่เป็นผู้สูงอายุ ตอนนี้มีหลายที่แล้วนะคะที่เราไปเห็นอ้าวเป็นผู้สูงอายุนะคะอย่างAmazon เขาก็มีผู้สูงอายุใช่มีแล้ว
0: คนขับแท็กซี่มีหรือยัง
1: มีแล้ว
0: มีอยู่แล้ว
1: มีอยู่แล้ว
0: อาจจะมีมากกว่านี้ด้วย
1: แม่ค้าพ่อค้าอันนั้นมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเขาจะดูในรูปแบบของผู้ประกอบการรับผู้สูงอายุเข้าไป
0: เป็นลูกจ้างขนาดนั้นใช่ไหม
1: เป็นลูกจ้างไปทำงานเพราะว่าหนึ่งเกษียณออกมาใหม่ๆเนี่ยในช่วงอายุ60-70ปีที่ยังสามารถที่จะเดินเหินได้ไปทำงานได้อย่างปกตินะคะบางคนเนี่ยมีความรับรู้เยอะอย่างบางคนน่ะเกษียณออกมาเป็นผู้จัดการอยู่แล้วหรือว่าเป็นพนักงานบัญชี
0: เสียดายความรู้และประสบการณ์เนาะ
1: เสียดายทำงานบัญชีทำงานด้านการเงินอยู่แล้วเนี่ยเขาก็อาจจะรับสมัครเพื่อไปเป็นที่ปรึกษา
0: เย
1: ี่ยมเลยนะคุณประสบการณ์เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยผู้สูงอายุที่อายุ60ปีเกษียณไปแล้วเนี่ยประสบการณ์เนี่ยสั่งสมมานานพอสมควร
0: มีคุณค่านะประเมินค่าไม่ได้ด้วย
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็สำคัญมากๆนะคะ
0: เป็นภาพสะท้อนในญี่ปุ่นเองผมไปมาเนี่ยผู้สูงอายุที่ทำงานทุกที่เลย
1: ใช่ไหม
0: เป็นรปภ.ก็ยังเป็นแท็กซี่นี่ผู้สูงอายุแทบทั้งหมดเป็นผู้สูงอายุเนี่ยแล้วก็เป็นรปภ.เป็นคนดูแลสถานที่ต่างๆเป็นพนักงานโบกธงอะไรก็ว่าไปนะเขาแข็งแรงแล้วเขามีความสุขอยากทำงานต่อไปแล้วรู้สึกมีคุณค่าสร้างประโยชน์ให้สังคมได้
1: อย่างน้อยก็มีรายได้ที่เขาจะได้ไม่ต้องไปพึ่งลูกหลานหรือว่าเป็นภาระให้กับลูกหลานนะคะอย่างน้อยในช่วงเวลาหลังจากนั้นเนี่ยเกษียณไป10ปีอาจจะมีเงินเก็บมีเงินอะไรก็ได้ดูแลตัวเองแล้วก็ที่สำคัญคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเนี่ยจะดูมีความสุขเพราะว่าได้ไปเจอผู้คนได
0: ้
1: พูดคุยได้และไม่เหงาอ่ะที่สำคัญเลยเพราะว่าคนเราพอเกษียณไปแล้วเขาอยู่กับตัวเองอ่ะบางคนเนี่ยไม่ได้มีครอบครัวอยู่คนเดียวมันก็อาจจะเป็นไปได้นะเห็นหลายคนแล้วพออยู่คนเดียวไม่ได้มีเพื่อนไม่มีฝูงอะไรเพราะว่าบางคนเนี่ยมีแต่ลูกน้องลูกน้องก็ทำงานไปก็ไม่รู้จะไปคุยกับใครดีสุดท้ายนะคะไม่สูงสิงไม่พูดคุยสุดท้ายเป็น
0: ภาว
1: ะซึมเศร้าค่ะเป็นกันหลายคนนะคะทุกวันนี้เขาก็เลยมีชมรมผู้สูงอายุคุณเห็นไห
0: ม
1: ตามสถานที่สาธารณะต่างๆก็จะเห็นกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยไปออกกำลังกาย
0: คักมาก
1: แล้วเขาจะมีแบบว่าจัดเที่ยวจัดไปเที่ยวแบบว่าไปสวนสาธารณะไปทำกิจกรรมกันนะคะไปเต้นแล้วก็ไปร้องเพลงตามโรงพยาบาลก็จะมีให้กับผู้ป่วยฟังหรือว่าอาจจะไปทำกิจกรรมต่างๆนะคะที่มีประโยชน์มากมายอันนี้ก็ถือว่าเป็น
0: นี่คือเมืองไทยในยุคทศวรรษที่21ละเป็นสังคมสูงวัยเป็นซิลเวอร์อีโคโนมีเศรษฐกิจผมสีดอกเรา
1: ใช่อุ้ยต่อไปดิฉันก็น่าจะ
0: สวยมาก
1: ดิฉันน่าจะเป็นเทรนสีดอกเราม
0: าแล้วนะ
1: สีกำลังมาแรงนะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่เขาเรียกว่าอะไรนะเข้าสู่
0: สังคม
1: ผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าเราก็ต้องตั้งรับให้ดีว่าจะต้องเดินแบบไหนนะคะให้มีคุณภาพชีวิตดีๆแล้วก็ไม่เป็นภาระให้กับสังคมแล้วก็คนรอบข้างคนในครอบครัวด้วยนะคะอีกเรื่องนึงละกันนะคะคุณ
0: เร
1: ื่องของการทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569นี้นะคะหลังจากที่มีการประกาศผลไปแล้วเมื่อวันที่20ใช่ไหมว่าใครผ่านบ้างใครไม่ผ่านบ้างคนที่ผ่านก็ไปยืนยันตัวตนนะสามารถยืนยันตัวตนได้นะคะยาวๆเลยส่วนใครที่ไม่ผ่านก็ไปยื่นอุทธรณ์ได้นะคะยื่นอุทธรณ์ขอสิทธิเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันนี้ล่ะค่ะเป็นต้นไปเลยไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้เพราะฉะนั้นนะคะรัฐบาลก็เตรียมทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐค่ะไม่นำมาเป็นเกณฑ์ตัดสิทธินะสำหรับคนที่ก่อนหน้านี้มันมีกระแสดราม่าเลยแหละในโซเชียลเลยเรื่องของคนมีรถยนต์ไม่มีรถยนต์แล้วรถยนต์ถูกขโมยนู่นนั่นนี่นะคะเอามาดูกันหน่อยค่ะเขาบอกว่ารถยนต์อายุเกิน20ปีนะคะที่จะต้องไม่นำมาใช้เป็นเกณฑ์ตัดสิทธินะคือถ้าใครมีรถยนต์อายุเกิน20ปีเนี่ยโอเคผ่านอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าคนที่มีจักรยานยนต์ล่ะอายุเกิน15ปีนะคะแล้วก็รถจักรยานยนต์2คันถ้าคันใดคันหนึ่งเนี่ยยังอยู่ระหว่างผ่อนรถพังไม่ได้ต่อทะเบียนให้แจ้งกรมการขนส่งทางบกได้เลยค่ะแล้วก็ขายรถไปแล้วแต่ยังไม่โอนให้นำหลักฐานการขายเนี่ยไปแจ้งที่ขนส่งได้เลยหรือไม่มีหลักฐานก็ใช้ใบบันทึกถ้อยคำก็ได้เอาแบบง่ายๆแหละสังเกตดูว่าเขาอำนวยความสะดวกคือไม่ต้องขั้นตอนยุ่งยากอะไรแล้วนะคะหรือบางคนถูกสวมสิทธิ์ซื้อรถแจ้งขนส่งได้เลยเพื่อบันทึกข้อมูลด่วนนะคะอันนี้ต้องด่วนเลยนะแล้วก็นักศึกษาล่ะถ้าเป็นนักศึกษานอกระบบแต่จะมีการพิจารณาเกณฑ์รายได้ก่อนนะแล้วก็ทรัพย์นะคะทรัพย์สินอื่นๆร่วมด้วย ทีนี้ช่องทางการยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะสามารถยื่นได้แล้วค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะไปจนถึง20กันยายนขออภัยค่ะเมื่อสักครู่เราบอกว่าวันที่30ใช่ไหม20กันยายนนะคะผ่านทางแอปเป๋าตังก็ได้หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารของภาครัฐนั่นก็คือกรุงไทยออมสินธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามนะคะยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะถึง20กันยายนนี้ซึ่งจากเดิมเนี่ยเขาให้31กรกฎาคมขยายไปถึง20กันยายนแล้วก็มีอีกช่องทางหนึ่งนะคะล่าสุดเลยวันสต็อปเซอร์วิสทุกอำเภอเพิ่งได้อ่ะก็ไปสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะหรือใครที่จะรอฟังอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวรอครม.ครม.บ่าย2นี้นะคะไปติดตามด้วยค่ะ
0: โอ้โหช่วงท้ายเชิญเที่ยวเพราะว่ากระแสดราม่าอีกหนึ่งกระแสรถไฟที่เกิดอุบัติเหตุมาเนี่ยตอนนี้มันก็เลยทำให้มีการหยุดชะงักนะฮะในการที่จะพัฒนาหรือว่าอะไรต่างๆก็คือกลับมาทบทวนระบบก่อนทบทวนความปลอดภัยแต่ตอนนี้ได้เวลาละที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจะได้ขยับขยายนะฮะให้บริการรถไฟเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เข้าถึงพื้นที่ต่างๆได้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครและเป็นพื้นที่ที่โดดเด่นอย่างอยุธยาสมัยก่อนเวลานั่งรถไฟไปอยุธยานี่ต้องเต็มลาไปเลยชั่วโมงครึ่งน
1: ะ
0: คือนั่งแบบชิวๆไปฮะใครชวนแฟนชวนเพื่อนไปนี่โอ้ใช้เวลาเต็มที่เลยไม่ต้องห่วง
1: เหนียวขึ้นไปกินด้วย
0: นะแต่ตอนนี้เน
1: ี่ย
0: ตอนนี้เขาบอกว่ากรุงเทพฯอาจจะใช้เวลาสั้นกว่านั้นนะเสียใจด้วยนะใครที่เป็นสายชิวก็จะถึงเร็วขึ้น
1: เพราะว่าก็ได้ไปเที่ยวนานขึ้น
0: นี่ไงนะฮะก็ตั้งแต่1สิงหาไปเป็นต้นไปเนี่ยนะฮะทางการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเปิดให้บริการขบวนรถพิเศษชานเมืองปรับอากาศ HRT Bangkok Connect ปรับอากาศแล้วไม่ได้รับลมเหมือนเดิมแล้วลมร้อนไม่มีใครอยากปรับอากาศเย็นๆสบายๆเส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตอยุธยาเริ่มวิ่งให้บริการทุกวันเลยนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ตอนนี้ขออภัยเดี๋ยวไปฟังการแถลงมติคณะรัฐมนตรีกันก่อนเดี๋ยวไปต่อข่าวนี้ในสัปดาห์หน้า
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราลาไปก่อนนะคะติดตามการแถลงครม.ค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้พร้อมที่จะแถลงแล้วเราไปรับฟังกันเลยครับ
2: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านดิฉันรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลนะคะจะขอทำหน้าที่แถลงมติคณะรัฐมนตรีของวันอังคารที่21กรกฎาคมค่ะเริ่มต้นเป็นเรื่องของข้อสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านนายกไม่สบายใจนะคะหลังจากที่ได้มีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ไปแล้วแต่ก็พบว่ามีเสียงสะท้อนของประชาชนที่เป็นผู้เดือดร้อนนะคะยังมีอีกจำนวนหนึ่งที่ว่าไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ดูแล้วยังเป็นคนที่มีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังนั้นท่านนายกก็ได้พูดย้ำในคณะรัฐมนตรีค่ะว่าเรื่องนี้ต้องเอาไปทบทวนอย่างด่วนนะคะคนที่เดือดร้อนเนี่ยแล้วเขาต้องการทำเรื่องที่จะอุทธรณ์ประชาชนไม่ควรเป็นฝ่ายที่จะต้องวิ่งเข้าหารัฐหรือรอการอุทธรณ์แต่ต้องให้หน่วยงานของรัฐนะคะเป็นฝ่ายเข้าไปหาประชาชนลงพื้นที่ค้นหารับฟังและแก้ปัญหาเชิงรุกค่ะเพื่อไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือต้องหลุดจากระบบซึ่งจากข้อสั่งการอันนี้นะคะก็นำไปสู่การมอบหมายให้แก่3หน่วยงานหลักๆด้วยกันค่ะ1คือกระทรวงมหาดไทยนะคะให้บูรณาการการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่สิ่งที่จะต้องทำก็คือเร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรได้รับความช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วค่ะหน่วยงานที่2กรมการขนส่งทางบกนะคะให้เร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันพร้อมลดภาระประชาชนในการจำหน่ายทะเบียนหรือยกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพและเร่งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคหน่วยที่3ค่ะกระทรวงการคลังนะคะท่านให้ไปเร่งทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพความเดือดร้อนปัจจุบันตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่อาจทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบและเสนอแนวทางกลับมายังคณะรัฐมนตรีโดยเร็วค่ะเรื่องที่2นะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้เล่าถึงผลสำเร็จจากการไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วง4วันที่ผ่านมานะคะเป็นการไปเยือน3เมืองด้วยกันคือเซี่ยงไฮ้เฉิงตูและปักกิ่งความสำเร็จที่ปรากฏขึ้นก็เป็นยกระดับความสัมพันธ์4ระดับด้วยกันนะคะระดับแรกคือระดับรัฐบาลต่อรัฐบาลท่านนายกได้เข้าพบท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและมีการประชุมในระดับทวิภาคีกับท่านนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงนะคะมากไปกว่านั้นในระดับรัฐบาลของไทยกับในระดับมณฑลก็ได้มีการหารือกับผู้บริหารที่เซี่ยงไฮ้และเฉิงตูด้วยกันที่จะนำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆทั้งสองเมืองนี้ก็เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ทันสมัยในเรื่องของ AI เพราะฉะนั้นจึงเป็นพื้นฐานที่ดีที่จะได้มีความร่วมมือทางด้านการค้าการลงทุนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่อไปอีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องของเอกชนกับเอกชนค่ะในการเดินทางไปที่เฉิงตูนี้ท่านนายกไปเปิดสำนักงาน BOI แห่งที่4ค่ะที่เมืองเฉิงตูซึ่งเป็นพื้นที่แรกในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนนะคะถือเป็นครั้งแรกที่เราจะเจาะไปยังกลุ่มนักลงทุนในภูมิภาคที่แตกต่างจากเดิมซึ่งก่อนหน้านั้น VOI เนี่ยมีสาขาอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ที่กวางเจาแล้วก็ที่ปักกิ่งแต่ว่าครั้งนี้ก็จะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เราหวังที่จะดึงดูดนักลงทุนจีนให้มาลงทุนในอุตสาหกรรมที่ทันสมัยซึ่งท่านนายกก็ย้ำว่าการไปพูดคุยกับนักลงทุนจีนนั้นไม่ได้เพียงเพื่อการนำเม็ดเงินเข้าประเทศเท่านั้นนะคะแต่การทำธุรกิจจากนี้ไปจะต้องนำไปสู่การจ้างงานและการพัฒนาทรัพยากรบุคทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยเราโดยเฉพาะในเรื่องของ R&D ด้วยนะคะและความสำเร็จในเรื่องที่4ก็คือความมีแผนที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในระดับประชาชนกับประชาชนให้มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนักศึกษาวัฒนธรรมการเชื่อมมิตรไมตรีกับสื่อมีเดียต่อมีเดียรวมถึงการโปรโมทในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็บริษัทแพลตฟอร์มจีนเขาก็ได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในโลกโซเชียลมีเดียของเขานะคะนอกจาก4ประเด็นหลักที่ถือเป็นความสำเร็จแล้วเนี่ยในทางปฏิบัติก็มีการลงนามความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐไทยกับจีนรวมถึง15ฉบับด้วยกันนะคะครอบคลุมความร่วมมือด้านการศึกษาการวิจัย AI การพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมการสำรวจอวกาศการส่งออกสัตว์น้ำการบริหารจัดการน้ำการสาธารณสุขแล้วก็ยังมีเรื่องของการสื่อสารด้วยนะคะรวมแล้ว15ฉบับซึ่งท่านนายกได้สั่งการในคณะรัฐมนตรีว่าเรามีความสำเร็จมาณระดับหนึ่งคือการลงนามในเอกสารความร่วมมือแต่ว่าต้องไม่หยุดเพียงแค่นั้นนะคะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเร่งไปจัดทำแผนปฏิบัติการหรือที่เรียกว่า action plan ในแต่ละด้านแล้วก็กำหนดกรอบเวลาให้ชัดเจนเพื่อผลักดันสิ่งที่ได้เริ่มขึ้นมาแล้วให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและต้องกลับมารายงานให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบด้วยนะคะในส่วนมติคณะรัฐมนตรีค่ะดิฉันมีเพียงแค่เรื่องเดียวนะคะในเรื่องของการดูแลพี่น้องในพื้นที่ภาคใต้5จังหวัดค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบวงเงินจากงบกลาง843ล้านบาทนะคะเพื่อนำไปฟื้นฟูระบบชลประทานในพื้นที่จังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสนะคะในกรอบ843ล้านบาทนี้ก็จะแบ่งเป็น67รายการด้วยกันซึ่งเป็นโครงการที่ใช้ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเช่นการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1 นะคะที่สงขลาซ่อมแซมคลองระเกตอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสตูลขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมานะคะที่คลองระบายน้ำ D7 จังหวัดยะลาแล้วก็ยังมีโครงการในกลุ่มของการซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ๆอีกเยอะทีเดียวนะคะรวมถึงในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่น้ำที่ปัตตานีอำเภอมายอด้วยค่ะซึ่งท่านนายกนะคะได้เน้นย้ำว่าขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้งบประมาณดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบกลางและเร่งดำเนินการซ่อมแซมและฟื้นฟูให้สำเร็จโดยเร็วนอกจากจะคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนที่จะได้รับแล้วเนี่ยจะต้องให้เป็นไปอย่างประหยัดคุ้มค่านะคะและสามารถตอบในทุกๆ การใช้จ่ายแก่ประชาชนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสค่ะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนค่ะวันนี้มติครม.ที่สำคัญนะคะยังมีอีก3เรื่องด้วยกันนะคะได้แก่การปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมค่ะการเห็นชอบร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีเอเปกด้านดิจิทัลและ AI นะคะและการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะที่เหมาะสมขอสรุปวาระสำคัญนะคะดังนี้ค่ะครม.นะคะอนุมัติหลักการปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมค่ะโดยเพิ่มสิทธิ์ให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่โอนเงินหรือทรัพย์สินแก่วิสาหกิจเพื่อสังคมสามารถหักลดหย่อนหรือหักรายจ่ายได้1เท่าโดยไม่กำหนดเวลาสิ้นสุดค่ะพร้อมเพิ่มสิทธิ์การบริจาคให้กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็น2เท่าตั้งแต่วันที่1มกราคม2567ถึงวันที่31ธันวาคม2571ค่ะผ่านระบบ e-donationรวมทั้งผ่อนปลนระยะเวลาการจดแจ้งขอรับสิทธิ์ทางภาษีของวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะเพื่อให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าถึงมาตรการได้มากขึ้นเติบโตอย่างเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการจ้างงานกลุ่มเปราะบางแก้ไขปัญหาชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะ ข่าวต่อไปนะคะครม.เห็นชอบร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีเอเปคด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ประจำปี2026ค่ะเพื่อใช้รองรับในการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านดิจิทัลและ AI ค่ะวันที่23กรกฎาคมนี้ที่นครเฉิงตูประเทศจีนค่ะโดยสาระสำคัญคือมุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านดิจิทัลและ AI ของภูมิภาคทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลนะคะการยกระดับทักษะดิจิทัลการนำ AI ไปใช้ในภาคเศรษฐกิจและการบริการสาธารณะและสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์รวมถึงการสนับสนุนการลงทุนและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคอย่างทั่วถึงยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันค่ะโดยร่างถ้อยแถลงดังกล่าวเป็นเพียงการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศค่ะประเด็นถัดไปนะคะครม.เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยค่ะเพื่อแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่โดยปรับหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินค่ะในพื้นที่อำเภอเวียงแหและอำเภอกัลยาณิวัฒนาให้ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ที่เอกชนเป็นเจ้าของหรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายสามารถใช้ประโยชน์เพื่อประกอบพาณิชยกรรมได้ในพื้นที่ที่กำหนดค่ะนอกเหนือจากการใช้เพื่อการเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบันรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดค่ะและในวันนี้นะคะมีมติแต่งตั้งจากครม.ค่ะโดยการแต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองมีจำนวนทั้งสิ้น1รายค่ะได้แก่นายกฤตเทพสิมาลีดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะและมีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญค่ะให้ดำรงตำแหน่งนะคะปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวน1รายค่ะได้แก่นายรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์ค่ะนอกจากนี้ยังมีคำสั่งแต่งตั้งอื่นๆนะคะจะขออนุญาตส่งเป็นเพรสค่ะและยังมีข่าวที่น่าสนใจอื่นๆนะคะโปรดติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
4: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนค่ะวันนี้มติของคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังมีอีก2เรื่องดังนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการอาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุเป็นอาคารคสร.5ชั้นโรงพยาบาลห้วยยอดตำบลเขาขาวอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง1หลังจากเดิมวงเงินที่คณะรัฐมนตรีมีมติจำนวน157.02 ล้านบาทเป็นวงเงิน 159.24 ล้านบาทหรือเพิ่ม 2.22 ล้านบาทพร้อมอนุมัติขยายระยะเวลาถึงปีงบประมาณ 2,571 ค่ะเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จตามมาตรฐานและประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังสามารถเข้าถึงบริการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเรื่องถัดไปค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจราเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพราหมณ์และปฏิบัติธรรมอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณดินแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียเนปาลระหว่างวันที่7ถึง19สิงหาคม2569โดยไม่ถือว่าเป็นวันลากลุ่มเป้าหมายนะคะประกอบด้วยข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการและบุคคลทั่วไปอายุ20ถึง75ปีจำนวนรวมทั้งสิ้น220คนค่ะดิฉันขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
5: มีข้อคำถามไหมคะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของเวลานะคะแต่ว่าถือว่าเป็นเร่งด่วนให้เมื่อทบทวนและดำเนินการได้ผลอย่างไรเนี่ยต้องมารายงานท่านนายกอยู่ตลอดอยู่แล้วอะค่ะคือเราไม่ได้มองว่ามันเป็นกระแสต่อต้านนะคะเมื่อมันมีเสียงสะท้อนขึ้นมาแล้วเรื่องนี้พี่เป้าหมายของโครงการนี้คือดูแลคนที่ยากไร้ที่สุดเดือดร้อนที่สุดและถ้าเมื่อมีคนกลุ่มนั้นเกิดขึ้นแล้วเขาสะท้อนมาว่าเขาหลุดจากเกณฑ์ท่านนายกจึงมีความไม่สบายใจอย่างมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านหวังให้เกิดขึ้นก็คือคนที่เดือดร้อนต้องได้รับการดูแลหากว่าปัญหาในการดูแลมันครอบคลุมไม่ถึงเป็นเพราะเกณฑ์ที่ไม่สอดรับกับสภาพความเป็นจริงมันก็ต้องมีการทบทวนค่ะ
6: ว่าวันนี้มีวาระในการนำเข้าเป็นชุดครม.ด้วยหรือไม่แล้วก็ไม่ได้เข้าไปพร้อมเหตุใดครับ
5: บางขนมไม่ได้เข้าคือเวลามติคณะรัฐมนตรีอะค่ะถ้ายังไม่ได้เข้าเขาบางทีก็อาจจะสืบเนื่องมาจากว่า เวลาส่งเอกสารไปยังให้ส่วนราชการแสดงความคิดเห็นเนี่ยอาจจะยังมาไม่ครบถ้ามันยังมาไม่ครบก็ยังเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีไม่ได้อะค่ะ
6: พอจะลง
5: ร
6: ายละเอียดดีเทลได้ไหมว่าทำไมไม่เข้ามาในเวลานี
5: ้ก็ไม่ได้มีการแจ้งหรอกค่ะว่าทำไมถึงไม่ได้เข้าอ่ะนะคะแต่ว่าขออธิบายในหลักการว่าทุกเรื่องที่จะเข้ามาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาค่ะต้องได้รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานเหล่านั้นต้องชี้แจงเป็นเอกสารเพราะฉะนั้นในกรณีถ้ายังมีหน่วยงานไหนที่ยังให้ไม่ครบอ่ะค่ะทางเลขาคณะรัฐมนตรีก็จะไปติดตามให้เร่งดำเนินการส่งเข้ามาเพื่อที่จะได้หยิบเรื่องนั้นเข้าสู่การพิจารณาค่ะอันนี้เป็นหลักเกณฑ์อยู่แล้วค่ะถ้าไม่มีคำถามก็ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ซื้อดอกโพมาลัยดอกมะลินะคะเนื่องในวันแม่แห่งชาติดอกมะลิสวยๆจากสภาสังคมสงเคราะห์ค่ะวันนี้ท่านนายกก็ได้ไปอุดหนุนนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้คนไทยซื้อเพราะว่ารายได้จากการซื้อดอกมะลิของสภาสังคมสงเคราะห์นี้ก็จะไปใช้ในการกุศลดูแลผู้ยากไร้และเด็กทั้งด้านของการศึกษาและด้านอื่นๆต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับนั่นคือการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลโดยคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประกอบไปด้วยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับสำหรับการแถลงในส่วนของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นนอกจากเมื่อสักครู่นี้ที่ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับช่วยกันซื้อดอกมะลิเนื่องในวันแม่แห่งชาติในเดือนสิงหาคม12สิงหาคมนี้นะครับเป็นที่ทราบกันว่าเป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลินั้นก็จะไปสมทบทุนช่วยเหลือโครงการมูลนิธิต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยเช่นเดียวกันนะครับและสำหรับการแถลงในส่วนของโฆษกนั้นก็จะแถลงถึงเรื่องแรกคือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้มีข้อสั่งการ2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกนายกรัฐมนตรีได้ปรารภก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรีไม่สบายใจหลังจากที่มีการประกาศผู้มีสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นเรียกได้ว่ามีการร้องเรียนมีการอะไรต่างๆในโลกโซเชียลด้วยเช่นเดียวกันมีการพูดคุยแล้วก็มีการโพสต์ข้อความในโลกโซเชียลว่าเอ๊ะไม่ได้รับความเป็นธรรมบ้างมีปัญหาที่เกิดขึ้นบ้างหรือเรียกได้ว่าเอ้คนที่ได้รับบัตรรู้สึกว่าจนไม่จริงหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้แหละครับนายกรัฐมนตรีก็แสดงความไม่สบายใจหลังที่มีประกาศแล้วก็มีเสียงหรือเสียงเล่าอ้างแบบนี้เข้ามาโดยนายกรัฐมนตรีก็กำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับว่าหลังจากนี้ต้องให้หน่วยงานของรัฐนั้นเนี่ยต้องเข้าหาประชาชนเข้าไปช่วยประชาชนในการแก้ปัญหาเหล่านี้อย่าให้พี่น้องประชาชนต้องเข้ามาหาหน่วยงานรัฐแต่ให้หน่วยงานรัฐทำงานเชิงรุกเข้าไปแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนไม่ให้พี่น้องประชาชนเข้ามาหาหน่วยงานรัฐนั่นเองครับโดยได้มอบหมายให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับเรื่องของทะเบียนรถยนต์ต่างๆนะครับเรื่องของกระทรวงการคลัง3หน่วยงานหลักๆนี่แหละต้องบูรณาการทำงานร่วมกันไปตรวจสอบให้ดีว่าเป็นคนจนจริงหรือไม่อย่างไรเพื่อไม่ต้องมีข้อคลางแคลงสงสัยกันอีกต่อไปและผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้จะได้เป็นคนที่จนจริงๆและเป็นคนที่เรียกได้ว่ามีความลำบากจริงๆเท่านั้นครับและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีประการที่2ที่โฆษกได้มีการแถลงคือนายกรัฐมนตรีก็ได้เล่าถึงผลสำเร็จ ในการไปเยือนประเทศจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งนายกรัฐมนตรีก็สรุปให้ฟังว่าในการเยือนครั้งนี้ถือว่าเป็นการยกระดับความสัมพันธ์และก็ยกระดับความร่วมมือด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศต่างๆนานาด้านสังคมทุกอย่างทุกมิติเลยทีเดียวอย่างเช่นด้านต่างๆในการยกระดับความสัมพันธ์หรือความร่วมมือเนี่ยนะครับก็จะมี4มิติด้วยกันในการยกระดับความร่วมมือความสัมพันธ์ต่างๆ1รัฐต่อรัฐก็จะยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือ 2รัฐกับมณฑลต่างๆของประเทศจีนด้วยรัฐไทยกับมณฑลต่างๆของประเทศจีนบางมณฑลนี่คือการยกระดับความสัมพันธ์และก็ความร่วมมือและนอกจากนี้เป็นการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างเอกชนกับเอกชนคือภาคธุรกิจด้วยกันเองและประการที่4คือการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประชาชนกับประชาชนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างจีนกับไทยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทยหรือแลกเปลี่ยนด้านการสื่อสารมวลชนระหว่างสื่อไทยกับสื่อจีนหรือด้านการท่องเที่ยวอย่างนี้เป็นต้นและที่สำคัญครับผลสำเร็จในการเยือนจีนครั้งนี้นอกจากเรื่องการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือทั้ง4มิติแล้วยังมีความสำเร็จในเรื่องของการเซ็น MOU 15ฉบับด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษาด้านอวกาศด้าน AI และด้านสาธารณสุขอย่างนี้เป็นต้นครับและนอกจากนี้การแถลงในส่วนของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้แถลงในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่ได้มีการอนุมัติงบประมาณนะครับไปช่วยเหลือทางพี่น้องในส่วนของจังหวัดภาคใต้นะครับเป็นการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,569 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน800กว่าล้านบาทในการให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำไปดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อปีพุทธศักราช 2,568 ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสงขลาจังหวัดสตูลจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งสิ้น67รายการด้วยกันครับ
7: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับนั่นก็เป็นความห่วงใยของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่มีทั้งข้อสั่งการและก็รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีในส่วนของนางสาวรัชดาธนาดิเรกที่ได้แถลงไปแล้วนอกจากนั้นแล้วครับท่านผู้ฟังครับยังมีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีก2ท่านนะครับก็คือนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์และก็นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงผลการประชุมในส่วนที่รับผิดชอบซึ่งประกอบไปด้วยวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงอัตราภาษีนะครับเพิ่มสนับสนุนให้วิสาหกิจในวิสาหกิจชุมชนสามารถหักลดหย่อนได้นะครับผ่านระบบeDonation นะครับเพื่อให้สามารถให้วิสาหกิจชุมชนนั้นเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากและก็อย่างคุ้มค่าด้วยถัดมาครับคณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติด้านระบบดิจิทัล AI ในส่วนของภูมิภาคเพื่อให้ภูมิภาคต่างๆของประเทศนั้นได้ขับเคลื่อนระบบดิจิทัล AI นะครับในการให้พี่น้องประชาชนนั้นมีความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนในอนาคตอีกด้วยและข้อถัดมาคณะรัฐมนตรีมีการปรับโครงสร้างผังเมืองของจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะอำเภอเวียงแหงนะครับเพื่อ

นี้ครับรัฐบาลเนี่ยนะครับโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้พนักงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทนะครับณดินแดนพุทธภูมิก็คือประเทศอินเดียและก็ประเทศเนปาลระหว่างวันที่7ถึงวันที่19สิงหาคม2569นี้จำนวน220คนโดยไม่ถือว่าเป็นวันลาครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลครับทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางภาคข่าวปกติจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.thaigolf.go.th ได้อีก1ช่องทางครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับในวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบไปด้วยทีมเทคนิคถ่ายทอดสดและทีมเทคนิคจากห้องส่งคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทศสายคุณสมเกียรติแท่นมณีและคุณสุวิทย์โสมนัสโดยผู้บรรยายในวันนี้ครับคุณบุญมาศรีหมาดและผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: พอเราเกิดปัญหาอะไรอ่ะเพิ่งไปหนักใจ
2: ไม่เธอถามฉันมาดิเธอถามฉันมาว่าถ้าไปซื้อสินค้าและบริการไม่รับความเป็นธรรมร้องใคร
1: ถ้าซื้อสินค้าและบริการไม่เป็นธรรมร้องใคร
2: ร้องใครร้องใคร
1: สคบ
2: สคบถ้าว่าเราใช้ไฟฟ้ามิเตอร์ไฟมันขึ้นสูงจังเลยเราไม่ได้ใช้ไฟทำไมมิเตอร์มันขึ้นสูง
1: เหมือนโดนโกงฟ้องใคร
2: ฟ้องใครทีนี
1: ้ฟ้องใครคะ
2: สคบได้ไหมไม่ได้แล้ว
1: ต้องไปไหน
2: ไปร้องคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกพ.สายด่วน1204เห็นไหมถ้ามีปัญหาเรื่องของอะไรอีกอ่ะ
1: นี่ฝนยกเคสขอยกเคสได้ไหม
2: ครับ
1: ไปซื้อเหมือนโดนซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
2: ครับ
1: หลักเป็นแสนเลยแล้วเป็นยอดผ่อนแต่พอกลับมาแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมครีมกระปุกหนึ่งราคาหมื่นกว่าบาทฟ้องใครคะ
2: สคบแต่ถ้าเธอใช้แล้วหน้าพัง
1: ฟ้องใครคะ
2: ออย
1: โอ้
2: เห็นไหมเพราะงั้นมันเยอะไปหมดอ่ะนึกออกไหมพูดที่ดูแลนะไปสายต่อไป
1: คุณวงประกรณ์จากจันทบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: คุณวงประกรณ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีอายุความหรือไม่อันนี้คือยังไม่เสียภาษีเหรอคะหรือยังไง
3: ตั้งแต่โอนมายังไม่เสียภาษีครับ
1: โ
2: อนมาหมายความว่าได้รับโอนอะไรมา
3: ซื้อครับ
2: ฮะซื
3: ้อครับ
2: ซื้อที่ดินมา
3: ผม
2: ซื้อบ้านหรือที่ดินครับ
3: บ้านพร้อมที่ดินครับ
2: ซื้อบ้านพร้อมที่ดินมาหลังแปลงหนึ่งนะครับตั้งแต่ซื้อบ้านพร้อมที่ดินมาผมยังไม่เคยเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเลยใช่หรือเปล่าครับ
3: ครับ
2: แล้วพี่ซื้อบ้านหลังนี้มาแล้วพี่โอนเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้ไหมโอนชื่อเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านหลังนี้ไหม
3: ไม่ได้โอนชื่อเพราะมีบ้านอีกหลังนึง
2: อ๋อพี่มีบ้านอยู่แล้วนะครับพี่มีบ้านของพี่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังเดิมอยู่แล้วแล้วก็ไปซื้อบ้านพร้อมที่ดินมาอีกแปลงนึงนะครับไม่ได้โอนใครเข้าไปเป็นเจ้าบ้านเลย
1: ค่ะ
2: นะครับ
3: ถูกต้องครับ
2: เสร็จแล้วก็ตอนนี้ทางอบต.หรือเทศบาลประเมินภาษีมาครับ
3: เทศบาล
2: ประเมินภาษีมากี่ครั้งแล้วครับที่ประเมินมาแล้วไม่ได้จ่าย
1: ได้จดหมายกี่ฉบับแล้วฮะ
3: โอ้ผมอยู่บ้านอีกหลังนึงไม่มั่นใจครับแต่ได้หลังสุดนี่คือปี 68
2: ปีที่แล้วปีนี้ได้ยังปีนี้ได้ยัง
1: ปีนี้69
3: ไม่แน่ใจครับ
2: ไม่แน่ใจเอาอย่างนี้ครับพี่เอาอย่างนี้นะเอาอย่างนี้นะครับพี่วงประกรณ์ฮะบ้านหลังแรกไม่ว่าถ้าราคาไม่เกิน50 ล้าน
1: ไม่เสีย
2: บ้านหลังไม่ใช่ท่านบ้านหลังแรกไม่ต้องจ่าย
1: ไม่เสียภาษี
2: ไม่เสีย
1: ภาษีที่ดิน
2: แต่บ้านหลังที่สองเนี่ยเสียตั้งแต่บาทแรกเลย
1: ใช่
2: เสียตั้งแต่

0: บาทแรกนะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนะบ้านหลังแรกถ้าไม่เกิน50ล้านไม่จ่ายแต่ถ้าเกิน50ล้านจ่ายเฉพาะส่วนที่เกิน
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็น้อยแต่ถ้าบ้านหลังที่2เนี่ยนะจ่ายตั้งแต่บาทแรกเลยเพราะฉะนั้นวิธีการที่ก็บอกว่าจะเสียมากเสียน้อยในเรื่องภาษีเนี่ยสมมุติเนี่ยบ้านของพี่หลังแรกราคาเท่าไหร่ตอบประมาณราคาตอบเลย
2: 600,000
0: 600,000บ้านหลังที่2ที่ซื้อมาแล้วยังไม่ได้โอนเข้าไปอยู่เป็นเจ้าบ้านราคาเท่าไหร่ครับพี
2: ่ครับประเมินมาหลายล้านอยู่ครับ
0: เพราะฉะนั้นวิธีการก็คือพี่ย้ายทะเบียนบ้านจากบ้านหลังแรก 600,000 ไปอยู่บ้านหลังนี้เสียไปอยู่บ้านหลังที่2เนี่ยที่จะต้องเสียภาษีเนี่ยพี่จะไม่ต้องเสียภาษีสมมติบ้านหลังนี้5ล้านพี่ก็ไม่ต้องเสียเลยภาษี
1: สักบาทเดียว
0: แล้วพี่ก็มาเสียแค่ 600,000 ภาษีหลังแรก 600,000 ซึ่งคำนวณแล้วก็ไม่กี่บาท
1: ถ้าโอนไปแล้วมีผลเมื่อไหร่คะ
0: ก็ทันทีครับแต่ว่าปีภาษีนี้ต้องชำระแล้ว
1: ปิดไปแล้ว
0: ใช่เพราะฉะนั้นเรื่องอายุความถ้าถามว่าอายุความไม่ไปชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมันไม่มีอยู่อายุความในเรื่องภาษีนะครับพี
1: ่แต่ว่าจะเสียโดนภาษีกับดอกเบี้ยย้อนหลัง
0: โดนเบี้ยปรับ
1: เบี้ยปรับย้อนหลัง
0: ภาษีเบี้ยปรับเพราะฉะนั้นพี่วงประกรณ์ไปติดต่อที่เทศบาลด่วนเลยว่ามันค้างภาษีอยู่มากี่ปีนะเดี๋ยวไปดูของเก่านะหนึ่งของปีที่แล้วพี่มีแล้วไม่ได้ไปชำระปีนี้มาหรือยังนะครับแล้วไปดูของเก่าเขาประเมินมาหรือยังนะครับไปดูแล้วก็ชำระภาษีเสียพร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่มพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม2ตัวนะครับสมมติว่าพี่จะต้องเสียภาษี100บาทนะแล้วก็พอไม่ได้ชำระภาษีนี่ก็ต้องเสียค่าปรับนะครับแล้วก็พอรวมแล้วเสร็จปั๊บจะต้องมีเงินเพิ่มอีกเท่าไหร
1: ่
0: นะครับรวมแล้วชำระไปปีต่อปีนะครับถ้าพี่ปล่อยทิ้งไว้ไม่ชำระภาษีนะครับสักวันหนึ่งพอภาษีมันเยอะขึ้นพอสมควรแล้วนะไม่ยอมชำระเสียทีนะเทศบาลอาจจะเอาบ้านพี่เนี่ยขายทอดตลาดแต่ก่อนขายเนี่ยเขาจะอายัดห้ามจำหน่ายจ่ายโอนไว้ก่
1: อ
0: นนะครับเขาคงไม่ใจดำไปฟ้องบ้าน 5-6 ล้านเพื่อเอาภาษีไม่กี่พันหรอก
1: เอางี้พี่รีบไปจัดการดีกว่
0: า
1: เพราะว่ายังไงก็ต้องเสียมันหลีกเลี่ยงไม่ได
0: ้
1: เรื่องของภาษีที่ดินอย่างที่พี่หนอมแนะนำว่าย้ายชื่อพี่ไปเป็นเจ้าบ้านที่บ้านหลังที่มีมูลค่าสูงที่สุดก่อน
0: นั่นน่ะขึ้นหน้าจอให้แล้วนะค่าปรับเท่าไหร่ตรงดูสิ
1: เบี้ยปรับเท่าไหร่
0: นั่นแหละค่าปรับเห็นไหมเบี้ยปรับเพิ่ม
1: พี่ถ่ายภาพไปดูค่าปรับนะ
0: นั่นนะขึ้นให้หน้าจอแล้วนะจะได้เห็นว่าเบี้ยปรับเงินเพิ่มมันจะมีค่าปรับอยู่นะครับชัดเจนนะครับ
1: ยังไงก็หลีกเลี่ยงไม่ได้พี่ไปเสียเหอะ
0: ชำระภาษีก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตือนชำระภาษีเบี้ยปรับ 10% บวกเงินเพิ่มอีก 1% ต่อเดือนเศษของเดือนให้นับเป็น1เดือนชำระภาษีภายในวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนเบี้ยปรับ 20% อย่างเงี้ยมันจะมีชัดเจนเลยนะขึ้นหน้าจอให้เรียบร้อยแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เน้นเดี๋ยวนะพี่ย้ายบ้านจากบ้านราคาถูกไปอยู่บ้านราคาแพงไอ้บ้านแพงก็ไม่ต้องเสียภาษีเสียเฉพาะบ้านหลังที่2ราคาถูกโอเคไหม
2: ครับผม
0: 3 2ไปติดต่อ
1: เทศบาล
0: เพื่อดูว่าค้างภาษีมากี่ปี
1: ย้อนหลัง
0: นะครับแล้วก็ชำระภาษ
1: ี
0: เบี้ยปรับเงินเพิ่มให้เรียบร้อยนะครับภาษีตัวนี้จะจ่ายต่อเมื่อเขาประเมินมาถ้าเขาไม่ประเมินก็ไม่ต้องจ่ายนะฮะ
1: ซึ่งเราจะอ้างว่าเราอยู่อีกบ้านนึงแล้วไม่ได้รับจดหมายไม่ได้
0: ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้
1: เพราะหลายคนเขาจะอ้างว่าไม่ไปเสียภาษีเพราะไม่ได้รับจดหมาย
0: ครับโอเคนะครับพี่วงศ์ประกรณ์ชัดเจนแล้วนะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะไปสายต่อไปเลยนะคะป้าสุบรรณค่ะ
3: จ้า
1: ป้าสุบรรณจ้าป้าอายุ64ปีเนาะอยู่ที่นครพนมไม่ได้บัตรสวัสดิการเขาให้เหตุผลว่ามีเงินในบัญชีเกินแสนบาทเหรอคะ
3: ประมาณแสนนี่เหรอเขาบอกว่าคุณมีเงินถึงแสนหลักแสนคุณไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: มีจริงไหม
3: ไม่มีค่ะ
1: รวมบัญชีแล้วทุกบัญชีมี
0: อย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้นะคุณพี่นะคือถามคุยกับผมบอกว่าไม่มีนะก็เรื่องหนึ่งอ
1: ะ
0: แต่ความจริงเนี่ยนะทุกบัญชีธนาคารนะบ
1: ั
0: ญช
1: ี
0: ทุกบัญชีธนาคารนะกระทรวงการคลังเขารู้หมด
1: ค่ะ
0: เขาเวลาเขาพิสูจน์หรือเขาพิสูจน์ข้อเท็จจริง
1: ค่ะ
0: แต่เราบอกไม่มีถ้ามันไม่มีจริงก็คือไม่มีแต่ถ้าธนาคารบอกเขาดูแล้วนี่ไงมีเนี่ยมีเงินแสนเกินแสนอยู่ในบัญชีเกินไหมอะพี่ตอบตรงๆ
3: ค
0: ่ะสุบาน
3: ค่ะ
0: มีเงินเกินบัญชีเกินแสนจริงไหมต้องเอาจริงๆ
3: ยายก็ไม่ทราบว่ามีเงินหรือไม่แต่เขาบอกมาแบบนี้ว่าคุณไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะคุณมีเงินหลักแสนแต่ยายว่าเออหลักแสนมาจากไหนยายไม่มีเงินแสนแล้วมาจากไหนไอ้ธกส.ก็เงินทางบัตรสวัสดิการเขาใส่ให้มาเงินคนแก่แล้วเงินที่ออมสินน่ะก็ลูกชายเขาก็ฝากมาให้เดือนละหมื่นจนเขาเอาลูกมาให้ยายเลี้ยงเขาก็ฝากมาให
1: ้10เดือนก็แสนนึงพี่
3: เก็บให้หน่อยนะแม่เขาบอกว่าแล้วพอพักหลังนี้ลูกชายเขาเอาลูกเขาไปกรุงเทพเขาก็ถอนไปหมดเลยค่ะเงินผ่านบัญชีเฉยๆค่ะ
0: แล้วที่ลูกโอนมาให้เนี่ยนะครับรวมแล้วเป็นเงินเท่าไหร่ล่ะ
3: เป็นเงินประมาณ 80,000 ค่ะไม่ถึงแสน
1: 80,000 อาจจะไปรวมกับเงินธกส.
0: มันต้องทุกบัญชีไง
1: ธกส.
0: มันรวมทุกบัญชีไง
3: มันก็มีแค่ธกส.กับออมสินนี่แหละค่ะ
1: ก็ธกส.
0: แล้วมีบัญชีอื่นอีกไหม
3: ไม่มีค่ะไม่มีเลยไม่เคยไปฝากที่ไหนเลย
0: ไม่เคยเอาอย่างนี้นะคือเวลาถามเรื่องแบบนี้เวลาตอบมันก็ต้องตอบแบบตรงๆก็คือว่า
3: ถ้า
0: เราก็เอาสมุดเงินฝากนะครับไปเขาเรียกว่าไปภาษาอังกฤษเราไปอัปเดตไปเช็คที่ธนาคารให้เขาทำสเตทเมนต์มาดูซิแล้วลูกมาถอนเมื่อไหร่ครับ
3: ลูกถอนไปประมาณที่เขาเอาลูกไปปีกายนี่ค่ะเขาเอาลูกเขาไป
0: ลูกมาถอนเงินถอนเงินออกจากบัญชีแม่เดือนไหน
3: เดือนรู้สึกว่าจะปีนี้แหละจะเดือนไอหลังเมษามาเลยค่ะ
1: เขาเพิ่งถอนไป
0: เพิ่งถอนเพราะฉะนั้นเงินมันเกินแสนเพราะว่าถ้าผมวิเคราะห์นะเงินเกินแสนจริงๆเพราะว่าเขานับตั้งแต่มีนาใช่ไหม
1: ใช่
0: ไม่เกิน30มีนาในการที่จะว่าใครมีเงินรายได้ไม่เกินแสน
1: ดูประวัติก่อนแล้วอ่ะเขาเห็นประวัติของ
0: มาถอนภายหลัง
1: ของป้าไว้แล้วอ่ะ
3: ใช่ก็คงจะดูประวัติ
1: แล้วป้าลูกชายอาจจะถอนไปเนื่องจากว่าป้าจะต้องได้รับเงินตรงนี้ถูกไหม
3: จ้
1: าลูกชายก็เลยรีบถอนออกไป
0: มันแต่ไม่ทันแล้วไงเขาไปขีดเส้นเดือนมีนาไม่ถอนเมษา
1: เพราะว่าไป
3: รีบถอนไม่ใช่ถอนเรื่องสวัสดิการแล้วก็ถอนไปใช้จ่ายในครัวเรือนของเขาที่กรุงเทพค่ะ
0: เข้าใจครับแต่ว่ามันถอนออกบัญชีเราที่ทำให้เราเคยมีเงินเกินแสนไง
1: ถูก
0: เอาอย่างนี้นะอย่าเชื่อผม2คนนะไปตรวจสอบบัญชีที่ธนาคารในเรียบร้อยนะครับว่าจริงๆแล้วเรามีเงินเท่าไหร่ที่ผ่านมาเนี่ยสะสมมาตลอดมันเกินแสนไห
1: ม
0: ถ้าไม่เกินแสนเนี่ยมันก็ได้สิทธินะทีนี้เราก็ต้องไปดูว่าแล้วมีบัญชีอื่นอีกไหมไปดูให้หมดนะแล้วก็ไปอุทธรณ์ที่อำเภอนะครับ
3: จ้า
0: เพื่อจะได้ความถูกต้องเนาะแต่ว่าถ้าโดยหลักแล้วต้องซักป้าแบบนี้แหละนะครับว่าบัญชีเงินฝากเรามีเท่าไหร่ต้องให้ชัดเจนเนาะเขาดูและสะสมนะไม่ใช่ดูยอดนอนนิ่งอยู่อย่างเดียวนะ
1: ดูประวัติ
0: ดูความเคลื่อนไหวของบัญชีด้วยนะเงินเข้าเงินออกด้วยนะ
1: ดอกวงดอกเบี้ยรวม
0: ใช่ไปดูด้วยนะพี่นะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ได
0: ้คือผมเข้าใจว่าคนที่โวยๆกันเนี่ยคืออย่างนี้ก็ได้นะนี่ผมเสนอกระทรวงการคลังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนกระทรวงการคลังจะตกเป็นจำเลยนะครับว่าไปตัดสิทธิ์เขาไปอะไรนะไปกีดกันไม่ให้คนจนได้สิทธิ์เนี
1: ่
0: ยแต่ว่าลองดูสิครับลองดูไปสักโต๊ะหนึ่งที่เขามาอุทธรณ์อ่ะนะไปสักที่หนึ่งที่อำเภอใดอำเภอหนึ่งที่เขามาอุทธรณ์อ่ะเขามายื่นเนี่ยแล้วตรวจกันตรงนั้นเลยตรวจกันเห็นว่าที่ป้าไม่ได้เพราะอะไรมาดูไล่กันตรงนั้นเช็คกันตรงนั้นเลยเราจะได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วมันที่ชาวบ้านเขาโวยเนี่ยมันถูกต้องแล้วนะครับกับสิ่งที่ชาวบ้านมาโวยแบบนี่ไงครับป้าม
1: ันมีช่องโหว่อยู่ตรงนี้
0: นี่ไงที่ถาม
1: ไม่เข้าเกณฑ์
0: ที่เข้ามาถามว่าต้องมีที่ดินเกษตรไม่เกิน10ไร่มีที่อยู่อาศัยไม่เกิน1ไร่นะที่ถามว่ามีที่ดินไม่เกินเท่าไหร่นะถ้าทำการเกษตรมีต้องถ้ามีที่ดินเพื่อการเกษตรคุณจะต้องมีใบเกษตรกรด้วยนะครับแล้วถ้ามีที่ดินอยู่อาศัยก็ต้องไม่เกิน1ไร
1: ่
0: นะครับคุณถามว่าถ้าเข้าเกณฑ์ตามนี้แล้วคุณจะได้บัตรคนจนเลยไหมยังตอบว่ายังไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ต้องไปดูเกณฑ์อื่นด้วยอีกหลายข้อ
1: 7ข้อ
0: มันต้องผ่านทุกข้อมันต้องผ่านทุกข้อนะไม่ใช่ผ่านข้อใดข้อหนึ่งนะ
1: คือบางคนอาจจะดูไม่ครบถ้วนในทุกๆข้ออาจจะแบบเออเราเข้าเกณฑ์แล้วแหละพอผ่านเกณฑ์นี้ก็ถือว่าเข้าเกณฑ
0: ์
1: แต่มันไม่ใช่นะ
0: ไปทำถ่ายทอดสดกันสักทีหนึ่ง จะได้เห็นว่าเออที่เข้ามาเอาจริงๆแล้วปัญหามันคืออะไรเพราะอะไรรู้ไหมน้องฝน
1: เพราะอะไรคะ
0: ผมตั้งคำถามเข้าไปใน Facebook เนี่ยก็ยังมีคนบ่นว่าเนี่ยรอบนี้คนรวยยังได้อยู่อันนี้มันไม่จนเลยทำไมมันได้แล้วเขาก็ไปบอกนี่ไงที่จนจริงไม่ได้แต่ไอเนี้ยเพื่อนผมคนรู้จักหมู่บ้านผมเขาบอกว่าเขาเห็นว่าคนเนี้ยได้บาทรอบนี้แหละ
1: ประเด็นนี้เกิดทุกรอบ
0: ยังโวยอยู่เน
1: ี่
0: ย
1: ประเด็นนี้ซ้ำทุกรอบ
0: ใช่ก็เห็นใจกระทรวงการคลังเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะไปสายต่อไปคุณเจริญชัยค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: คุณเจริญชัยสอบถามเรื่องเพื่อนบ้านเดินสายไฟลงพื้นดินผ่านบ้านเนื่องจากว่าบ้านอยู่ตรงกลางระหว่างบ้านเพื่อนบ้านแต่ที่บ้านเป็นร้านซ่อมรถทำให้ลูกค้าไม่กล้าเข้าต้องทำอย่างไรเกิดที่สุพรรณบุรีเน
4: า
1: ะ
4: ครับ
0: เขาลากสายไฟผ่านที่ดินคุณเหรอ
1: พื้นดินลงพื้นดินผ่านบ้าน
4: พื้นดินครับ
0: ก็ผ่านที่ดินคุณไหมอ่ะ
4: ผ่านหน้าบ้านครับ
0: มันเดียวสิมันต้องผ่านที่ดินของคุณไม่ใช่ผ่านหน้าบ้านใช้คำว่าหน้าบ้านเนี่ยมันหน้าบ้านมันดังเป็นที่สาธารณะถูกไหม
1: คือสายไฟ
4: บ้านเขาอยู่ข้อมเขามีสองหลังและอีก
0: พี่เจริญชัยตอบที่ผมถามคุณกำลังร้องบอกว่ามีเพื่อนบ้านเนี่ยลากสายไฟผ่านที่ดินผ่านหน้าบ้านคุณถูกไหม
4: ใช่ถูกต้องคร
0: ับ ผ่านหน้าบ้านคำว่าผ่านหน้าบ้านเนี่ยไอ้สายไฟที่ว่านั่นนะที่ลากผ่านไปบนดินนั่นนะไม่ได้ขึ้นเสาไฟฟ้าถูกต้องไหมครับ
4: ครับผมถูกต้องครับ
0: เพราะงั้นไอ้ที่ผ่านหน้าบ้านผ่านไปบนพื้นดินน่ะไอ้พื้นดินตรงนั้นน่ะเป็นที่สาธารณะหรือเป็นที่ของนายเจริญชัย
4: ที่หน้าบ้านผมครับ
0: ที่ตอบไม่ตรงคำถาม
1: พี่เจริญชัยคะกำลังจะถามว่าร
4: อบตรงนั้นอาจจะเป็นที่มันเลยจากบ้านผมไปแล้วแต่ม
0: ัน
4: ที
0: ่
4: หน้าบ้าน
0: รู้ไอ้หน้าบ้านผมรู้แล้วหน้าบ้านแต่หน้าบ้านไม่ใช่ที่ลุงใช่ไหม
1: ใช
4: ่มันเป็นที่ของหลวงนั่นแหละ
0: เออนั่นไงก็ถึงบอกว่าเป็นที่สาธารณะเพราะงั้นเขามีสิทธิ์ลาก
1: เออ
0: ถูกไหมน้องฝน
1: ใช่
0: เพราะงั้นเราจะมาโวยได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้เราโวยอ่ะถ้าเราจะรวยบอกว่าโอ้โหเนี่ยถ้าพี่คุณเล่นลากสายไฟลงบนถนนอย่างนี้รถเข้ารถออกเราเป็นอู่ซ่อมรถคนอื่นก็ไม่กล้ามาเพราะว่าไฟมันจะช็อตถูกต้องไหมครับ
4: คร
0: ับเอาล่ะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยแจ้งการไฟฟ้าครับว่ามันความสุ่มเสี่ยงลากสายไฟบนถนนแบบนี้มันสุ่มเสี่ยงอันตรายจะเกิดไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าเขาไม่อนุญาตแน่ๆครับลงแจ้งการไฟฟ้าพื้นที่อำเภอที่เราอยู่นะครับ
1: สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
0: อยู่อำเภออะไรครับ
4: อำเภอศรีประจันครับ
0: ศรีประจันคนศรีประจันเนี่ยดูรายการเราเยอะนะ
1: รอ
0: วันก่อนป้าที่ทำนาไอ้ข้าวเสียหายก็อยู่ศรีประจันป้าสาลี่ก็อยู่ศรีประจันพี่เจริญชัยก็อยู่ศรีประจันนะ
1: ศรีประจันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี
0: ติดต่อที่การไฟฟ้าสาขาอำเภอศรีประจัน
4: ครับผม
0: นะเพราะว่ามันสุ่มเสี่ยงอันตรายลากสายไฟบนถนนแม้จะเป็นทางสาธารณะผ่านหน้าบ้านเราบนถนนมันอันตรายแจ้งการไฟฟ้ามาตรวจสอบครับลุงครับ
4: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
4: สว
1: ั
4: สดีครับ
1: นี่จะคุณลุง
0: เวลาหน้าบ้านก็ต้องรู้ว่าหน้าบ้าน
1: ตอบว่าเป็นที่ตัวเองไม่ใช่นะ
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: คือถ้าเป็นที่เราเนี่ยเราไม่อนุญาตได้อยู่แล้วแต่พอเป็นหน้าบ้านเราเป็นที่ใครอ่ะที่สาธารณะถ้าเป็นที่สาธารณะมันก็เป็นเรื่องของการไฟฟ้าจะต้องเข้ามาตรวจสอบ
1: เราร้องได้ใช่ไหม
0: ได้อยู่แล้วครับมันอันตรายไหมนะสายไฟข้างบนห้อยมาก็น่ากลัวยิ่งอยู่ล่างเนี่ย
1: ถูก
0: น่ากลัวเหมือนกัน
1: อ
0: ัน
1: น
0: ั้
1: นคนเข้าไปเข้ามาด้วยเป็นอู่ซ่อมรถไปสายคุณสมพงศ์ต่อเลยค่ะคุณสมพงศ
5: ์ค่ะค่ะค่ะ
1: คุณสมพงศ์จากพิษณุโลกนะคะอยากเข้าสายปรึกษาเรื่องคดีไฟแนนซ์ยึดรถเรียกค่าส่วนต่างอยากทราบว่าจะโดนเรียกไปไก่เกลี่ยที่ศาลต้องเตรียมตัวอย่างไรต้องคุยยังไงล่ะฮะ
5: จ้าต้องคุยยังไง
0: อันนี้ดูรายการอยู่เมื่อวานใช่ไหม
5: จ้าดูเมื่อวานจ้า
0: ดูเขาเลยหันมาดูตัวเราก็โดนเหมือนเขาใช่ไหม
1: ไฟแนนซ์ยึดรถ
0: พี่สมพงษ์รถอะไร
5: อันนี้ขอคุยกับหลานได้ไหมรถยี่ห้อเนี่ยเพราะว่าหลานเจ้าตัวมันอยู่ตรงนี้จ้า
0: เอาเจ้าของเรื่องน่ะใครเป็นเจ้าของเรื่องเอาเจ้าของเรื่องมาคุย
5: จ้า
0: คุยแทนเดี๋ยวจะไม่เข้าใจ
1: หลานจ้ามาคุยจ้า
5: ค่ะ
1: อาลา
5: เป็นรถถึงค่ะ
0: เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับคุณชื่ออะไรครับ
5: ชื่อนัทค่ะ
0: นัทนะนัทอายุเท่าไหร่
5: 29ค่ะ
0: 29ปีโทษนะต้องถามให้ได้ความนะเพราะว่าโทรมาถามว่าจะเตรียมตัวยังไงไปศาลนัดจบการศึกษาระดับไหนครับ
5: ปริญญาตรีค่ะ
0: โอเคผ่านนะตอนนี้มีหมายจากศาลมาแล้วใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะ
0: ต้องไปขึ้นศาลวันไหน
5: 24สิงหาค่ะเดือนหน้า
0: 24สิงหาคมเดือนหน้านะครับมีหมายจากศาลเราเช่าซื้อรถยนต์1คันนะครับแล้วก็เราขาดส่งค่างวดกี่งวดครับ
5: ประมาณ10งวดค
0: ่
5: ะ
0: โอ้10งวดแล้วเขามายึดรถหรือเราเอารถไปคืน
5: เอารถไปคืนค่ะ
0: เราไปคืนแล้วหลังจากขาดส่งมาเป็น10งวดถูกต้องไหม
5: ใช่ค
0: ่
5: ะ
0: แล้วพอเกิน3เดือนเขาทำหนังสือบอกเลิกสัญญามามั้ย
5: ทำมาค่ะ
0: แจ้งเรียบร้อยนะครับก่อนขายทอดตลาดเขาก็แจ้งว่าเขาจะขายแล้วใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
0: พอขายเสร็จปั๊บ15วันเขาก็แจ้งมาอีกว่าขายแล้วใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
0: แล้วรถคันนี้มีคนค้ำไหม
5: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีคนค้ำถ้ามีคนค้ำต้องแจ้งคนค้ำด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับทั้งก่อนขายหลังขายต้องแจ้งหมดนี่ก็ต้องทำตามระเบียบระเบียบนี้คือใครกำหนดรู้ไหม
1: ค่ะ
0: สคบธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาเหมือนอู่ซ่อมรถเมื่อกี
1: ้
0: ควบคุมสัญญา
1: ภายใต้สคบดูแล
0: สมสมสวยอะไรนะ
1: สคบ
0: สคบควบคุมสัญญาเหมือนกันเพราะฉะนั้น
1: เขาแจ้งทุกอย่างทุกขั้นตอน
0: ต้องแจ้งถ้าไม่แจ้งเป็นประเด็นที่จะต้องหยิบยกต่อสู้ในการที่จะต้องไปไกลเกลี่ยในศาลไงทีนี้ของเขาก็ทำถูกต้องหมดนะครับขาดส่งอยู่10งวดนะเขาฟ้องศาลมาเรียกค่าส่วนต่างเราเท่าไหร่ครับ
1: ค่าส่วนต่างเท่าไหร่คะน้องนัท
5: ค่าส่วนต่างประมาณ 400,000 กว่าค่ะ
0: 400,000 กว่าเยอะอยู่นะ 400,000 นะเรียกส่วนต่างมานะประมาณ 400,000 กว่าบาทเรียกส่วนต่างทีนี้
1: โดนเรียกไปไกล่เกลี่ยที่ศาล
0: จะต้องไปขึ้นศาลซึ่งคดีแพ่งทุกคดีศาลจะต้องไกล่เกลี่ยก่อนน้องฝนไกล่เกลี่ยให้ผู้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยตกลงกันก่อนตกลงกันได้ก็จบนะศาลก็ตัดสินตามยอมไงยอมกันก็ไปตามนั้นเลยนะครับหรือจะถอนแจ้งความก็ว่ากันไปตามตกลงนะฮะทีนี้หนูจะถามว่าไงอ่ะ
5: จะถามว่าแบบอันนี้เรามีการคืนรถไปอะค่ะแล้วเราต้องเซ็นรับรู้รับยังไงไหมคะหมายถึงว่าถ้าเราจะผ่อนจ่ายจากที่เขาไกล่เกลี่ยกันแล้ว
0: อ๋อถ้าเราจะผ่อนต่อใช่ไหมแต่รถเขาขายไปแล้วนี
5: ่ใช่ค่ะอันนี้คือเหมือนเขาแบบว่าเราต้องจ่ายส่วนต่าง
0: คือจ่ายอย่างเดียวแล้วจ่ายอย่างเดียวแล้วคือจ่ายในใจผ่อนตังค์แบบไม่มีอะไรรถเลยเพราะรถก็ดูดยึดไปแล้วอ่ะ
1: ผ่อนลม
0: ก็ผ่อนหนี้ไงผ่อนหนี้
1: ผ่อนหนี้
0: ใช่ผ่อนหนี้
1: มันมีวิธีไหน
0: จริงๆตอนที่คุณเอารถไปส่งคืนเนี่ยคุณได้ถ่ายรูปรถไว้ไหม
5: ถ่ายไว้ค
0: ่
5: ะ
0: เอารถไปตรวจสภาพไหม
5: ไม่ได
0: ้
5: ตรวจ
0: ค่
5: ะรถไม
1: ่
5: ได้ตรวจ
1: แต่ถ่ายร
0: ู
1: ปไ
0: ว้ทุกท่านฟังนะทุกท่านฟังนะนี่ผมใช้ประสบการณ์ตั้งแต่การซักไซ้ไล่เลียงนะตั้งใจจะซักเรื่องนี้เพื่อให้ทุกคนได้ฟังได้เป็นประโยชน
1: ์
0: เพราะว่ายังมีคนอีกเยอะที่ถูกยึด
1: แล้วไม่รู
0: ้แล้วไม่รู
1: ้
0: แล้วก็ถูกศาลตัดสินไม่ขึ้นศาลบ้างขึ้นศาลบ้างหนึ่งต้องไปขึ้นศาลไกล่เกลี่ยนะครับทุกครั้งที่เราเอารถไปคืนเนี่ยทิ้งต่างว่าถ้าเอารถไปคืนโดยไม่ค้างค่างวดไม่ต้องจ่ายส่วนต่างถ้าเขาฟ้องมาไปสู้ประเด็นนี
1: ้
0: ตามคำพิพากษาฎีกาที่เคยมีวางเอาไว้นะครับถ้าจะเสียส่วนไหนนิดๆหน่อยๆก็ถือว่าน้อยมาก
1: นะ
0: ครับที่ศาลอาจจะต้องให้จ่ายหรือไม่ต้องจ่ายเลยกับ2กรณีที
1: ่มีส่วนต่าง
0: มีส่วนต่างเวลาเรารถไปคืนถ้าเราค้างค้างวดเอารถไปคืนเนี่ยควรจะต้องเอารถเนี่ยไปเสียสละนิดหนึ่งยอม
1: ตรวจสภาพ
0: เอารถไปตรวจสภาพที่ศูนย
1: ์
0: ที่ศูนย์รถเลยนะ
1: เพื่ออะไรคะ
0: ตรวจให้เรียบร้อยให้เขายืนให้ได้หลักฐานว่ารถที่เราไปคืนสภาพดีใครล่ะจะยืนยันสภาพรถได้ดีเท่ากับศูนย
1: ์
0: เราไปตรวจสอบแล้วรถสภาพดีและถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายภาพนิ่งทั้งข้างนอกทั้งข้างในแล้วเอาไปคืนพอคืนเสร็จปั๊บเขาเอาไปขายท่อตลาดพอขายท่อตลาดปั๊บเนี่ยรถที่เราไปคืนขายควรจะขายได้สัก 500,000 ไปขายเรา
1: 250,000
0: มันก็ไม่ได้เป็นธรรมกับเราสิ
1: หายไปต้อง 250,000 แน่
0: ใช่แล้วก็ต้องให้ขายวิธีการโดยการประมูลนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ไปตกลงราคากันเองอันนี้ไม่ได้นะต้องประมูลได้ประคุมได้ขายถูกมากไงแล้วมาเรียกส่วนต่างกับเราแพงๆอย่างนี้มันไม่ยุติธรรม
1: คือขายเนี่ยพอเรามีหลักฐานตรงนี้เพื่อเราจะได้ถ้าขายแพงเราได้ส่วนต่างถูกไหม
0: ไม่ใช่ส่วนต่างดิเราจะไม่ได้อะไรเลยเราจะไม่มีส่วนต่างเลยแต่เวลาเราไปต่อสู้คดีในศาลไปชั้นไกลเกลี่ยนี่รถชั้นสภาพเนี่ยหลักฐานยืนยันกับศาลกับคู่กรณีว่ารถเนี่ยสภาพดีไปคืนแล้วคุณไปขายได้แค่นี้ได้ไงทั้งหมดนี้มันจะเป็นสิ่งที่ศาลท่านจะรับฟังควรจะให้จ่าย 400,000 กว่าหรือควรจะจ่ายแค่ 102,000 หรือ 105,000 หรือเท่าไหร
1: ่ก็หักไปสิ
0: เมื่อวานเนี่ยมีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับก็ถูกฟ้องเรียกค่าส่วนต่าง 400,000 ศาลให้จ่าย 102,000 ที่ชัยภูมิเมื่อวานเนี่ยศาลให้แค่นี้สารให้แค่นี้พอให้แค่นี้ปั๊บแกก็ยังไม่มีเงินจ่ายก็มาถามเราอีกว่าทำไงจนกระทั่งถูกบังคับกันออกหมายบังคับอ่ะ
1: ต้องจ่าย
0: เพราะงั้นคุณไปสู้ก็ดีแล้วก็ไปเจรจายังไงก็ต้องผ่อนต่ออยู่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: คือน้องเขาถามว่าเราต้องพูดคุยเจรจาอย่างไร
0: นี่ไงอย่างที่บอกนี่ไงแต่พอถามเสร็จปั๊บเขาไม่ได้มีข้อมูลอะไรเตรียมไม่ที่จะไปต่อรองก็เลยที่จะบอกว่าทำไมขายถูกจังอ่ะเราจะบอกว่ารถเราสภาพดีก็ไม่มีหลักฐาน
1: มีแค่รูปรถไงอ
0: ันนี้ต้องบอกทุกคนให้รู้ว่าถ้ารถไปคืนเนี่ยนะต้องเอารถไปตรวจสภาพ นะครับถ่ายรูปข้างในข้างนอกแล้วก็ถ่ายคลิปไปเรียบร้อยเลยเก็บไว้เมื่อไหร่ก็ฟ้องเอาทั้งหมดไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาล
1: พี่ขนอมแล้วกรณีนี้น้องเขาไม่มีรูปไม่มีหลักฐาน
0: ก็ต้องไปก็ไป
1: ต้องพยายามเจรจายังไงให้เขาว่าได้ประโยชน์สูงสุดอ่ะ
0: ก็มันก็ตอบไม่ได้ครับเขาไม่มีอะไรที่จะไปยืนยันนะครับเขาก็ต้องเอาไปว่าทั้งหมดเนี่ยคุณซื้อมาเท่าไหร่ผ่อนไปแล้วกี่งวดนะครับแล้วก็เอาหลักฐานไปด้วยนะครับก็ไปเจรจายังไงศาลก็ไม่ให้เต็ม 400,000 ละครับศาลก็ให้ไม่ถึงอยู่แล้วไม่ว่าจะไปศาลหรือไม่ไปศาลเนี่ยศาลก็ไม่เคยให้เต็มนะถ้าที่ผมดูมาน
1: ะ
0: ทุกครั้งที่มีการฟ้องจากฎีกาอะไรต่างๆนะครับประการที่2ถ้าเราไปก็มีโอกาสได้ลดลงอีกจากคำชี้แจงของเรานะครับ
1: งั้นพี่
0: คุยกับคุณนัทตามนี้แหละนัทนะ
6: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ท่านอื่นนะจะรถไปคืนนะถ่ายรูปถ่ายภาพรถไปตรวจสภาพถ้าไม่ค้างค่างวดก็ทำเหมือนกันนะครับเพราะว่ายังไงเขาฟ้องแน่ไฟแนนซ์ฟ้องแน่เผลอๆว่าเราจะไม่ไปขึ้นศาลไง
1: คืนนี้ก็เอามันเป็นหลักฐานได้จริงๆเนาะเพราะว่าได้รับการการันตีจากทางอู่
0: ใช่
1: แต่ต้องเป็นอู่ที่ได้มาตรฐานด้วยเนาะถูกไหมฮะ
0: ศูนย์อะศูนย์ไปแนะนำให้ไปที่ศูนย
1: ์ศูนย์เลยค่ะไปสายคุณเกรียงศักดิ์ค่ะจากสกลนครค่ะคุณเกรียงศักดิ์
7: สวัสดีครับผม
1: คุณเกรียงศักดิ์สอบถามเรื่องขอออกโฉนดจากสค.1เป็นโฉนดมา6ปีแล้วยังไม่ได้รับเลยเหรอฮะ
7: ครับผม
1: สค.1เป็นโฉนดพี
0: ่เอาไปเมื่อปีไหนอะครับ
7: ปี64ครับ
0: ปี64สค.1 คุณเอาไปครั้งแรกเลยใช่ไหมปี2564นำสค.1 แปลง1เอาไปขอออกโฉนดที่สำนักงานที่ดินอำเภออะไรครับ
7: อำเภอภูพานครับ
0: ภูพาน
7: ครับผม
0: นะครับจนบัดนี้แล้วก็เจ้าหน้าที่เข้ามาทำการรังวัดเรียบร้อยหรือยัง
7: รังวัดเรียบร้อยแล้วครับออกเป็นแปลงๆนะครับวัดเป็นแปลงๆแล้วครับผม
0: รังวัดเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ไปทวงถามล่าสุดเมื่อไหร่ครับ
7: วันเดือนมิถุนา69เลยครับ
0: ที่ผ่านมานะไปทวงถามเจ้าหน้าที่ว่าอย่างไรครับ
7: เขาบอกว่าต้องรออีก1ปีเขาจะทำเรื่องเข้ากรุงเทพครับผม
0: ทำเรื่องเข้ากรุงเทพแสดงว่าที่ดินแปลงนี้พอพี่พูดว่าภูพานสกลนครมันไปเกี่ยวข้องกับพื้นที่ป่าไหมครับ
7: วันที่เขามารังวัดนะครับก็เข้ามาชี้เขตให้แล้วครับผม
0: หมายถึงเจ้าหน้าที่ป่าไม้เหรอ
7: ครับผม
0: มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาชี้ด้วยใช่ไหม
7: ใช่ครับผม
0: เนี่ยที่เขาบอกว่าจะต้องส่งเข้าส่วนกลางเพราะว่าพอภูพานมันก็ป่าป
1: ่
0: าก็มีโอกาสเป็นป่าสงวนเพราะฉะนั้นการจะออกที่ดินการจะออกโฉนดที่ดินให้กับที่สค.1ในที่ดินลักษณะอย่างนี้ไม่ง่ายครับพี
1: ่
0: เรียงศักดิ์
7: คร
0: ับ ใช่ครับเพราะว่าพี่ต้องเข้าใจคำว่าที่สค.1เนี่ยมันเป็นสิทธิครอบครอง
1: ของราชการ
0: การที่ออกสค.1เนี่ยมันออกด้วยวิธีไหนพี่เกรียงศักดิ์รู้ไหมสค.1เนี่ยเป็นของใครมาก่อนครับพี่ไปซื้อมาหรือของใคร
7: ไม่ครับของอันนี้ของคุณแม่ผมครับของ
0: คุณแม่นะครับเพราะงั้นสค.1มันออกเมื่อปี2498นู่น
1: 24ประมาณ
7: 7ครับ
0: 2498
1: ก็8หรอ
0: ใช่เพราะฉะนั้นมันออกมานานก่อนกฎหมายที่ดินจะออกปี2497กฎหมายที่ดิน
1: ว่าก่อนปี
0: ประมวลกฎหมายที่ดิน2497แต่ว่าอันนี้มันประมาณ2498เพราะงั้นมันออกมานานมากพอมันออกมันเมื่อเดิมเนี่ยคุณแม่เนี่ยสมมติว่าคุณแม่เป็นเจ้าของเนี่ยคุณแม่จะเป็นคนแพ้วถางแพ้วถางที่ดินเนี่ยแหละแพ้วถางแพ้วเสร็จปั๊บนะครับเขาก็บอกว่าเขาจะออกกฎหมายนี้นะไอ้2497เนี่ยนะประมวลกฎหมายที่ดินเนี่ยนะนะครับก็ให้คนที่มีการครอบครองที่ดินเนี่ยไปแจ้งนายอำเภอนี่ไปแจ้งนายอำเภอกฎหมายที่ดินเนี่ยต้องมีสำนักงานที่ดินต่างหากไม่เกี่ยวกับนายอำเภอแต่ไอเนี้ยสค.1เนี่ยเขาใครที่ครอบครองที่ดินไปแพ้วถางได้มีที่ดินอยู่เนี่ยนะครับให้ไปวัดมาเลยว่าที่ดินของคุณเท่าไหร
1: ่แล้วไปแจ้งนายอำเภอ
0: ชาวบ้านก็ไปวัดกันเองอ่ะกว้างยาวเท่าไหร่ไม่มีใครมาวัดให
1: ้
0: ก็ไปบอกนายอำเภอว่าเนี่ยฉันมีที่ดินอยู่10ไร
1: ่
0: นายอำเภอก็ออกหลักฐานสค.1ให้ว่าครอบครองที่ดินอยู่10ไร่ไม่มีใครรู้ว่า10ไร่จริงไม่จริงเพราะฉะนั้นพอ พอเราจะไปขอออกโฉนดเนี่ยถ้าโดยหลักแล้วพื้นที่ดินของคุณเนี่ยไม่ทับซ้อนกับเขตป่าเนี่ยนะอันนี้ต้องร้องศาลครับพอรังวัดเสร็จปั๊บต้องเอาเอกสารจากทางสำนักงานที่ดินเนี่ยไปร้องต่อศาลให้ไต่สวนว่าที่ดินของคุณไม่ได้อยู่ในเขตป่าสามารถออกโฉนดที่ดินได้ถ้าได้ไต่สวนเสร็จปั๊บศาลเห็นว่าออกได้ก็เอาคำพิพากษามาขอออกโฉนดที่ดินที่อำเภอภูพานแต่ถ้าไม่ได้นะครับก็อยู่ที่คำพิพากษาว่ามันไม่ได้จะทั้งแปลงหรือบางส่วนแต่ว่ากรณีดังกล่าวนี้ดูเหมือนเรื่องติดค้างอยู่ที่สำนักงานที่ดินยังไม่สามารถที่จะเอาเอกสารเพื่อจะไปยื่นเรื่องต่อศาลเพราะว่าสค.1ตั้งแต่กุมภา53อ่ะ8กุมภา53เนี่ยใครจะออกโฉนดที่ดินจะต้องไปยื่นเรื่องต่อศาลหมดเลย
1: ค่ะ
0: เมื่อก่อนนี่เขายังออกให้ได
1: ้ต้องมีคำสั่งศาลรับรองสิทธ
0: ิ์ใช่ครับนะพี่เกรียงศักดิ์พอเข้าใจเนาะ
7: เข้าใจครับผมครับ
0: โอเคถ้ายังไงพี่จดเบอร์โทรศัพท์ไปเบอร์1และพี่จะได้คำตอบเพิ่มเติมนะ
1: เบอร์อะไรคะ
0: ก็สงสัยนะครับพร้อมจดไหม
7: ครับพร้อมครับ
0: 02
7: ครับผม
0: 141
7: ครับ
0: 5555
1: 54ตัว
0: ครับเป็นศูนย์ดำรงธรรมของกรมที่ดินพร้อมจะให้คำตอบโดยผู้เชี่ยวชาญโดยตรงนะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะ
7: ครับผมครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
7: สวัสดีครับขอบคุณครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าจริงๆจะไปออกเป็นที่โฉนดไม่ที่ดินไม่ได้ไม่ได้ง่ายเน
0: า
1: ะ
0: จะออกเลยไม่ได
1: ้
0: นะกรณีสค.1จะออกเลยไม่ได้ถ้าเป็นเอกสารนส.3 นส.3 ก.อันนี้สามารถจะไปออกเลยได้แต่ว่าต้องดูว่ามันมีปัญหาเรื่องของการทับซ้อนกับพื้นที่ป่าที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่มาชี้กันแนวเขตหรือไม
1: ่ไปสายสุดท้ายแล้วนะคะคุณจันทนาค่ะอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
1: คุณจันทนาเจ้าของที่ดินรายใหม่สร้างตลาดหน้าตึกแถว ทำได้หรือไม่เหรอคะ
6: คืออย่างนี้ค่ะของเราซื้อตึกมาตึกแถวเนี่ยเจ้าของที่ดินก็ซื้อตึกมานะคะ
1: ค่ะ
6: แล้วก็ทำเป็นตึกแถวขายแล้วคราวนี้มันมีทางเข้าใช้ร่วมกันเผอิญเจ้าของเนี่ยเขาขายตึกแถวด้านในของเขาให้อีกเจ้าของหนึ่งพอดีเจ้าของนั้นน่ะเขาเห็นว่าโฉนดเนี่ยมันอยู่ในโฉนดของเดียวกับตึกแถวที่เขาอยู่ห้องสุดท้ายเขาก็เลยเอาทางเดินเนี่ยมาทำเป็นตลาด
0: ตลาดสด
6: ไหมคะ
0: เป็นตลาดสดหรือเป็นเฉพาะเวลาหรือทั้งวัน
6: ไม่ค่ะขายทุกวันค่ะเป็นล็อกๆขายทุกวันค่ะ
0: เอาทางมาทำตลาดเลยเหรอ
1: แล้วก็ไป
6: ใช่ค่ะ
1: ไปให้ท
6: างเด
1: ิน
6: น
1: ะ
6: คะ
0: แสดงว่าตรงนี้แสดงว่าตรงนี้มันเป็นโครงการจัดสรรทำตึกแถวขายใช่ไหม
6: ลักษณะอย่างนั้นนะคะ
0: แล้วพี่ของพี่เนี่ยพี่ซื้อที่อยู่อาศัยเน
6: ี่
0: ย
6: ข้างใน
0: ซื้อโครงการนี้เหมือนกันใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
0: แต่อยู่ข้างใน
6: ค
0: ่
6: ะ
0: แล้วก็มีข้างนอกแล้วคนมาซื้อข้างนอกพอซื้อข้างนอกปั๊บก็เลยเอาทางในโครงการเนี่ยมาทำตลาดถูกต้องไหมครับ
1: ทางร่วม
6: ใช่ค่ะใช
0: ่
1: ทางเข้าร่วม
0: แล้วทุกวันนี้มันมีนิติบุคคลไหมครับเนี่ย
6: ไม่มีค่ะเพราะมันเป็นตึกแถวแค่14ห้อง
0: นานแล้วใช่ไหม
6: ใช่ค่ะซื้อมา20ปีได้แล้วค่ะ
0: 20ปีไม่มีนิติบุคคลนะครับพอซื้อขายเปลี่ยนมือกันมาปั๊บคนข้างหน้าก็เลยถือโอกาสเอาทางมาทำตลาดเสีย
1: เป็นทางร่วมนี่เขาเรียกเป็นทางสาธารณะไหมพี่อย่างเงี้ย
0: ก็มันไม่เชิงว่าจะเรียกว่าทางสาธารณะนะแต่มันเป็นทางอยู่ในโครงการ
1: ทางเข้าออกร่วม
0: ใช่ครับของโครงการของลูกบ้านอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ถือว่าเป็นทางสาธารณะเว้นแต่ว่าทางลูกบ้านเขายกให้เป็นทางสาธารณะถึงจะเรียกว่าทางสาธารณะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นทางในโครงการที่จะใช้สอยร่วมกันไม่ควรที่ใครคนใดคนหนึ่งมาซื้อตึกปั๊บแล้วฉันจะปิดทางแล้วก็มาทำตลาดเสีย
1: อันนี้เอาไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
0: ใช่เพราะฉะนั้น
6: เขาบอกว่าโฉนดเนี้ยเขาถือโฉนดนี้ด้วยโฉนดที่เขาซื้อมามันมีตัวเนี้ยพ่วงอยู่ด้วย
0: หมายถึงโฉนดทางเหรอ
6: ใช
0: ่แล้วมันเดือดร้อนเฉพาะพี่หรือมีคนอื่นด้วยไหม
6: อ๋อทั้งแถวทั้งหมดค่ะ
0: แล้วในโครงการนี้มันมีถนนอยู่ในโครงการถูกต้องไหม
6: ใช่ค่ะ
0: มีถนนในโครงการแล้วก็ไม่เจ้าของโครงการนี้ไปแล้วใช่ไหมครับทิ้งเอาไว้ใช่ไหมครับ
6: ใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะทีนี้ไฟทางมีไหม
6: ไม่มีค
0: ่
6: ะ
0: ไม่มี
6: ทางหน้าบ้านใครๆก็เปิด
0: ไฟทางไม่มีถนนก็ชำรุดไม่มีคนซ่อมใช่ไหม
6: ใช่ค่ะอ
0: ยากจะให้มีคนดูแลทางในหมู่บ้านนี้ไหม
6: อ๋อไม่เป็นไรค่ะทำดูแลกันเองแน่จริงแต่ว่า
0: ไม่ที่คำว่าเนี้ยน่ะแล้วเราอยู่กันกี่คนน่ะทั้งหมดในโครงการนี้ประมาณกี่หลัง
6: 14หล
0: ัง
6: ค
0: ่
6: ะ
0: 14หลังเน
1: า
0: ะ
1: ตึกแถว14หลัง
0: นะจริงๆเนี่ยเขาทำไม่ได้พี่ไปที่สำนักงานที่ดินของพี่นะเขตตรงนั้นนะเขตอะไรครับ
6: 7บางบอนค่ะ
0: บางบอนขึ้นอยู่กับสำนักงานที่ดินพื้นที่อะไรครับตรงนั้นรู้ไหม
6: โอ้จำไม่ได้แล้วซื้อมานานแล้วอะ
0: ไปที่ไปที่สำนักงานเขตพื้นที่นะไม่ใช่บางบอนนะครับมันต้องเขาเรียกว่ามีเขตพื้นที่อยู
1: ่
0: นะครับแล้วมันจะรับผิดชอบในพื้นที่บางบอนบางขุนเทียนแถวนั้นแหละใกล้เคียงน
1: ะ
0: พี่หายเจอนะแล้วก็ไปติดต่อที่สำนักงานเขตพื้นที่ตรงนั้นเนาะเพราะว่าที่จัดสรรเนี่ยนะครับที่ดินเขาจะเป็นคนดูแลแล้วก็จะรวมถึงที่จะต้องมีการรวมตัวกันเพื่อจดจัดตั้งเป็นนิติบุคคลนะครับจดเสร็จปั๊บเนี่ยเราไม่ดูแลเองเราก็ยกให้กทมดูแลในขณะเดียวกันถ้ามีคนซื้อแล้วมาปิดทางอย่างนี้เราแจ้งนี้ก่อนแจ้งที่ดินก่อนนะครับก่อนที่จะนำไปสู่การฟ้องร้องแจ้งสำนักงานที่ดินที่ดินเขาจะมีหน้าที่เขาจะรู้เรื่องนี้โดยตรงเลยครับพี่ครับเดี๋ยวก็จะชี้ทางออกบอกทางแก้ไขให้
1: 14
0: พี่ถามผมถามบอกชี้ไปที่ดินแล้วไปคุยที่ดินให้เรียบร้อย
1: โอเค
0: 14หลังตกลงเข้าชื่อกันให้น้อยอย่างน้อยสัก7หลังนะ8หลังอ่ะ8หลังตกลงกันปั๊บใช่นะครับกฎหมายที่ดินเรื่องว่าด้วยการจัดสรรเพิ่งออกมาใหม่เมื่อเดือนมีนาคมนี้เองครับพี่ครับแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยตรงแหละ
6: ค่ะ
1: ลอง
6: แล้วคราวนี้โฉนดมันเป็นชื่อเขาอยู่เนี่ยมันจะทำยังไง
0: ถ้าโฉนดถ้าเป็นตึกเป็นชื่อเขาไม่แปลกแต่ถ้าโฉนดทางเป็นของเขานะคนขายโอนโฉนดทางให้เขาด้วยเนี่ยไอเนี้ยเขาไม่ได้ทางส่วนตัวครับก็เป็นทางที่ใช้ในโครงการครับเขาจะใช้ประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้ครับไปที่ดินนะพี่นะเวลาผมหมดแล้วนะ
6: จ้าโอเคค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: แสดงคนขายโอนโฉนดทางมาด้วยถ้าฟังอย่างเงี้ยโฉนดทางต้องใช้สอยร่วมกันไม่ใช่ใช้ส่วนตัวเพราะฉะนั้นไปที่ดินถูกต้อง
1: แต่เรายังไม่เห็นกระดาษโฉนดนั้นนะ
0: ครับ
1: ก็ยังยืนยันไม่ได้ก็พี่ถนอมแนะนำให้ไปที่ดิน
0: ครับ
1: เวลาหมดแล้วพี่ถนอมแต่มีเรื่องนึงที่มีการแก้ไขปัญหา
0: ครับ
1: ที่คุณเอกจากสงขลาบอกพ่อตารีไฟแนนซ์รถต่อมาเสียชีวิตลูกสาวต้องรับผิดชอบหนี้อันนี้
0: ถ้าลูกสาวรับมรดกจากพ่อที่เสียชีวิตแล้วพ่อมีหนี้อยู่กับไฟแนนซ์พอพ่อเสียชีวิตเสร็จปั๊บพ่อทิ้งมรดกไว้กับลูกสาวลูกสาวได้รับมาล
1: ู
0: กสาวต้องรับผิดชอบในหนี้ของพ
1: ่อ
0: ที่ติดไฟแนนซ์ต้องผ่อนแทนแต่ว่าถ้าพ่อมีหนี้อยู่ 500,000 ลูกสาวรับมรดกของพ่อมาแค่แสนเดียวหนี้ของพ่อ 500,000 เราก็รับผิดชอบแค่แสนเดียวแต่ถ้าไม่รับเลยก็ไม่ต้องรับผิดชอบ
1: ค่ะแต่ปัญหานี้แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว
0: ถ้าเขาฟ้องมาไม่ต้องไปขึ้นศาลก็ได
1: ้
0: เพราะสืบทรัพย์เสร็จปั๊บเขาไม่ได้รับอะไรมาก็ไม่ต้องรับผิดชอบ
1: หมดเวลาแล้วพบกันใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.ค่ะพี่ถนอมและฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
8: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับนายกรัฐมนตรีระบุการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: นายกรัฐมนตรีระบุการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเป็นไปตามกระบวนการและกฎหมายไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้หากพบหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดต้องถูกดำเนินคดีไม่มีข้อยกเว้น
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นในวันที่23กรกฎาคมนี้ว่ามีขั้นตอนอยู่แล้วหากมีปัญหาจะเข้าร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทขณะนี้เริ่มมีความชัดเจนในหลายเรื่องจึงปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินการด้วยความโปร่งใสยุติธรรมยึดข้อกฎหมายและไม่มีการเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงยืนยันรัฐบาลไม่ยอมรับการทุจริตในการสอบบรรจุข้าราชการหากการสืบสวนสอบสวนพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงผู้ใดจะดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้รัฐบาลได้แจ้งไปยังทุกหน่วยงานต้องไม่มีเรื่องการทุจริตและพร้อมสนับสนุนให้ดำเนินการกับคนที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที่ส่วนหน่วยงานที่มีอำนาจอย่างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางการเงินอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องรอคำสั่งจากรัฐบาลพร้อมย้ำหากพบหลักฐานไปถึงใครต้องดำเนินการกับบุคคลนั้นผลิตนาควันแสนสุกรายงาน
1: ขณะที่ตำรวจสอบสวนกลางเตรียมประเมินหลักฐานวันพรุ่งนี้เพื่อออกหมายจับเพิ่มคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น
7: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้เปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นขณะนี้พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้านเพื่อพิจารณาขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหากพบมีพยานหลักฐานเพียงพอและเชื่อมโยงการกระทำความผิดได้อย่างชัดเจนโดยวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีเพื่อประเมินความสมบูรณ์ของพยานหลักฐานก่อนตัดสินใจดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายซึ่งแนวทางการสืบสวนเน้นขยายผลไปยังผู้ที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการมีเป้าหมายอยู่2รายและเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งสูงกว่าผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้ สำหรับผู้ถูกกล่าวหาชุดแรก11รายเข้าสู่กระบวนการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.แล้วขณะที่ตำรวจยังเดินหน้าสืบสวนส่วนของผู้เกี่ยวข้องรายอื่นต่อเนื่องสำหรับการดำเนินคดีกับผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงจำเป็นต้องอาศัยพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักและรัดกุมหากหลักฐานเชื่อมโยงได้ชัดเจนจะขอศาลออกหมายจับทันทีกรณียังไม่เพียงพอจะรวบรวมสำนวนส่งให้ปปช.พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เร่งระบายผลผลิตทุเรียนภาคใต้เพื่อเพิ่มมูลค่าผ่านการแปรรูปหลังประเทศไทยสามารถส่งออกทุเรียนสดไปจีนเกินเป้ากว่า1ล้านตัน
8: นายสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการส่งออกทุเรียนสดของประเทศไทยไปยังประเทศจีนระหว่างวันที่1มกราคมถึง19กรกฎาคมที่ผ่านมาพบมีปริมาณการส่งออกเกินเป้ากว่า1ล้านตันเป็นไปตามที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าส่งออกไว้1,763ตันสะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดจีนต่อคุณภาพทุเรียนไทยและยังเป็นผลจากความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนและเกษตรกรในการรักษามาตรฐานคุณภาพและขยายตลาดอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าผลักดันการส่งออกทุเรียนให้เติบโตต่อเนื่องพร้อมเร่งระบายผลผลิตทุเรียนภาคใต้ที่กำลังออกสู่ตลาดควบคู่กับการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าขยายช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไทยหลังจากปีนี้ผลผลิตทุเรียนเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ30และสามารถบรรลุเป้าหมายการส่งออก1ล้านตันได้เร็วกว่าที่คาดไว้ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณจังหวัดขอนแก่นกับทั้งจังหวัดอำเภอบ้านม่วงอำเภอสองดาวอำเภอกุสุมานอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอำเภอบ่อระบืออำเภอวาปีปทุมอำเภอนาเชือกอำเภอยางศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามอำเภอท่ากันโทอำเภอหนองกรุงศรีอำเภอคลองชัยอำเภอกำมะลาไสอำเภอกุชินารายอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอนาทมอำเภอบ้านแพงอำเภอศรีสงครามอำเภอนาว่าอำเภอท่าอุเทนอำเภอพลสวรรค์อำเภอนาแก่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอหนองสูงอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอหนองสูงอำเภอโพชัยอำเภอเมยวดีอำเภอหนองพอกอำเภอศรีสมเด็จอำเภอจังหานอำเภอเชียงขวัญอำเภอวัชบุรีอำเภอจตุรพักษ์พิมานอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรอำเภอบึงบูรอำเภอเมืองจันทน์อำเภอห้วยทับทันอำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดเลยจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดชัยภูมิจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์มีฝนตกกับทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่รับความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิมพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองรับลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอปราณจังหวัดตรังอำเภอเขาชัยสนอำเภอบางแก้วอำเภอป่าบอนอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงอำเภอมะนังอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลอำเภอสะดาวอำเภอจะนะอำเภอนาทวีอำเภอเทพาอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอโคกโพอำเภอหนองจิกอำเภอยะรังอำเภอแม่ลานอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีอำเภอยะหาอำเภอเบตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอจะนะอำเภอสุขิรินอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านนาสารอำเภอเคียนซาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่การเคลื่อนตัวคงที่การจิราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เฮ้ hey, ได้กลิ่นเหมือนแก๊สรั่วหรือเปล่านะ
3: ถ้าได้กลิ่นผิดปกติอย่าเพิ่งตกใจรีบปิดวาล์วถังก๊าซเปิดประตูและหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทแล้วห้ามเปิดปิดสวิตช์ไฟหรือจุดประกายไฟเด็ดขาด
2: แล้วเราจะเช็คถังก๊าซให้ปลอดภัยได้ยังไงล่ะ
3: นี่ง่ายเลยก่อนใช้งานทุกครั้งตรวจดูว่าถังก๊าซไม่มีรอยบุบรอยรั่วหรือสนิมรุนแรงสายยางต้องไม่แตกร้าวไม่หลวมและใช้เข็มขัดรัดสายให้แน่นส่วนหัวปรับแรงดันต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้วถ้าสงสัยว่ารั่วให้ใช้น้ำสบู่ทาบริเวณข้อต่อหากมีฟองอากาศแสดงว่าอาจมีแก๊สรั่วห้ามใช้ไฟทดสอบโดยเด็ดขาดและควรเรียกช่างผู้ชำนาญมาตรวจสอบทันที
4: เช็คถังก๊าซก่อนใช้ทุกครั้งเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณ
5: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
6: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
7: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
8: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีสาธารณภัยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเรียนรู้ฝึกฝนวิธีป้องกันเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ได้ในรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกันอีกครั้งกับรายการรู้ทันสารพันภัยที่จะพาคุณไปรู้จักกับภัยใกล้ตัวเพื่อที่เราจะได้รู้เท่าทันและปลอดภัยจากอันตรายต่างๆนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกับเรื่องอาหารที่หากพูดออกมาแล้วต้องอยู่ในลิสต์เมนูโปรดของคุณผู้ฟังหลายท่านแน่นอนค่ะซึ่งก็คืออาหารดิบนั่นเองค่ะยิ่งในส้มตำที่หากจะให้เพิ่มความอร่อยแล้วก็ต้องแอดออนปูนาที่ดองมาแล้วอย่างต่ำ 3-4 วันโดยที่ไม่ได้ผ่านความร้อนทำให้สุกหรืออีกเมนูยอดฮิตหนึ่งเลยก็คือกุ้งดิบนั่นเองค่ะที่ไม่ว่าจะเอาไปแช่น้ำปลาดองซีอิ๊วหรือกินแบบดิบๆราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดก็อร่อยแบบไม่ต้องนำไปทำให้สุกเลยค่ะแล้วก็ยังมีอาหารอีกมากมายที่ผู้คนก็มักจะนิยมกินกันแบบดิบๆซึ่งคุณผู้ฟังรู้หรือไม่คะว่าถึงแม้เมนูนั้นจะนิยมกินกันมานานแต่ก็ใช่ว่าจะปลอดภัยเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของอาหารดิบกันค่ะอาหารดิบชนิดแรกที่เราจะนำมาเตือนภัยกันในวันนี้ก็คือปลาน้ำจืดค่ะเช่นปลาซิวปลาสร้อยปลาตะเพียนปลาขาวปลาน้ำจืดเนี่ยมักจะมากับพยาธิใบไม้ตับที่เรียกว่าตัวอ่อนระยะติดต่อค่ะเมื่อคนหรือสัตว์กินปลาดิบหรือสุกๆดิบๆพยาธิตัวอ่อนในปลาก็จะเข้าสู่ร่างกายโดยจะเข้าสู่ลำไส้เล็กเข้าสู่ตับผ่านทางรูเปิดของท่อน้ำดีและเข้าไปเจริญเติบโตในท่อน้ำดีในตับต่อไปค่ะจนทำให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับในระยะเริ่มเป็นระยะที่ตับยังไม่เสียหายมากสามารถรักษาหายได้แต่เมื่อตับเสียหายมากแล้วก็มักจะเป็นโรคที่รุนแรงส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วยทำให้ไม่สามารถทำงานหรือใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะและก็ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการเกิดโรคมะเร็งตับชนิดที่เกิดกับท่อน้ำดีในตับค่ะต่อมาเป็นหมูดิบเนื้อวัวดิบจะมีพยาธิตืดวัวและพยาธิตืดหมูอาศัยอยู่ในร่างกายมนุษย์โดยใช้หัวเกาะอยู่ที่ผนังลำไส้ความยาว 2-4 เมตรโดยจะสลัดตัวเป็นที่ปล้องปนออกมากับอุจจาระซึ่งภายในปล้องพยาธิก็จะเต็มไปด้วยไข่ของตัวตืดค่ะแล้วเราก็จะทิ้งท้ายช่วงนี้ไปกับกุ้งดิบหอยดิบปูดิบปลาดิบที่มีเชื้อ VPO Parahaemolyticus ซึ่งเป็นเชื้อได้พบได้ตามธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมต่างๆตามชายฝั่งทะเลค่ะในน้ำทะเลและตามตะกอนโคลนตมในทะเลอันตรายของเชื้อนี้ก็จะทำให้เกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงเป็นสาเหตุของโรคต่างๆเช่นโรคกระเพาะอะฮิวาโตกโรคและการติดเชื้อโดยผู้ติดเชื้อจะมีอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงมีอุจจาระเหลวเป็นน้ำมีกลิ่นเหม็นเหมือนกุ้งเน่ามักมีอาการปวดเกร็งที่ท้องครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยจะมีอาการอาเจียนร่วมด้วยมีระยะฟักตัวค่อนข้างสั้นคืออาจเกิดในประมาณ 15-24 ชั่วโมงค่ะเรามาพักช่วงนี้ไปกับเพลงแค่บอกเพลง please และเพลงแผลเป็นจากอะตอมชนกันค่ะ

นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ชมผมด็อกเตอร์ศิริวัฒน์คองบุญจากวิทยาลัยสงขลาจันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้ผมและทีมงานนะครับมาธรรมสัญจรยังวัดเทพทานทองนะครับซึ่งมีพระครูพิสิทธิ์กิตติธรรมท่านเป็นเจ้าอาวาสและยังเป็นเจ้าคณะตำบลโป่งน้ำร้อนเขาคิชกูฏนะครับของจังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะวัดนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นวัดอรัญญวาสีหรือวัดป่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะฮะหลวงปู่มั่นโพธิทัตโตบุรพาจารย์ของวัดนี้นะครับวัดเทพทานทองนั้นมีปฏิปทาสายวิปัสสนากรรมฐานที่น่าสนใจมากนะครับเสนาสนะต่างๆก็เป็นสัพยะโดยท่านที่จะนำทุกท่านนะครับไปติดตามรับชมเสนาสนะต่างๆของวัดเทพทานทองนั้นนะครับก็คือดร.สัมพันธ์จันทร์ดำนะครับขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

ครับวันนี้เราก็มาสัญจรแสวงบุญกันที่วัดเทพทานทองครับตำบลพลวงอำเภอเขาคิจกูฏจังหวัดจันทบุรีเป็นวัดของสายธรรมยุทธนะครับเป็นวัดของหลวงปู่พิษณุธรรมจารีนะครับถ้าเราจะคุ้นเคยก็สถานที่แห่งนี้นะครับเมื่อปีพุทธศักราช2510นะครับคุณหมอปฐมหอมหวนก็ได้ยกให้เป็นเขตของธรณีสงฆ์นะครับคือให้สร้างวัดมาแล้วก็หลวงปู่พิษณุนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อลีที่วัดป่าของกุ้งนะครับตัวหลวงปู่นี่เป็นดั้งเดิมเป็นชาวกัมพูชานะครับท่านก็บรรพชาเป็นสามเณรแล้วก็อพยพข้ามมาอยู่ฝั่งไทยที่จังหวัดตราดแล้วก็ได้มาบวชเป็นพระเป็นลูกศิษย์ของท่านพ่อลีนะครับที่วัดจันทนารามก็ปฏิบัติธุดงควัตตามสายปฏิปทาของหลวงปู่มั่นนะครับจนปีพุทธศักราช2519ช่วงปลายปีนะครับที่วัดเทพทานทองแห่งนี้ก็มีพระมาอยู่ตั้งแต่2510แล้วครับอยู่ได้บ้างไม่อยู่ได้บ้างด้วยความกันดารแล้วก็ด้วยเป็นป่าด้วยในสมัยนั้นนะครับแล้วก็มีเจ้าที่เจ้าทางอาจจะพระก็อาจจะป่วยมรณะไปหรือว่าลาสิกขากันไปจนถึงปีพุทธศักราช2519นะครับหลวงปู่พิษณุก็ได้มาดูแลแล้วก็ปฏิบัติอยู่ที่นี่ซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าค่อนข้างกันดารนะครับเป็นป่ารกชัดที่ในชนบทแห่งนี้นะครับแล้วก็ท่านก็สร้างมาจนถึงปีพุทธศักราช2522นะครับหลวงปู่ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสอย่างเป็นทางการนะครับท่านก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับมีพื้นที่ทั้งหมด10ไร่ในตอนแรกแล้วก็ได้เพิ่มมาอีก4ไร่ฝั่งนี้ก็เป็น14ไร่นะครับมีเสนาสนะค่อนข้างเยอะนะครับด้านหลังนี้ก็เป็นเจดีย์องค์ใหญ่นะครับแล้วก็มีเจดีย์องค์เล็กมีวิหารพระนอนมีพระอุปคุตมีหลวงพ่อพระพุทธนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีมนต์ดบของหลวงปู่พิษณุคือจิตกาทานที่ใช้ปรุงสังขารของท่านในตอนที่ท่านได้มรณภาพไปนะครับโดยปกติก็อยู่มาอย่างสมถะแหละครับที่แห่งนี้ถ้าเราจะรับรู้รับทราบกันอย่างในวงกว้างก็เมื่อประมาณปีพุทธศักราช2542นะครับที่มีน้ำป่าไหลหลากลงจากเขาคิจกูฏทำให้โรงพักที่ตำบลพลวงถูกดินถล่มก็มีปาฏิหาริย์หรือมีความมหัศจรรย์เกิดขึ้นคือท่อนซุงที่ไหลลงมานะครับกลายว่าพอมาถึงวัดเทพทานทองแห่งนี้ก็มีเถาวัลย์ที่อยู่บริเวณต้นไม้ใหญ่ที่ริมแม่น้ำนะครับก็ได้เหนี่ยวท่อนซุงเหล่านั้นเอาไว้กลายเป็นกำแพงที่จะกั้นน้ำลดกระแสแล้วก็เบี่ยงเบนออกไปจากวัดก็เป็นที่รับรู้รับทราบเป็นที่อัศจรรย์ใจของพุทธศาสนิกชนแล้วก็ได้หลั่งไหลกันมาเพื่อกราบนมัสการบารมีของหลวงปู่พิษณุแล้วก็ทำนุบำรุงศาสนาก็ศาลาหรือว่าศาสนสถานทุกที่ในนี้จะเป็นสีเขียวหมดนะครับเป็นสีเขียวหมดซึ่งเป็นสีที่หลวงปู่บอกว่าเป็นสีที่ให้ความสงบร่มเย็นแก่ผู้ที่ได้พบเห็นและถ้าเป็นคติความเชื่อก็เป็นสีของพระอินทร์ก็หมายความว่าพุทธศาสนาที่วัดเทพทานทองนี้ก็มีเทวดาคือพระอินทร์ดูแลรักษาอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปเยี่ยมชมตามเจดีย์แล้วก็วิหารต่างๆให้ท่านได้มาทัศนศึกษาแล้วก็ได้กราบไหว้กันตามลำดับครับครับตรงนี้ก็เป็นเจดีย์องค์ใหญ่นะครับแล้วก็ข้างในก็จะประดิษฐานพระประธานปางนาคปลกนะครับท่านที่มาแสวงบุญก็มาถึงก็ต้องกราบพระประธานกันก่อนนะครับเป็นปางนาคปลกแล้วก็จะมีรูปหล่อของหลวงปู่มั่นนะครับหลวงพ่อลีนะครับแล้วก็หลวงปู่พิษณุพระอุปคุตแล้วก็พระอาจารย์สมหวังนะครับอดีตท่านเจ้าอาวาส
ราะฉะนั้นตรงจุดนี้เรามาถึงวัดก็กราบพระพุทธกันก่อนนะครับเข้ามาถ้าไม่เจอใครก็เขาปิดไว้ก็เปิดได้นะครับพระอาจารย์ดินบอกว่าอย่างนั้นนะครับก็ตามอัธยาศัยแล้วก็ทำจิตใจให้สงบบรรยากาศก็เหมาะแก่การที่จะเริญสตินั่งภาวนาก็ได้นะครับร่มรื่นแล้วก็ปลอดโปร่งภายใต้เจดีย์องค์ใหญ่ตรงนี้นะครับครับตรงจุดนี้ก็เป็นเจดีย์พุทธบูชาศรัทธารวมนะครับสร้างในปีพุทธศักราช2543ก็คือหลังจากที่ภูเขาถล่มนั่นแหละครับแล้วก็มีผู้พุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาได้มากราบไหว้แล้วก็ได้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นมาเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปนะครับหลายปางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปางนาคปกปางมารวิชัยนะครับเพราะฉะนั้นท่านพุทธศาสนิกชนที่มาที่วัดเทพทานทองนะครับก็คงจะต้องเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะต้องเข้ามากราบนมัสการขอบารมีของพระพุทธรูปปางต่างๆตรงนี้นะครับ

ครับตรงนี้ก็วิหารพระพุทธรูปสายญาตินะครับแล้วก็รอยพระพุทธบาทจำลองนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่มาแสวงบุญที่วัดเทพทานทองก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ท่านจะต้องเข้ามากราบนมัสการสักการะเพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้านะครับที่ได้อบรมสั่งสอนเผยแผ่ธรรมะมาจนถึงรุ่นเรานะครับก็ร่มรื่นนะครับแล้วก็สวยงามนะครับถ้าท่านมีเวลาก็ไม่มีใครพลุกพล่านก็มาเจริญสตินั่งวิปัสสนาดูลมหายใจกันได้ตามอัธยาศัยครับ

ครับตรงจุดนี้ก็เป็นศาลาหลวงพ่อพระเสียรหรือว่าพระพุทธนะครับก็ท่านพระอาจารย์ดินท่านเจ้าวาดได้กรุณาเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนที่พัฒนาวัดใหม่ๆนะครับญาติโยมก็ได้ปรับพื้นที่แล้วก็เจอเสียรพระองค์นี้นะครับแล้วก็เลยอัญเชิญมาประดิษฐานให้เราท่านทั้งหลายได้กราบสักการะแล้วท่านก็ยังมีเกรดอีกนิดหน่อยว่าที่วัดอโศการามของท่านพ่อลีนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงปู่พิษดูเนี่ยก็มีเสียรพระพุทธแบบนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนจะอาจจะเป็นสายทานแห่งธรรมแห่งความศรัทธานะครับก็เลยมีถ้าเราจะเรียกว่าปาฏิหาริย์หรืออนุสรณ์อะไรที่เกิดขึ้นก็ลูกศิษย์กับอาจารย์ก็ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นถ้าท่านมาที่นี่แล้วก็ต้องเดินให้ทั่วครับจะได้กราบนมัสการสิ่งที่เราเคารพสักการะแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างทั่วถึงนะครับ

ครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราต้องเข้ามากราบสักการะนะครับพระอุปคุตนะครับก็เป็นคติความเชื่อเป็นพระอรหันต์หลังสมัยพุทธกาลในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชนะครับเป็นพระที่หรือเรียกว่าหลวงพ่อบัวเข็มนะครับก็อยู่ที่ในมหาสมุทรนะครับแล้วก็ประเพณีอีกอันนึงที่หลวงปู่พิสดูได้นำเราทำก็คือเรื่องของการใส่บาตรพระอุปคุตในคืนวันเพ็ญของวันพุธนะครับหรือว่าเราเรียกว่าเป็งพุธนะครับก็จะใส่บาตรตอนกลางคืนนะครับณจุดนี้ก็มาก็ต้องกราบสักการะกันแล้วก็ในวันเพ็ญวันพุธในทุกๆวันพุธที่เป็นวันเพ็ญนะครับก็จะมีการใส่บาตรพระอุปคุตกันที่วัดเทพทานทองแห่งนี้นะครับ

ตรงนี้ก็ถือเป็นจุดสำคัญมากๆเกี่ยวกับองค์หลวงปู่พิษณุนะครับเพราะตรงนี้คือเป็นสถานที่สร้างจิตตกาทานตอนที่ปรงสังขารของหลวงปู่นะครับพอเสร็จสิ้นพิธีแล้วศิษยานุศิษย์แล้วก็ท่านเจ้าวาดรูปต่อมาก็มีมติเห็นชอบที่จะสร้างเป็นมณฑปเพื่อประดิษฐานรูปหล่อองค์หลวงปู่แล้วก็อัฐิของหลวงปู่ให้เราท่านทั้งหลายได้มากราบไหว้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญที่เราจะต้องมากราบระลึกถึงพระคุณของหลวงปู่พิษณุกันครับ

ครับนี่คือวิหารสุทธิธรรมรังสีท่านพ่อลีนะครับสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2538ก็เป็นจุดที่หลวงปู่พิสดุนะครับสร้างเพื่อแสดงถึงความกตัญญูต่อท่านพ่อลีซึ่งเป็นครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็มีพระพุทธชินราชให้เราได้กราบสักการะด้วยนะครับแล้วก็มีรูปภาพรูปถ่ายเพราะฉะนั้นท่านที่มาก็ต้องมานี่ที่เดินมาทั้งหมดนี่ก็14ไร่เองนะครับแต่ว่าจะมีจุดสักการะให้เราเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นอย่าได้พลาดนะครับแล้วบรรยากาศก็ร่มรื่นนะครับต้นไม้ใหญ่มากมายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญนะครับถ้ามีเวลาผมอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งแต่เจดีย์ใหญ่เจดีย์องค์เล็กวิหารพระนอนนะครับเราสามารถที่จะมาทำความสงบกายวาจาใจเพื่อเจริญสติสร้างสมาธิกันได้ครับ

0: อาคารด้านหลังก็เป็นศาลา100ปีธรรมจารีนะครับ100ปีชาติการของหลวงปู่พิษณุนะครับปีนี้ก็พอดีนะครับเพิ่งเปิดไปเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นวันคล้ายวันละสังขารของหลวงปู่มีงานประจำปีนะครับทุกวันที่13เมษายนนะครับท่านที่สนใจจะร่วมในการระลึกถึงคุณความดีของหลวงปู่พิษณุก็เรียนเชิญนะครับแล้วศาลา100ปีแห่งนี้นะครับก็จะด้านบนก็จะเป็นที่ทำกิจกรรมของผู้ปฏิบัติธรรมด้านล่างก็จะเป็นห้องพักของอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็มีห้องน้ำสะดวกสบายนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่สนใจจะฝึกฝนปฏิบัติธรรมกับตัวเองก็เรียนเชิญติดต่อท่านเจ้าวาดได้นะครับมาเป็นหมู่คณะหรือจะมาเป็นส่วนบุคคลก็เรามีศาสนสถานทั้ง4ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนวัตถุที่เราได้ไปกราบสักการะพระพุทธรูปปางต่างๆและก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับหรือว่าศาสนสถานที่สัปปายะนะครับร่มรื่นงดงามสงบร่มเย็นนะครับศาสนธรรมก็ท่านเจ้าวาดก็จะได้อบรมสั่งสอนเราตามปฏิปทาขององค์หลวงปู่ที่เป็นผู้มาถะและเรียบง่ายนะครับผมมาก็ได้เห็นศาลา100ปีนี้ก็สร้างบนกุฏิหลังเดิมของหลวงปู่นะครับผมเคยมากราบตอนสมัยท่านยังดำรงธาตุขันอยู่นะครับท่านก็เป็นพระที่สมถะเรียบง่ายแล้วก็มีความเมตตาเป็นอย่างสูงมาวันนั้นจะกราบหลวงปู่บอกไปกินข้าวกันก่อนไปกินข้าวกันก่อนท่านก็ให้ไปกินข้าวคนบาทของท่านอันนี้คือความประทับใจที่ได้มากราบองค์หลวงปู่ในสมัยที่ยังดำรงธาตุขันอยู่เพราะฉะนั้นในวันนี้วัดเทพทานทองอาจจะไม่มีองค์หลวงปู่อยู่แล้วนะครับแต่มีรูปหล่อมีรอยธรรมที่ท่านได้อบรมสั่งสอนแล้วก็สร้างวัดเทพทานทองแห่งนี้ให้อยู่คู่กับพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นที่พักกายพักใจของพุทธศาสนิกชนผู้สนใจในธรรมนะครับเดี๋ยวจะได้ยินเสียงน้ำตกนะครับอันนี้ก็หลวงปู่เรียกว่าแม่น้ำเนรัญชราแต่ก็มีน้ำตกไหลทั้งปีเพราะฉะนั้นมีลูกเด็กเล็กแดงก็มาสัมผัสความร่มรื่นแล้วก็ชุ่มชื้นของธรรมชาติได้เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับผมบอกว่าตอนแรก10ไร่ตั้งแต่2510จนถึงปัจจุบันนี้ฝั่งนี้ก็เป็น14ไร่แล้วเราก็ได้เยี่ยมชมไปแล้วส่วนฝั่งตรงข้ามแม่น้ำก็มีศรัทธาญาติโยมบริจาคที่ให้สร้างเป็นป่าเป็นปอดของแผ่นดินก็อีก12ไร่ฝั่งขโนนท่านพระอาจารย์ก็ได้ปลูกไม้สักไม้ตะเคียนอะไรไว้ก็สร้างความร่มรื่นให้เราท่านทั้งหลายได้สัมผัสกับบรรยากาศแล้ววันนั้นที่ผมมาติดต่อนะครับก็พระอาจารย์ก็ได้กรุณาเล่าให้ฟังว่าพ่อแม่พาลูกมากราบหลวงสักการะหลวงปู่นี่แหละแล้วก็ลูกก็รออยู่ในรถนะครับแล้วพอลงมาลูกก็ดูสีหน้าตกใจถามว่าเกิดอะไรขึ้นลูกก็บอกว่ามีงูตัวใหญ่เลยมาอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เลยได้สร้างประดิษฐานองค์พญานาคราชนะครับอันนี้ก็มีคติความเชื่อตามพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นท่านที่มาก็ล้วนแต่เป็นเรื่องราวเรามีศรัทธาเรามีความเชื่อมั่นว่าชาตินี้มีชาติหน้ามีเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ได้เกิดมาในภพชาตินี้แค่ครั้งเดียวแค่เราจำไม่ได้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราได้มาแล้วเราเปิดโลกธรรมเปิดประตูแห่งความศรัทธาท่านก็จะอาจจะมากราบสักการะขอพรได้ตามอัธยาศัยนะครับเรียนเชิญนะครับที่วัดเทพทานทองอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าตักบาตรพระอุปคุตในวันเพ็ญที่เป็นวันพุธได้นะครับแล้วก็วันที่13เมษายนของทุกปีน้อมระลึกถึงบารมีขององค์หลวงปู่พิษณุที่ท่านได้เมตตาสั่งสอนคุ้มครองเราเผยแผ่ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็เรียนเชิญญาติธรรมทุกท่านได้ตามอัธยาศัยครับ
1: ท่านผู้ชมครับท่านใดที่เดินทางมาที่เขาคิชกูฏแล้วนะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับมาที่วัดเทพทานทองนะครับมากราบนมัสการหลวงพ่อพิษณุนะครับซึ่งท่านนั้นเป็นศิษย์ของท่านพ่อรีธรรมัทโรและยังมีเจดีย์ของท่านพ่อรีที่วัดนี้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ทางรายการธรรมสัญจรแสงมวลแสงธรรมจะได้กราบรัตนาท่านพระครูพิสิทธิ์กิตติธรรมได้ให้หลักโอวาทหรือหลักคติธรรมที่พุทธศาสนิกชนจะสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้ขอกราบนมัสการ

ขอเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านอาตมาภาพพระครูพิสิทธิ์กิตติธรรมเป็นเจ้าคณะตำบลโป่งน้ำร้อนธรรมยุทธและเป็นเจ้าอาวาสวัดเทพพานทองสถานที่แห่งนี้วันนี้ก็จะขอนำพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฝากไว้ให้คิดและนำไปปฏิบัติในเรื่องของบาปกับบุญบาปกับบุญเนี่ยมันมีเป็นตัวแต่เราไม่รู้จักมันเราก็เลยทำบาปไปโดยที่ไม่รู้สึกอะไรเพราะไม่เห็นตัวบาปตัวบุญวันนี้ก็จะขอพูดถึงเรื่องของตัวบาปตัวบุญยกเอาตัวบาปตัวบุญมาให้ทุกคนทุกท่านได้เห็นว่ามันมีตัวเป็นตัวจริงๆที่อยู่บนโลกใบนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมตามความเป็นจริงดังนั้นก็อยากจะนำตัวบาปกับตัวบุญเนี่ยมาให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่ามันมีอยู่จริงตัวบาปก็จะมีอยู่5ตัวตัวบุญก็มีอยู่5ตัว5ตัวนี้ก็มาจากศีล5ศีลข้อที่1เนี่ยคือการห้ามฆ่าสัตว์บาปก็จะเกิดขึ้นกับคนที่ชอบฆ่าสัตว์คือทำให้เขาเป็นคนพิการอายุสั้นสาเหตุที่คนนี้ทำไมเป็นคนพิการคนนี้อายุสั้นตายเร็วสาเหตุก็มาจากการฆ่าส่วนตัวบุญก็จะเกิดจากคนที่เขารักษาศีลข้อที่5ได้เขาก็จะมีอายุยืนทำไมคนนี้อายุ70ปี80ปีก็มีสาเหตุว่าเขาเนี่ยรักษาศีลข้อที่1ได้คือการไม่ฆ่าสัตว์นี่ก็คือตัวบาปกับตัวบุญที่จะเอามาให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้เห็นว่ามันมีตัวจริงๆเป็นอยู่บนโลกนี้แหละส่วนตัวบาปกับตัวบุญตัวที่2เนี่ยก็เกิดจากการทำผิดศีลข้อ2คือห้ามลักทรัพย์คนที่ชอบลักขโมยของคนอื่นเนี่ยบาปจะเกิดขึ้นที่ตัวเขาก็คือทำให้ทรัพย์สินของเขาเสียหายไปกับดินกับน้ำกับลมกับไฟจนทำให้เป็นคนจนทรัพย์สินเสียหายไปกับดินคือเกิดแผ่นดินไหวน้ำท่วมบ้านไฟไหม้เจอลมพายุอันนี้ก็เป็นสาเหตุของการทำผิดศีลข้อที่2ส่วนคนที่รักษาศีลข้อที่2ได้เขาขยันทำมาหากินประกอบสัมมาอาชีพทรัพย์สินของเขาก็จะมั่นคงปลอดภัยจากดินจากน้ำจากลมจากไฟจนทำให้เขาเป็นคนมีทรัพย์สมบัติมากก็คือเป็นคนรวยนี่ก็คือตัวบาปกับตัวบุญตัวที่สองส่วนตัวบาปกับตัวบุญตัวที่สามก็เกิดจากการทำผิดศีลข้อที่สามพูดง่ายๆก็คือเจ้าชู้คนไหนที่เจ้าชู้ตัวบาปก็จะเกิดขึ้นกับตัวเขาคือไม่สมหวังในความรักอกหักครอบครัวแตกแยกอย่างนี้เป็นต้นคือตัวบาปได้ปรากฏเกิดขึ้นที่ตัวเขาส่งผลให้ลูกหลานครอบครัวที่แตกแยกไปไม่มีความสุขนี่ก็สาเหตุมาจากการเจ้าชู้ส่วนตัวบุญที่จะเกิดขึ้นกับคนที่รักษาศีลข้อที่3ได้คือไม่เจ้าชู้ก็จะทำให้เขาเนี่ยสมหวังในความรักมีครอบครัวที่อบอุ่นตัวบุญก็จะปรากฏเกิดขึ้นกับตัวเขาเองถ้าเขารักษาศีลข้อที่3ได้ส่วนตัวบาปกับตัวบุญตัวที่4เกิดจากการไม่พูดโกหกถ้าคนที่พูดโกหกเนี่ยตัวบาปก็จะเกิดขึ้นกับตัวเขาคือทำให้เวลาพูดอะไรไปก็ไม่มีคนเชื่อถือปากเน่าปากเหม็นปากเบี้ยวเป็นใบ้อย่างนี้เป็นต้นที่เราได้พบเห็นอยู่บนโลกใบนี้แหละบาปได้เกิดขึ้นกับเขาเพราะว่าเขาทำผิดศีลข้อที่4คือการพูดโกหกพูดคำหยาบพูดส่อเสียดเพ้อเจ้อส่วนตัวบุญจะเกิดขึ้นกับเขาก็คือทำให้เป็นคนที่มีเสียงไพเราะพูดจาน่าเชื่อถือเหล่านี้ก็เป็นตัวบุญที่เกิดขึ้นกับคนที่รักษาศีลข้อที่4ได้เหมือนกันส่วนตัวบาปกับตัวบุญตัวที่5เกิดจากการที่ห้ามดื่มสุรารวมไปถึงยาเสพติดด้วยคนที่ไปยุ่งเกี่ยวกับสุราและยาเสพติดบาปก็จะเกิดขึ้นกับตัวเขาคือทำให้เขาเป็นคนวิกลจริตเสียสติเหมือนเป็นคนบ้าที่เดินข้างถนนนั่นก็เกิดจากบาปที่เขาใช้สารเสพติดหรือดื่มสุราจนทำให้สติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์ส่วนตัวบุญที่จะเกิดขึ้นกับคนที่รักษาศีลข้อที่5ได้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสุราและยาเสพติดก็จะทำให้คนนั้นเป็นคนมีสติปัญญาเฉียบแหลมนี่ก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนเรื่องศีล5ให้เชื่อว่าบาปมีบุญมีมันมีเป็นตัวเป็นๆ นี่แหละอยู่บนโลกใบนี้ของเราพอเราเห็นตัวบาปกับตัวบุญแล้ว
ฮิริกับโอตปะก็จะเกิดขึ้นฮิริคือความละอายโอตปะคือความเกรงกลัวบาปเขาเรียกว่าธรรมของเทวดาฮิริและโอตปะเป็นเทวธรรมธรรมของเทวดาใครมีศีลห้าครบก็จะมีธรรมของเทวดาขึ้นมาประจำใจเรียกว่าฮิริและโอตปะสุดท้ายนี้อาตมาก็ขออาราธนาถึงคุณอานิสงส์ของศีลที่ได้กล่าวไปเมื่อกี้ในตอนท้ายสุดของเวลาที่เรารับศีลจากพระท่านก็จะม้วนจบเรื่องของศีลอานิสงส์ของศีลสีเลนะสุขติงยันติหมายความว่ามีสุขติเป็นที่ไปญาติโยมทั้งหลายที่ได้รักษาศีลก็จะมีสุขติเป็นที่ไปสองคือโภคสัมปทาก็คือมีโภคทรัพย์มากและสุดท้ายสามก็คือนิพพุตติงยันติเป็นเหตุให้ถึงซึ่งพระนิพพานอาตมาก็ขอน้อมนำหลักการของศีลห้าให้ญาติโยมนำไปใช้ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีความสุขให้เป็นเหตุให้มีโภคทรัพย์และเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานสาธุ

ับท่านผู้ชมครับท่านพระครูพิสิทธิ์กิตติธรรมท่านเจ้าวาดวัดเทพทานทองนั้นท่านก็ให้หลักของศีล5นะครับซึ่งถือว่าเป็นหลักจริยธรรมขั้นพื้นฐานของมนุษย์ถ้าหากมนุษย์เรามีศีล5แล้วนะครับศีลธรรมก็จะกลับมาโลกาก็จะสว่างสวยนะครับถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาก็จะวินาศนะครับฉะนั้นทุกท่านสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้นะครับวันนี้ทางรายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมได้สัญจรยังวัดเทพทานทองอำเภอเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนครั้งหน้านั้นนะครับทางรายการของเราจะไปธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมนะครับให้เกิดคติธรรมเป็นทิฏฐานุคติต่อไปอย่างวัดใดท่านผู้ชมทุกท่านโปรดติดตามผมและทีมงานอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีทุกท่านนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับผังเมืองรวมเชียงใหม่รองรับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: เทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับผังเมืองรวมเชียงใหม่เปิดโอกาสให้ที่ดินเอกชนในพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้บางส่วนของอำเภอเวียงแหงอำเภอกัลยาณิวัฒนาใช้ประกอบพาณิชยกรรมได้เพื่อรองรับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่
6: นางสาวลลิดาเลิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกฎกระทรวงมหาดไทยเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. 2555เพื่อปรับปรุงข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในบางพื้นที่ของอำเภอเวียงแหงและอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และแนวทางการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเปิดให้ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายสามารถใช้ประโยชน์เพื่อประกอบพาณิชยกรรมได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ได้เปลี่ยนแปลงไปทำให้ข้อกำหนดเดิมบางส่วนไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและความต้องการของประชาชนแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับกรอบการพัฒนาภาคเหนือซึ่งมุ่งให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยววัฒนธรรมล้านนาและการเชื่อมโยงการค้ากับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเอเชียใต้ควบคู่กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติป่าต้นน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการพัฒนาเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าและรักษาเจตนารมณ์ของพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้กนิษฐาแก้วใสรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมกำชับสินค้าต้องมีคุณภาพและมีฉลากกำกับเพื่อความเป็นธรรมแก่พุทธศาสนิกชน
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมบริเวณแยกสีกั๊กเสาชิงช้าก่อนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่จะมีในสัปดาห์หน้าโดยระบุว่าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นเรื่องที่สคบได้รับการร้องเรียนมาตลอดเนื่องจากมักพบสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพสินค้าหมดอายุ รวมถึงมีการปนเปื้อนจากกลิ่นและสีของสินค้าอื่นๆในชุดสังฆทานจึงแนะนำให้ประชาชนเลือกซื้อชุดสังฆทานที่มีฉลากกำกับซึ่งต้องระบุทั้งรายการสินค้าราคาปริมาณและวันผลิตวันหมดอายุจากนี้สคบจะร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจร้านจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมในต่างจังหวัดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคซึ่งอาจพบการกระทำความผิดสูงกว่าในกรุงเทพมหานครเนื่องจากปริมาณการซื้อขายน้อยทำให้สินค้าถูกสต็อกไว้นานหนังที่กากิปาโลรายงาน
1: สำนักงานเขตวัฒนาบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสถานบริการล่าสุดตรวจพบไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยโดยสั่งปิดกิจการเพิ่ม2แห่งพร้อมย้ำปรับปรุงยึดกฎหมายเข้มงวดก่อนเปิดบริการ
8: นางสาวพิมจุธาสกุลสิทธาดาผู้อำนวยการเขตวัฒนาเปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยและมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่เขตวัฒนารวม11แห่งว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบสถานประกอบการจำนวน2แห่งดำเนินกิจการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มและจัดให้มีการแสดงดนตรีโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและตรวจพบความบกพร่องด้านความปลอดภัยได้แก่ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินไม่สามารถใช้งานได้ทางหนีไฟและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยมีสภาพชำรุดไม่ได้มาตรฐานซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายและความเสี่ยงสูงต่อชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยวหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นทั้งนี้สำนักงานเขตวัฒนาได้ออกคำสั่งให้สถานประกอบการทั้ง2แห่งหยุดดำเนินกิจการทันทีพร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างและระบบความปลอดภัยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยจะอนุญาตให้กลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งเมื่อผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
2: ่พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ก่อนซื้อประกันภัยอย่าลืมหลักง่ายๆเช็คชัดชัวร์เช็คตรวจสอบตัวแทนหรือในหน้าประกันภัยว่ามีใบอนุญาตถูกต้องผ่านเว็บไซต์คปภ.ชัดอ่านรายละเอียดความคุ้มครองเงื่อนไขและข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้เข้าใจก่อนตัดสินใจชัวร์ชำระเบี้ยผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งเพียง3ขั้นตอนเช็คชัดชัวร์ก็ช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มความมั่นใจในการซื้อประกันภัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนคปภ.1186หรือ LINE @OICConnect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
11: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช.ที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ.1186คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
12: เฮ้ hey, ได้กลิ่นเหมือนแก๊สรั่วหรือเปล่านะ
13: ถ้าได้กลิ่นผิดปกติอย่าเพิ่งตกใจรีบปิดวาล์วถังก๊าซเปิดประตูและหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทแล้วห้ามเปิดปิดสวิตช์ไฟหรือจุดประกายไฟเด็ดขาด
12: แล้วเราจะเช็คถังก๊าซให้ปลอดภัยได้ยังไงล่ะ
13: นี่ง่ายเลยก่อนใช้งานทุกครั้งตรวจดูว่าถังก๊าซไม่มีรอยบุบรอยรั่วหรือสนิมรุนแรงสายยางต้องไม่แตกร้าวไม่หลวมและใช้เข็มขัดรัดสายให้แน่นส่วนหัวปรับแรงดันต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ แล้วถ้าสงสัยว่ารั่วให้ใช้น้ำสบู่ทาบริเวณข้อต่อหากมีฟองอากาศแสดงว่าอาจมีแก๊สรั่วห้ามใช้ไฟทดสอบโดยเด็ดขาดและควรเรียกช่างผู้ชำนาญมาตรวจสอบทันที
14: เช็คถังก๊าซก่อนใช้ทุกครั้งเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณ
15: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: ีโค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายผนึกพลังทุกภาคส่วนสร้างปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์จัดกิจกรรมที่ชื่อว่าสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569นายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานการแถลงข่าวกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายณห้องประชุมชั้น6อาคารรำไพพรรณีพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแยกผ่านฟ้าลีลาศถนนหลานหลวงเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569จัดขึ้นณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและผู้เร่ร่อนให้สามารถพึ่งพาตนเองและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนไฮไลท์สำคัญของงานจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569อันได้แก่พิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์สำคัญและเป็นการจัดพิธีตักบาตรทางเรือครั้งแรกนับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์75รูปจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญรวม225รูปอันได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรโดยได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระราชาคณะและพระเถรานุเถระจากวัดสำคัญและทุกวัดริมคลองร่วมล่องเรือจากทั้ง3เส้นทางน้ำมาบรรจบณบริเวณปรัมพิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการเพื่อประกอบพิธีสงฆ์และให้พรแก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานนั่นเองครับแล้วการจัดงานในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนแล้วครับอันได้แก่หน่วยราชการในพระองค์คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งนี้คณะผู้จัดงานร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงความปลอดภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตลอดการจัดงานจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานรักษาและต่อยอดคุณค่าของสายน้ำไทยพร้อมร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อส่งต่อมรดกอันทรงคุณค่านี้ไปสู่คนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้หารือประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนส่งเสริมความร่วมมือ2รัฐสภาสานต่อมิตรภาพไทยจีนปีที่51ครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือกับนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งทั้งสองฝ่ายก็ยืนยันความมุ่งมั่นแล้วครับที่จะสานต่อมิตรภาพไทยจีนซึ่งก้าวสู่ปีที่51กันแล้วพร้อมผลักดันความร่วมมือโดยเฉพาะในสาขาใหม่ๆและกระชับความร่วมมือระหว่างรัฐสภาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนของทั้งสองประเทศกันด้วยแล้วในโอกาสนี้ประเทศไทยและประเทศจีนจะขับเคลื่อนความร่วมมือใน4ด้านสำคัญอันได้แก่ด้านที่1คือการเมืองและความมั่นคงด้านที่2คือเศรษฐกิจและการลงทุนด้านที่3คือความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและด้านที่4คือความร่วมมือระดับภูมิภาคครับส่วนทางด้านประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนก็ได้กล่าวแล้วครับว่าจีนเองก็พร้อมสนับสนุนไทยในการดำเนินงานและความร่วมมือในวาระที่ทันสมัยเช่น AI อวกาศสุขภาพพลังงานสะอาดในขณะที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็สนับสนุนให้รัฐสภาของทั้งสองประเทศเริ่มการแลกเปลี่ยนด้านนิติบัญญัติและเชื่อมั่นแล้วครับว่าความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งไทยและจีนจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มความปลอดภัยและเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคในระยะยาวกันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศคือประเทศไทยและประเทศจีนได้เดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจแห่งอนาคตความมั่นคงซึ่งร่วมเป็นสักขีพยานลงนาม MOU 15ฉบับด้วยกันสร้างโอกาสใหม่ให้สองประเทศครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือแบบเต็มคณะกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนณมหาศาลาประชาชนโดยทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านไทยจีนครอบคลุมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีแห่งอนาคตความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการท่องเที่ยวและการค้าการลงทุนสมัยใหม่อาทิ AI และยานยนต์ไฟฟ้าเป็นต้นก็เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนทั้งสองประเทศนั่นเองล่ะครับและทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคภายหลังการหารือนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศก็ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจถึง15ฉบับด้วยกันก็ครอบคลุมด้านการอุดมศึกษาห่วงโซ่อุตสาหกรรมการศึกษา AI ทรัพย์สินทางปัญญานิวเคลียร์ฟิวชั่นสาธารณสุขดาวเทียมนำทางเปยตูการป้องกันการฟอกเงินการส่งออกสัตว์น้ำความร่วมมือสื่อมวลชนการจัดการน้ำและการสำรวจอวกาศห้วงลึกครับพี่น้องในส่วนทางด้านสื่อสารมวลชนนั้น The Global Times สื่อดังของประเทศจีนก็ชื่นชมการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยและครับว่าเห็นความจริงใจและการทำงานเชิงรุกเสริมความเชื่อมั่นนักลงทุนจีนต่อประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อการเยือนจีนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยว่าGlobal Times สื่อชั้นนำของจีนได้นำเสนอรายงานในเชิงบวกต่อการเยือนในครั้งนี้โดยสะท้อนว่าภาคธุรกิจจีนมองเห็นถึงความจริงใจและการทำงานเชิงรุกของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในการพบปะผู้ประกอบการรับฟังข้อเสนอแนะและเชิญชวนบริษัทจีนพิจารณาขยายการลงทุนในประเทศไทยซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกที่ช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนจีนต่อประเทศไทยและนอกจากนี้ Global Times ยังรายงานกันอีกว่านายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้ยืนยันต่อภาคธุรกิจจีนถึงความตั้งใจของรัฐบาลไทยในการปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนของประเทศไทยทั้งในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุมัติการลดขั้นตอนทางปกครอง และการดำเนินมาตรการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและเอื้อต่อการลงทุนครับซึ่งก็สะท้อนว่าการเยือนในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเพียงเชิญชวนการลงทุนเท่านั้นแต่ว่ายังมุ่งรับฟังข้อเสนอแนะและผลักดันการแก้ไขอุปสรรคเชิงระบบควบคู่กันไปด้วยนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ความเคลื่อนไหวของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ชื่นชมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวได้รวบขบวนการลักลอบเก็บหาไม้กฤษณาไทยเวียดนามยึดของกลางได้กว่า1ล้านบาทครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่19กรกฎาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวและหน่วยงานทุกหน่วยหลังบูรณาการร่วมกับตำรวจสถานีตำรวจภูธรห้วยยางปราบปรามขบวนการลักลอบขุดไม้กฤษณาผืนป่าภูเขียวได้ยกแก๊งเลยทีเดียวครับโดยยึดของกลางมูลค่ากว่า1ล้านบาทพร้อมให้ยื่นคัดค้านการประกันตัวอย่างเข้มงวดทางด้านนายอรรถพลเจริญชันสา

และแจ้งข้อกล่าวหากลุ่มผู้ต้องหาในฐานความผิดรวม9ข้อหาตามกฎหมายโดยได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับพี่น้องไปกันที่การเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปากันหน่อยโดยรัฐบาลเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาถึงวันที่30กันยายน2569โดยย้ำว่าผู้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569รายเดิมและรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปพร้อมทั้งได้ย้ำว่าผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนนะครับย้ำอีกครั้งก่อนแล้วกันว่าผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์โดยทางรัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนโดยกำหนดให้1บ้านคือ1บ้านเลขที่นี่แหละครับใช้สิทธิ์ได้1สิทธิ์เท่านั้นหากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทครับโดยผู้มีสิทธิ์นั้นก็ชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนส่วนกรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดครับพี่น้องและสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รายเดิมซึ่งเคยได้รับสิทธิ์ตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในโครงการปี2569ก็สามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569เพื่อใช้สิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคม2569และจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนกันยายน2569โดยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้นะครับย้ำไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้ครับส่วนผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายน2569เพื่อใช้สิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคม2569และจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤศจิกายน2569และทั้งนี้ทั้งนั้นไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้เช่นกันครับพี่น้องอย่างไรก็ตามผู้มีสิทธิ์ก็สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองผ่าน3ช่องทางอันได้แก่เว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคแอปพลิเคชัน PWA Plus Live และ LINE Official Account SI ข้างหน้า PWA Thailand หรือสามารถติดต่อขอลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทั่วประเทศโดยในช่วงของการเปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่20กรกฎาคมถึง30กันยายน2569นั้นก็จะเปิดให้บริการทุกวันเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีซึ่งก็รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นเรื่องการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ตามสภาพจริงรายละเอียดว่ายังไงก็ต้องไปถามที่กระทรวงการคลังแหละครับโดยกระทรวงการคลังเขาเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ตามสภาพจริงครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษาด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่าสถานการณ์การขอทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ปัจจุบันนี้มีประชาชนยื่นเรื่องเข้ามาแล้วกว่า 2.9 ล้านรายหรือกว่า 2 ล้าน 9 แสนรายด้วยกันโดยกว่าร้อยละ40เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะครับทางกระทรวงการคลังเขาก็เตรียมเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

รวมถึงเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะตามที่กระทรวงคมนาคมได้ทำหนังสือมาที่กระทรวงการคลังรวมไปถึงจะมีการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มนักศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ในปัจจุบันนั้นได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์มาแล้วกว่า 45,000 คนด้วยกันเพื่อให้เกิดความครอบคลุมมากที่สุดโดยตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จทันการโอนสิทธิ์ให้ผู้รับสวัสดิการรายใหม่ภายในวันที่1ตุลาคมนี้แหละครับและนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้รับเรื่องร้องเรียนจากกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านรายได้เนื่องจากว่าพบข้อมูลการหักภาษีณที่จ่ายแบบ Dynamic Data ในระบบแล้วครับทั้งที่ประชาชนหลายรายเลยทีเดียวไม่เคยมีรายได้ดังกล่าวจริงๆซึ่งจากการตรวจสอบก็พบแล้วครับว่าเกิดจากการทุจริตโดยการแอบอ้างนำชื่อของประชาชนไปเป็นลูกจ้างปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีทางกระทรวงการคลังก็ยืนยันเลยครับว่าจะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกันต่อไปเพื่อคืนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออย่างเร่งด่วนที่สุดภายในวันที่1ตุลาคม2569นี่แหละครับรวมทั้งจะมีการติดตามผู้ที่แอบอ้างสิทธิ์ของผู้อื่นกันต่อไปด้วยครับในส่วนของการดูแลกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมที่ไม่ได้ลงทะเบียนในรอบใหม่หรือผู้ที่ไม่ผ่านสิทธิ์ทางกระทรวงการคลังเขาก็ได้เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วครับเพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมในรูปแบบสัดส่วน60 40ต่อเนื่องไปอีก2เดือนด้วยกันซึ่งครอบคลุมประชาชนกลุ่มนี้ประมาณ6ล้านรายและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงการคลังก็ขอยืนยันเลยครับว่าภาครัฐเองยินดีรับจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นและหากมีความจำเป็นก็พร้อมที่จะจัดหางบประมาณเพิ่มเติมมารองรับเพื่อดูแลผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนให้ครอบคลุมในทุกมิติกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้จับมือ3สื่อยักษ์ของจีนยกระดับข่าวสารพัฒนาบุคลากรผสาน AI สู่เวทีโลกครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569ณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้นำกรมประชาสัมพันธ์ก้าวสู่บทใหม่ของความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนระหว่างประเทศด้วยการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU พร้อมกัน3ฉบับด้วยกันกับองค์กรสื่อระดับแนวหน้าของจีนอันได้แก่สำนักข่าว People's Daily สำนักข่าวซินหัวและกลุ่มสื่อแห่งชาติจีนโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมเป็นสักขีพยานครับซึ่งนับว่าเป็นอีกก้าวสำคัญแล้วครับของทางกรมประชาสัมพันธ์ในการเชื่อมโยงความร่วมมือกับองค์กรสื่อระดับโลกเพื่อยกระดับศักยภาพการสื่อสารของประเทศไทยในยุคดิจิทัลส่วนทางด้านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้กล่าวย้ำบทบาทในการนำกรมประชาสัมพันธ์ก้าวสู่การเป็นองค์กรสื่อภาครัฐยุคใหม่ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้เทคโนโลยีและเครือข่ายระดับโลกเพื่อยกระดับการสื่อสารของประเทศไทยให้มีบทบาทโดดเด่นยิ่งขึ้นบนเวทีนานาชาติอีกด้วยนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับย้ำส่งท้ายตีคองร้องข่าวกันนะครับในวันนี้ว่าในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะครับพี่น้องและสำหรับตีคองร้องข่าวในวันนี้หมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วประเทศออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกและแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้พบกับทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่รับหน้าที่ผลิตรายการและผมธนชัยสุวรรณกาศเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับภาพความทรงจำของการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดแพร่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรภาพความทรงจำยังคงผูกพันกับชาวจังหวัดแพร่ครับวันนี้รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจะนำท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปย้อนอดีตฉายภาพการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นผ่านการขับร้องเพลงซอพื้นบ้านโดยครูโชคชัยเมฆแสนศิลปินขับร้องเพลงซอเมืองแพร่ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: นามพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นเปลี่ยนไปด้วยพระเมตตาไม่ว่าคนคนนั้นจะอยู่ในฐานะใดพระอธิการประดิษฐ์คำวันฉายาทิตสัจโจเจ้าอาวาสวัดเวียงตั้งตำบลวังธงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่พระสงฆ์อาพาธพิการแขนและขาทั้งสองข้างสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงรับเป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์นานกว่า40ปีได้พระราชทานปัจจัยเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่าดำรงชีพเป็นประจำทุกเดือนและในช่วงนี้เราจะไปตามรอยพระเมตตาครับ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: อาตมาภาพพระอธิการประดิษฐ์ทิตสัจโจเจ้าอาวาสวัดเวียงตั้งเป็นเจ้าอาวาสมาเมื่อพ.ศ. 2520เป็นเจ้าอาวาสได้2ปีก็นำศรัทธาชาวบ้านมาพัฒนาวัดแป๊บเล็กอยู่ในบ่อน้ำก็ยกขึ้นสูงผ้ากิ่งมะพร้าวลงสู่สายไฟแรงสูงเลยไฟดูดไฟช็อตเอาไปโรงพยาบาลวันนี้สุดตัวที่โรงพยาบาลหลายวันก็ถูกตัดแขนตัดขามีความทุกข์ความลำบากมากท่านแม่เจ้าท่านเสด็จมาที่อำเภอสองมีชาวบ้านไปทูลกราบทูลว่ามีพระองค์หนึ่งที่วัดเวียงตั้งเป็นพิการคิดจะทำลายตัวเองฆ่าตัวเองตายรับอัญชงทราบก็เลยสั่งให้ราชการมาดูก่อนอีกสองสามวันท่านเสด็จมาที่หลัง2525นั้นเริ่มตั้งแต่นั้นมาได้รับความอุทัมบำรุงจากพระองค์ท่านตลอดมาเลยมีจดหมายน้อยมาเขียนไม่กี่บรรทัดบอกว่าขอนิมนต์ท่านไว้อยู่กับศรัทธาตลอดไปขอท่านนึกว่าเป็นเรื่องของเวรของกรรมท่านให้กำลังใจอย่างนี้ก็เลยไม่คิดที่จะทำลายตัวเองตั้งแต่นั้นมาท่านก็พระราชทานปัจจัยมาสมาได้มาก็มาพัฒนาซื้อที่ดินปลูกต้นไม้ในบริเวณหลังวัดหลายสิบไร่เป็นป่าร่มรื่นใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นที่ใช้ของหน่วยราชการต่างๆมาใช้อาศัยท่านก็เหมือนพ่อแม่ที่จริงพ่อแม่จริงๆพ่อของอะไรถึงระดับมีอะไรไปให้สันเราสันนิดเดียวท่านก็สันอีกนิดสันอีกนิดตามเราถึงทราบซึ่งในมหากราธิคุณของโอท่าเป็นอย่างมากมายหาที่สุดไม่ได้จะได้อะไรรักพระองค์ท่านมากเลยเหมือนได้เราสามารถสละชีวิตแทนพระองค์ได้เราก็สละแทนได้อยากให้ท่านอยู่ต่อไปนานๆเราอยู่ไม่กี่ปีก็ได้ในใจออกมีพระมหากรุณาธิคุณต่อตัวธรรมภาพประสบด้วยของชาวไทยตลอดมาบำเพ็ญกรณีกิจไม่ได้อยู่อย่างสบาย
0: ข่าวการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสบกนิกรชาวจังหวัดแพร่ต่างรู้สึกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนจังหวัดแพร่ต่างตั้งมั่นว่าจะทำความดีเพื่อพระองค์ติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: สวัสดีครับผมนายธนยศคำมีประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ในนามตัวแทนเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่รู้สึกเสียใจและอาลัยอย่างสุดซึ้งครับต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเมตตากรุณาครับซึ่งผมในฐานะประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่จะน้อมนำพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระองค์มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและถ่ายทอดให้กับเด็กเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อร่วมกันพัฒนา นะครับจังหวัดแพร่รวมถึงพัฒนาสังคมต่อไปครับ
4: สวัสดีครับกับผมนายวัชิรวุฒิแก้วรวมผู้ดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายเยาวชนรักถิ่นเกิดจังหวัดแพร่และผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ครับก็วันนี้ก็รู้สึกเสียใจนะครับตั้งแต่ทราบข่าวการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงนะครับตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่รู้สึกภาคภูมิใจมากเลยครับที่ได้เกิดใต้พระบรมโพธิสมภารอยู่ใต้พระบารมีของพระองค์ท่านเห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านโขนหรือนาฏศิลป์ผ้าไทยก็รู้สึกภาคภูมิใจที่เรายังมีวัฒนธรรมดีๆให้พวกเราได้เห็นจนถึงปัจจุบันในฐานะเป็นลูกหลานหรือเยาวชนก็จะสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยไปตราบนานเท่านานและพระองค์ก็จะสถิตอยู่ในดวงใจไทยตราบนิรันดร์ครับ
0: สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณท้องสนามหลวงนั้นการเตรียมการขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดสร้างพระเมรุมาตรซึ่งความคืบหน้าทางกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการก่อสร้างด้านโครงสร้างพระเมรุมาตรเป็นไปตามแผนมีความคืบหน้าแล้วกว่า90%และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2569พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับส่วนหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีกำหนดการระหว่างวันที่14ถึง19ธันวาคม2569โดยในวันจันทร์ที่14ธันวาคมจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุมาตรณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันอังคารที่15ธันวาคมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพณมณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวงโดยจะมีพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมโกศพระบรมศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังพระเมรุมาตรมณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวงในช่วงเช้าส่วนช่วงเย็นจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งเป็นพระราชพิธีทางการและในช่วงกลางคืนจะเป็นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจริงในวันพุธที่16ธันวาคมเป็นพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรและอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารกลับเข้าสู่พระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่17ธันวาคมมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันศุกร์ที่18ธันวาคมพระราชพิธีอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและในวันเสาร์ที่19ธันวาคมจะมีพระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรังคารโดยอัญเชิญจากพระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามนำไปบรรจุณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วท่านสามารถติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้พบกับทีมงานสวทแม่สอดครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

0: ียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
1: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์ต้องไม่หลุดจากระบบสวัสดิการจากรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
5: ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
6: นายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งช่วยเหลือผู้เดือดร้อนเชิงรุกโดยไม่ปล่อยผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์ต้องหลุดจากระบบ
7: นางสาวรัชดาธนาดีเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายหลังประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2519โดยระบุว่าจากเสียงสะท้อนของประชาชนพบว่ายังมีผู้เดือดร้อนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเช่นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างในทะเบียนหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงพอมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรได้รับความช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วกรมการขนส่งทางบกเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันกระทรวงการคลังเร่งทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพความเดือดร้อนในปัจจุบันตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่อาจทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบและเสนอแนวทางปรับปรุงต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วศักดิ์สิทธิ์ประดับจินรายงาน
6: ด้านกระทรวงการคลังเร่งช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกแอบอ้างชื่อจัดตั้งบริษัทและซื้อขายหุ้นยืนยันรัฐบาลดูแลประชาชนที่เดือดร้อนอย่างแน่นอน
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงถึงการปรับทบทวนเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าหลังจากที่ไม่ได้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านคนมานาน 4-5 ปีจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องปัญหาผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้ยากจนจริงซึ่งการรื้อระบบคัดกรองใหม่นี้ถือว่าประสบความสำเร็จในการดึงกลุ่มคนยากจนหน้าใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในระบบเข้ามาถึง2ล้าน3แสนคนอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังกำลังเร่งแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการมิจฉาชีพที่หลอกนำชื่อไปจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นโดยไม่รู้ตัวจนทำให้เสียสิทธิ์โดยได้สั่งการและประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ให้กับประชาชนกลุ่มนี้อย่างเต็มที่พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงอย่างแน่นอนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
6: สำนักงานประกันสังคมสรุปยอดผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมรวมกว่า 1,640,000 รายเตรียมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้ง10สิงหาคมนี้
9: สำนักงานประกันสังคมสรุปผลการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมประจำปี2569หลังขยายระยะเวลาการลงทะเบียนจนถึงวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อเปิดโอกาสให้นายจ้างและผู้ประกันตนเข้าถึงสิทธิ์การเลือกตั้งได้อย่างทั่วถึงโดยมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศรวม 1,645,911 รายแบ่งเป็นผู้ลงทะเบียนฝ่ายในจ้าง 16,066 รายและผู้ลงทะเบียนฝ่ายผู้ประกันตน 1,629,845 รายสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของนายจ้างและผู้ประกันตนที่เพิ่มขึ้นในการร่วมกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมโดยสำนักงานประกันสังคมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่ลงคะแนนในวันที่10สิงหาคมผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ SMS พร้อมเปิดให้ยื่นคำร้องขอเพิ่มและถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ถึงวันที่16กันยายนทั้งนี้การเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมจะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้างคัดเลือกผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่เป็นบอร์ดประกันสังคมซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
6: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
2: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
3: ก่อนจ่ายเบี้ยประกันภัยรถยนต์อย่าเพิ่งรีบโอนเงินตรวจสอบตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยให้ถูกต้องผ่าน LINE @OIC Connect หรือเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและควรโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทประกันภัยเท่านั้นไม่โอนเข้าบัญชีส่วนตัวของตัวแทนพร้อมเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งหากพบข้อเสนอเบี้ยประกันราคาถูกผิดปกติหรือการโฆษณาเกินจริงควรตรวจสอบให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเพราะตรวจสอบก่อนจ่ายมั่นใจได้ว่าคุ้มครองจริงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนคปภ1186
4: ทุกครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันเพียงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงโดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
5: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

ทูหน้าสวยใสได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยเจอไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียวขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกัวซาหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ

0: ทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ
1: เฮ้ hey, ได้กลิ่นเหมือนแก๊สรั่วหรือเปล่านะ
2: ถ้าได้กลิ่นผิดปกติอย่าเพิ่งตกใจรีบปิดวาล์วถังก๊าซเปิดประตูและหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทแล้วห้ามเปิดปิดสวิตช์ไฟหรือจุดประกายไฟเด็ดขาด
1: แล้วเราจะเช็คถังก๊าซให้ปลอดภัยได้ยังไงล่ะ
2: นี่ง่ายเลยก่อนใช้งานทุกครั้งตรวจดูว่าถังก๊าซไม่มีรอยบุบรอยรั่วหรือสนิมรุนแรงสายยางต้องไม่แตกร้าวไม่หลวมและใช้เข็มขัดรัดสายให้แน่นส่วนหัวปรับแรงดันต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้วถ้าสงสัยว่ารั่วให้ใช้น้ำสบู่ทาบริเวณข้อต่อหากมีฟองอากาศแสดงว่าอาจมีแก๊สรั่วห้ามใช้ไฟทดสอบโดยเด็ดขาดและควรเรียกช่างผู้ชำนาญมาตรวจสอบทันที
3: เช็คถังก๊าซก่อนใช้ทุกครั้งเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณ
4: กำลังฟังสทช.ชลบุรี FM 99.75 MHz

กป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVAซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไรประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพ

ือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน

0: ณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: ทันเหตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา

สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะดิฉันสุกัญญาตินสุวรรณขอต้อนรับสู่รายการคุยสบายได้ประเด็นคุยหลากหลายเรื่องราวเก็บสาระน่ารู้มาเล่าให้ฟังแบบสบายๆค่ะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะ17กรกฎาคม2569เป็นวันประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจมากจากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์เดิมมีประมาณ 13.45 ล้านคนนะคะระบบหลักเกณฑ์ใหม่ก็คัดกรองคนเหลือ 9.51 ล้านคนนะคะจากผู้ที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 18.82 ล้านคนดิฉันขอนำหลักเกณฑ์ในการคัดกรองมาเล่าอีกครั้งนะคะหลักเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มีเงื่อนไขพิจารณารายบุคคลโดยสรุปหลักเกณฑ์สำคัญได้ดังนี้นะคะ 1. ก็คือเกณฑ์ส่วนบุคคลต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปต้องไม่เป็นภิกษุสามเณรนักพรตนักบวชผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันผู้ต้องกักขังผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐนักเรียนนักศึกษาข้าราชการพนักงานราชการพนักงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเว้นแต่บุคคลดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีในรอบปีปฏิทินผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดผู้ถือหุ้นกรรมการในบริษัทผู้มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์ผู้มีชื่อในทะเบียนบัญชีถือครองตราสารหนี้ผู้เอาประกันชีวิตประเภทสามัญที่มีเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปคู่สมรสของผู้มีเงินได้ที่ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของคู่สมรสของผู้มีเงินได้บุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้ที่ใช้สิทธิ์หักลดหย่อน 2. ก็คือเกณฑ์รายได้ต้องมีรายได้หรือจ่ายให้บุคคลอื่นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากธนาคารสลากออมทรัพย์รวมกันไม่เกิน 100,000 บาทและไม่มีวงเงินสินเชื่อหรือมีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทหนี้ทุกบัญชีไม่เกิน 100,000 บาท 3. เกณฑ์ทรัพย์สินต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้ห้องชุดรวมกันทุกแห่งพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยกรณีที่ใช้ประโยชน์ไม่ใช่เพื่อการเกษตรไม่เกิน1ไร่กรณีที่ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรไม่เกิน10ไร่บ้านและสิ่งปลูกสร้างเช่นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องแถวและตึกรวมกันทุกแห่งไม่เกิน25ตารางวาใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรไม่เกิน10ไร่ใช้อยู่อาศัยและประโยชน์ที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรไม่เกิน1ไร่ไม่เป็นผู้มีบัตรเครดิตไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์เว้นแต่รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างรถใช้งานเกษตรกรรมประเภทละไม่เกิน1คันหลักเกณฑ์ทั้งหมดนี้ใช้การประมวลผลจาก Big Data หลายระบบมากนะคะเพื่อคัดกรองคุณสมบัติของคนที่มีรายได้น้อยจริงๆแต่ว่าการประมวลผลนี้ก็อาจจะเกิดข้อบกพร่องได้จากการที่ฐานข้อมูลในระบบไม่เป็นปัจจุบันฉะนั้นผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะคะสามารถไปอุทธรณ์เพื่อขอปรับปรุงฐานข้อมูลของตนเองได้ตามเงื่อนไขต่างๆที่ได้ระบุไว้ค่ะในกรณีนี้นะคะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงว่าสาเหตุที่ตัวเลขผู้ไม่ผ่านเกณฑ์มีจำนวนมากเป็นผลจากการที่รัฐบาลได้ปรับปรุงระบบคัดกรองให้มีความจริงจังและรัดกุมมากยิ่งขึ้นโดยนำข้อมูลผู้ลงทะเบียนไปตรวจสอบใกล้กับฐานข้อมูลต่างๆของรัฐอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้ที่ผ่านต้องเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติที่ตั้งไว้เช่นฐานข้อมูลการเสียภาษีการถือครองที่ดินรายได้และการถือครองรถ
ทำให้สามารถคัดกรองผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงออกไปได้โดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะมีการแสดงรายละเอียดชี้แจงว่าถูกตัดสิทธิ์จากเงื่อนไขในข้อใดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้และสามารถอุทธรณ์ได้ด้วยสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิ์นะคะให้ไปยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม2569ถึงวันที่12มกราคม2570ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมไม่ต้องยืนยันตัวตนผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่นะคะต้องทำการยืนยันตัวตนทุกคนซึ่งสามารถดำเนินการได้ที่แอปเป๋าตังและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกรณีมอบอำนาจใช้สิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่ต้องไปยืนยันตัวตนที่หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารค่ะสำหรับผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการปี2569สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคม2569ผ่านแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารโดยเมื่อยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วจะต้องติดต่อหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องภายในวันที่16สิงหาคม2569จากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งโดยจะมีการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่21กันยายน2569ผ่าน4ช่องทางหลักเช่นเดิมนะคะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1สิงหาคม2569ต่อเนื่องไปส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ใหม่ทั้งที่ต้องไปยืนยันตัวตนและผู้ขอทบทวนสิทธิ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและยืนยันตัวตนแล้วนะคะจะได้รับสวัสดิการดังนี้ค่ะ1ก็คือเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายครัวเรือนวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อการเกษตรจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนดจำนวน80บาทต่อคนต่อ3เดือนส่วนที่2เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะคะวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะจำนวน750บาทต่อคนต่อเดือนโดยจะสามารถใช้ได้กับรถเมล์ขสมกรถเอกชนร่วมขสมกรถบขสที่วิ่งระหว่างจังหวัดนะคะรถเอกชนร่วมบขสและรถเอกชนของบขสแล้วก็สามารถใช้ได้กับรถไฟฟ้า BTS MRT และ Airport Rail Link นะคะมีรถเอกชนรถส่วนราชการกทมรถสองแถวรับจ้างและเรือโดยสารสาธารณะที่เข้าร่วมโครงการค่ะส่วนที่3นะคะลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานกรณีค่าไฟฟ้าหากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา3เดือนให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบันหากใช้ไฟเกิน50หน่วยต่อเดือนให้ผู้ได้รับสิทธิ์ได้รับวงเงินสำหรับชำระค่าไฟฟ้าวงเงิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกรณีผู้ได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนดผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมดสำหรับกรณีค่าน้ำประปานะคะสนับสนุนค่าน้ำประปาเป็นวงเงิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้ที่ได้รับสิทธิ์ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน100บาทและจะต้องชำระส่วนที่เกิน100บาทด้วยตนเองหากใช้น้ำประปาเกิน315บาทผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาทั้งหมดทั้งนี้ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ส่วนลดค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาด้วยนะคะณ
างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้าบรรเทาค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยโดยเปิดให้ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมเป็นต้นไปพร้อมย้ำว่าผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์สำหรับผู้มีสิทธิ์รายเดิมซึ่งเคยได้รับสิทธิ์ตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในโครงการปี2569สามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569เพื่อใช้สิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคม2569และจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนโดยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้สำหรับผู้มีสิทธิ์รายใหม่นะคะที่จะผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและยืนยันตัวตนแล้วสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมจนถึง25กันยายนเพื่อใช้สิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคม2569และจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤศจิกายน2569ทั้งนี้ก็ไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้เช่นกันนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผู้มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองผ่าน3ช่องทางได้แก่เว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคแอปพลิเคชัน PWA Plus Live และ LINE Official Account PWA Thailand หรือสามารถติดต่อขอลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทั่วประเทศโดยในช่วงเปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่20กรกฎาคมถึง30กันยายนจะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 18:30 น.รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนะคะสำหรับค่าไฟฟ้านะคะการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะวันที่20กรกฎาคม2569เป็นวันแรกสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569จะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ใหม่ทุกคนเช่นกันโดยได้รับสิทธิ์สวัสดิการตามแบบที่กำหนด1ครัวเรือนต่อ1สิทธิ์ต่อ1รหัสบ้านผู้มีสิทธิ์รายเดิมนะคะลงทะเบียนในช่วงวันที่20ถึง31กรกฎาคม2569ได้สิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบบินเดือนกันยายน2569หากลงทะเบียนตั้งแต่1สิงหาคม2569ก็จะได้รับสิทธิ์ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดโดยไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังนะคะส่วนผู้มีสิทธิ์รายใหม่ลงทะเบียนในช่วงวันที่20ถึง30กันยายน2569ได้สิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบบินเดือนพฤศจิกายน2569หากลงทะเบียนตั้งแต่1ตุลาคม2569ก็จะได้รับสิทธิ์ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดนะคะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังเช่นเดียวกันช่องทางลงทะเบียนรับสิทธิ์ส่วนลดค่าไฟฟ้าก็คือเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่งหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ PEA Contact Center นะคะโทร1129แล้วก็มีเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวงหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center โทร1130ตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วก็ยังมีเว็บไซต์กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือด้วยนะคะท่านใช้ไฟฟ้าจากหน่วยงานใดก็ไปลงทะเบียนที่หน่วยงานนั้นค่ะนอกจากนี้นะคะท่านที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากมีชื่อเป็นผู้ครอบครองรถเกินกว่าหลักเกณฑ์กำหนดกรมการขนส่งทางบกเปิดตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถฟรีสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์รถของตนเองกรมการขนส่งทางบกเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงนำบัตรประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องไปติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศแบบ Walk-in หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลทะเบียนรถไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่จะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบเพื่อให้ประชาชนนำข้อมูลที่ถูกต้องไปประกอบการยื่นอุทธรณ์และรักษาสิทธิ์ของตนเองต่อไปในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้นะคะอาจจะเป็นโอกาสอันดีสำหรับหลายๆคนที่จะได้ตรวจสอบว่าชื่อของตนเองถูกใครแอบนำไปใช้สิทธิ์หรือไม่หรือบางคนอาจจะให้ญาติให้ลูกหลานเอาชื่อไปดำเนินการทางธุรกิจหรือซื้อทรัพย์สินนานมากแล้วจำไม่ได้บางคนก็ไว้ใจค่ะให้สำเนาบัตรประชาชนกับลูกหลานไปทำธุรกรรมเลยมีทรัพย์สินที่ตนเองไม่รู้อยู่ก็ถือโอกาสเป็นการปรับปรุงข้อมูลนะคะแล้วก็จัดการเอกสารทางกฎหมายให้เรียบร้อยไปด้วยหากท่านมีข้อสงสัยนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร02109-2345ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 17:30 น.เว้นวันหยุดราชการค่ะก็ไปตรวจสอบกันนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในครั้งนี้เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเรื่องน่าสนใจอื่นๆค่ะ

กำลังติดตามรับฟังรายการคุยสบายได้ประเด็นคุยหลากหลายเรื่องราวเก็บสาระน่ารู้มาเล่าให้ฟังแบบสบายๆนะคะในช่วงนี้ดิฉันอยากจะชวนคุณผู้ฟังมารู้จักกับ OECD ตัวย่อนี้เราเห็นในข่าวอยู่บ่อยๆก็มาฟังกันนะคะว่า OECD คืออะไร OECD นะคะย่อมาจาก OrganizationFor Economics Cooperations and Development ใช้ชื่อภาษาไทยว่าองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลวิจัยและคำปรึกษาแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมความมั่นคงความเท่าเทียมความเป็นอยู่ที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขระเบียบปฏิบัติราชการเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปด้วยความรวดเร็วตามที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อเดือนเมษายน2569ที่ผ่านมาโดยมุ่งให้หน่วยงานต่างๆเร่งผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ซึ่งคนไทยทั้งประเทศจะได้รับประโยชน์กล่าวคือยกระดับมาตรฐานการบริหารภาครัฐปรับปรุงกฎหมายให้เป็นสากลทันสมัยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของประเทศและเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากทั่วโลกดังนั้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569ก็มีมติเห็นชอบการจัดทำร่างข้อตกลงระหว่างสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าสภาพัฒน์นะคะกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ตามที่สภาพัฒน์เสนอเนี่ยล่ะค่ะโดย OECD จะสนับสนุนองค์ความรู้เครื่องมือวิเคราะห์และการจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฉบับที่14สำหรับขอบเขตความร่วมมือภายใต้ร่างข้อตกลงจะแบ่งออกเป็น2ระยะคือระยะที่1 OECD สนับสนุนกระบวนการคาดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาประเทศระยะที่2 OECDร่วมออกแบบนวัตกรรมและกลไกการขับเคลื่อนแผนโดยประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีของประเทศสมาชิกในการออกแบบแนวทางและที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศไทยพ.ศ.ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งสิ้น17คนโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสนับสนุนการขับเคลื่อนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นองค์รวมรวมถึงเร่งการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยภายในปี2571ผ่านกลไกที่เป็นรูปธรรมและชอบด้วยกฎหมายสำหรับเรื่องนี้ทางเพจ The Standard ได้เผยแพร่บทความวิเคราะห์เรื่องเปิดเหตุผลทำไมไทยต้องเป็นสมาชิก OECD ไทยได้อะไรเขาเล่าว่าบทวิเคราะห์จากสื่อต่างประเทศอย่างสำนักข่าว CNA เปิดเหตุผลสำคัญถึงประเด็นที่ว่าทำไมไทยต้องสมัครเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD โดยชี้ให้เห็นว่าการเสนอตัวครั้งนี้เป็นไปมากกว่าการแสวงหาการยอมรับเพื่อเข้าร่วมกลุ่มเศรษฐกิจชั้นนำแต่เป็นความพยายามที่จะใช้มาตรฐานระดับโลกมาเป็นตัวเร่งบังคับให้เกิดการปฏิรูปประเทศเชิงโครงสร้างที่ไทยพยายามแก้ไขมาอย่างยาวนานเพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่เติบโตชะลอตัวนอกจากนี้อีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญก็คือแรงกดดันจากการแข่งขันการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในภูมิภาคอาเซียนหรือที่ผู้เชี่ยวชาญเรียกว่าความกลัวที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
ดยเฉพาะเมื่อประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอย่างอินโดนีเซียได้ก้าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณาไปก่อนหน้านี้แล้วสิ่งนี้จึงกลายเป็นปัจจัยเร่งให้ประเทศไทยต้องเร่งปรับปรุงกฎระเบียบสร้างความโปร่งใสและยกระดับมาตรฐานประเทศให้ทัน

ำหนดมาตรฐานนโยบายระดับโลกโดยประเทศไทยได้กลายเป็นประเทศผู้สมัครของ OECD ในเดือนมิถุนายน2024และเริ่มต้นกระบวนการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมปีเดียวกันซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นกระบวนการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานด้านกฎหมายและเศรษฐกิจของไทยอย่างเต็มรูปแบบปัจจุบันการรับสมัครเข้าเป็นสมาชิก OECD กลายเป็นวาระสำคัญระดับต้นๆภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีของไทยได้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อดูแลกระบวนการเข้าร่วมเป็นสมาชิกพร้อมทั้งตั้งเป้าหมายที่ท้าทายในการบรรลุผลสำเร็จภายในปี2028ซึ่งผู้เชี่ยวชาญคาดว่าอาจใช้ระยะเวลายาวนานกว่านั้นนับตั้งแต่ที่ประเทศไทยเริ่มทำงานร่วมกับ OECD จากการเข้าร่วมโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือที่เราเรียกว่า PISA นะคะ PISA ของ OECD ในปี2000จนถึงขณะนี้ความร่วมมือกับ OECD ได้เติบโตขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าร่วมในองค์กรย่อยของ OECD แล้วและภาคยานุวัตรในตราสารทางกฎหมายของ OECD อีก11ฉบับซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้นผ่านกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกในสาขาหลักๆเช่นการสำรวจภาวะเศรษฐกิจการลงทุนการต่อต้านการทุจริตสถิติการบริหารจัดการภาครัฐและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวรัฐบาลหวังว่าการเป็นสมาชิก OECD จะช่วยยกระดับความทันสมัยของประเทศทั้งในด้านกฎระเบียบธรรมาภิบาลการต่อต้านการทุจริตและช่วยลบภาพลักษณ์เชิงลบของประเทศทำไมไทยต้องสมัครเป็นสมาชิก OECD ไทยได้อะไรผู้เชี่ยวชาญนะคะได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNA โดยระบุว่าการสมัครเข้าร่วมองค์การระหว่างประเทศอย่าง OECD แสดงให้เห็นว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังพยายามใช้มาตรฐานระดับโลกถือความน่าเชื่อถือดึงดูดการลงทุนและรักษาสถานะการปฏิรูปภายในประเทศศาสตราจารย์ดร.อาชนันท์เกาะไพบูลย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNA โดยระบุว่าแม้ว่าจะมีการพูดคุยเรื่องการปฏิรูปกฎระเบียบหลากหลายมิติในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องแต่ความคืบหน้าก็ยังมีจำกัดนอกเหนือจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มที่มีความน่าเชื่อถือสูงแล้วผู้เชี่ยวชาญยังมองว่าประเทศไทยกำลังพยายามใช้การสมัครเข้าเป็นสมาชิก OECD ครั้งนี้เพื่อบังคับให้เกิดการปฏิรูปประเทศไทยที่พยายามทำด้วยตนเองมาอย่างยาวนานนางสาวรุจิกรแสงจันทร์อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศแสดงความเห็นกับสำนักข่าว CNA โดยกล่าวว่าเพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาขั้นต่อไปประเทศไทยจำเป็นต้องยกระดับฐานรากความสามารถในการแข่งขันไทยพยายามอย่างเต็มที่แต่ก็ยังติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางโดยเศรษฐกิจนอกระบบขนาดใหญ่ของไทยคือหนึ่งในจุดอ่อนเชิงโครงสร้างของประเทศเมื่อคนงานและธุรกิจยังอยู่นอกระบบที่เป็นทางการก็จะยิ่งสร้างความท้าทายให้รัฐในการจัดเก็บภาษีให้การคุ้มครองพวกเขาและจัดการกับปัญหาหนี้สินที่เพิ่มขึ้นระดับหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นของไทยเป็นหนึ่งในหลายอาการที่บ่งชี้ถึงจุดอ่อนเชิงโครงสร้างที่อย่างรากลึกซึ่งผู้กำหนดนโยบายหวังว่าการปฏิรูปในรูปแบบและแนวทางของ OECD จะช่วยแก้ไขประเด็นเหล่านี้ได้บทวิเคราะห์ของสำนักข่าว CNA นี้ยังอ้างอิงข้อมูลจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI โดยระบุว่าการเป็นสมาชิก OECD อาจช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของไทยได้ร้อยละ 1.6 ในช่วง5ปีแรกของการเป็นสมาชิกวีเบก้าริซานเลียวาร์กประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในไทยให้ความเห็นผ่านบทวิเคราะห์ของสำนักข่าว CNA ว่าการผลักดันเพื่อเข้าสู่ OECD ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนต่างชาติทั้งรายเดิมและรายใหม่ประเทศไทยพร้อมที่จะแข่งขันเราไม่ได้อยู่ในยุคการผลิตเมื่อ40หรือ50ปีที่แล้วการสมัครเข้าเป็นสมาชิก OECD จะบังคับให้เกิดการเปลี่ยน

ังถ้าประเทศไทยต้องการเข้าร่วมพวกเขาจะต้องทำการปฏิรูปจะต้องปรับเปลี่ยนกฎระเบียบต่างๆเช่นการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและบังคับใช้หลักนิติธรรมอย่างแพร่หลายศาสตราจารย์ดร.อาชนันยังเน้นย้ำว่าประเทศไทยสามารถใช้กระบวนการของ OECD เพื่อแสดงให้นักลงทุนเห็นว่าประเทศไทยมีความจริงจังในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจการเข้าเป็นสมาชิก OECD อาจช่วยสร้างความมั่นใจว่าการปฏิรูปนั้นเกิดขึ้นจริงแต่ในขณะเดียวกันก็เพิ่มความเสี่ยงด้วยเช่นกันเพราะหากรัฐบาลล้มเหลวในการทำสัญญาผลสะท้อนกลับก็อาจรุนแรงได้พอๆกันนั่นคือดาบสองคมในมุมมองของอาเซียนกับการสมัครเป็นสมาชิก OECD ศาสตราจารย์ดร.อาชนันยังให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNA ว่าความกลัวที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังเป็นปัจจัยสำคัญในระดับภูมิภาคที่มีอิทธิพลต่อความเคลื่อนไหวของรัฐบาลต่างๆในการยกระดับเศรษฐกิจของตนการเป็นสมาชิก OECD มีแนวโน้มที่จะเป็นประโยชน์มากกว่าการแข่งขันกันในเรื่องสิทธิประโยชน์ในการลงทุนนอกจากไทยและอินโดนีเซียแล้วประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและเวียดนามก็แสดงความสนใจที่จะพิจารณาการสมัครเข้าเป็นสมาชิก OECD เช่นเดียวกันแต่ในกรณีของเวียดนามอาจต่างออกไปโดยชยันแมนนอนนักวิจัยอาวุโสสถาบันยูซอฟอิซักซึ่งเป็นสถาบันวิจัยและคณะกรรมการตามกฎหมายภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการในสิงคโปร์มองว่าเวียดนามยังคงดึงดูดการลงทุนหลักได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเข้าเป็นสมาชิกซึ่งนั่นอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตเนื่องจากยังมีข้อจำกัดเรื่องการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจที่ต้องใช้เวลาอีกนานและต้องปฏิรูปอีกมากเพื่อให้ได้เป็นสมาชิกท้ายที่สุดแล้วการเสนอตัวเพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยถือเป็นความพยายามครั้งสำคัญในการแข่งขันเพื่อไขว่คว้าโอกาสท่ามกลางกระแสการปรับเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานระดับโลกและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างไรก็ตามเส้นทางนี้เปรียบเสมือนบททดสอบครั้งใหญ่ว่าประเทศไทยจะสามารถก้าวข้ามความท้าทายทางการเมืองและจุดอ่อนเชิงโครงสร้างเช่นปัญหาเศรษฐกิจนอกระบบและหนี้ครัวเรือนเพื่อผลักดันการปฏิรูปประเทศได้จริงหรือไม่เพราะหากทำสำเร็จสิ่งนี้จะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืนแต่ถ้าหากล้มเหลวในการทำสัญญาที่ให้ไว้กับเวทีโลกความพยายามนี้อาจกลายเป็นดาบสองคมที่ย้อนกลับมาทำลายความเชื่อมั่นได้เช่นกันดังนั้นความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การเข้าร่วมเป็นสมาชิกแต่อยู่ที่ว่าประเทศไทยจะสามารถเปลี่ยนสัญญาณของความมุ่งมั่นในการปฏิรูปให้กลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงซึ่งนักลงทุนภาคธุรกิจและประชาชนสามารถสัมผัสผลลัพธ์นั้นได้อย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่นี่ก็คือข้อมูลที่จะนำมาคุยให้คุณผู้ฟังฟังนะคะท่ามกลางความผันผวนต่างๆของโลกนะคะทั้งภัยสงครามภัยจากสภาพภูมิอากาศสงครามการเมืองระหว่างประเทศและการขยายอำนาจของประเทศมหาอำนาจทำให้เกิดกติกาใหม่ที่ไทยเราต้องปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและคนไทยก็ควรได้รับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวางเพื่อปรับตัวไปกับสถานการณ์ด้วยกันพักกันสักครู่ค่ะ

านกำลังติดตามรับฟังรายการคุยสบายได้ประเด็นคุยหลากหลายเรื่องราวเก็บสาระน่ารู้มาเล่าให้ฟังแบบสบายๆในช่วงสุดท้ายนะคะหลายท่านคงติดตามรับชมฟุตบอลโลก2026ซึ่งได้แชมป์ไปแล้วเมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาปีนี้สเปนทีมกระทิงดุเอาชนะอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกไปครองเป็นครั้งที่2เรื่องราวในฟุตบอลโลกไม่ได้มีเพียงเรื่องของแพ้ชนะแต่มันคือประวัติศาสตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเกิดเรื่องดีร้ายอย่างไรในระหว่างการแข่งขันสุดท้ายมันจะจบลงด้วยความสวยงามและการสร้างความฝันในครั้งต่อไปเรื่องที่กลายเป็นตำนานบทใหม่ของฟุตบอลโลกปีนี้นะคะน่าจะยกให้กับทีมชาติเคปเวิร์ดชาติเล็กๆที่มีประชากร 500,000 คนประเทศที่เกือบไม่มีใครในโลกรู้จักมาสร้างตำนานบทใหม่ให้ทุกคนจดจำทีมชาติเคปเวิร์ดหรือฉายาฉลามสีน้ำเงินเป็นทีมม้ามืดที่สร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ามาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดยพวกเขาสร้างผลงานสุดช็อกด้วยการยันเสมอทีมชาติสเปนและเข้าถึงรอบ32ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลก2026เคปเวิร์ดเป็นทีมเดียวที่ทำให้2คู่ชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ต้องออกแรงจนถึงขีดสุดในรอบแบ่งกลุ่มนะคะเคปเวิร์ดเสมอกับสเปน 0-0 พร้อมหยุดเกมรุกของทัพทีมกระทิงดุได้สำเร็จนะคะโดยเฉพาะโวซินยาผู้รักษาประตูจอมเก่าที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมด้วยการเซฟถึง7ครั้งทำให้สเปนสะดุดเป็นนัดเดียวของทัวร์นาเมนต์ก่อนที่พวกเขาจะกลับมายิงประตูได้ทุกนัดที่เหลือและทะยานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศส่วนอาร์เจนตินาก็ต้องเหนื่อยไม่ต่างกันเมื่อถูกเคปเวิร์ดลากไปจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษก่อนเฉือนชนะ 3-2 ผ่านเข้ารอบได้สำเร็จเมื่อมองย้อนไปทั้ง2ทีมที่มาดวลกันในนัดชิงนะคะต่างมีเกมหนึ่งที่ถูกบีบให้ต้องงัดทุกอย่างออกมาและคู่แข่งทีมเดียวที่ทำได้ก็คือเคปเวิร์ดสำหรับทีมที่เพิ่งลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกนี่อาจเป็นผลงานที่สะท้อนศักยภาพของพวกเขาได้ดีที่สุดแม้จะไม่ได้ไปถึงรอบลึกนะคะแต่ก็พิสูจน์แล้วว่าความสามารถต่อกรกับ2ทีมที่ดีที่สุดของทัวร์นาเมนต์ได้แบบไม่มีใครเอาชนะได้ง่ายๆสำหรับนักฟุตบอลที่สร้างชื่อเสียงที่สุดก็คือโจซิมาดีเอสโวซินยานายทวารวัย40ปีการได้เห็นนักเตะวัย40ปีลงประเดิมสนามในฟุตบอลโลกครั้งแรกถือเป็นเรื่องที่ยากจะเกิดขึ้นและบทพิสูจน์ว่าความฝันไม่มีวันหมดอายุนี่คือเรื่องราวของชายที่เริ่มต้นอาชีพค้าแข้งช้ากว่าคนอื่นชายที่แบกชื่อเล่นที่แปลว่าคุณยายตัวน้อยไว้บนแผ่นหลังชายที่แสดงให้เห็นว่าความพยายามตลอดทั้งชีวิตสามารถแปรเปลี่ยนเป็นความมหัศจรรย์ได้ในเวลาเพียง90นาทีก่อนหน้านี้ชื่อของโวซินยาแทบไม่มีใครรู้จักแต่ฟุตบอลโลก2026ได้เปลี่ยนชีวิตของผู้รักษาประตูวัย40นี้ไปอย่างสิ้นเชิงด้วยฟอร์มการเซฟประตูอันโดดเด่นที่พาทีมชาติจากประเทศเล็กๆสร้างเซอร์ไพรส์ตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มก่อนจะต่อกรกับแชมป์เก่าอย่างอาร์เจนตินาได้อย่างสมศักดิ์ศรีจนกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่แฟนบอลทั่วโลกพูดถึงมากที่สุดของทัวร์นาเมนต์เบื้องหลังชื่อจริงของเขาคือโจซิมาโจเซ่อาเวล่าดีเอสมีเกร็ดที่น่าสนใจตามสไตล์ฟุตบอลคลาสสิกว่าพ่อของเขาซึ่งเป็นแฟนบอลตัวยงตั้งใจจะตั้งชื่อเขาว่าวันดาโนตามชื่อของเฮอร์เก้วันดาโนตำนานดาวยิงอาร์เจนตินาและเรอัลมาดริดแต่ทางการเคปเวิร์ดในขณะนั้นไม่อนุญาตสุดท้ายพ่อของเขาจึงเลือกชื่อโจซิมาเพื่อเป็นเกียรติแก่โจซิมาแบ็คขวาขวัญใจมหาชนทีมชาติบราซิลชุดฟุตบอลโลก1986ปีเดียวกับที่เขาลืมตาดูโลกใครจะไปคิดว่าเด็กชายที่ถูกตั้งชื่อตามฮีโร่บอลโลกในวันนั้นจะต้องรอเวลาถึง40ปีเพื่อที่จะกลายมาเป็นฮีโร่ในฟุตบอลโลกด้วยตัวเองโวซินยาชื่อเล่นที่มีความหมายฟังดูขัดกับรูปร่างกำยำและฟอร์มการเล่นที่ดุดันเพราะที่มาของชื่อนี้ไม่ได้มาจากความแก่ชราแต่มาจากความเปราะบางในวัยเด็กโจซิมาเติบโตมาจากการเลี้ยงดูของตาและยายเพราะพ่อของเขาต้องไปรับราชการทหารและแม่ต้องทำงานหนักในวัยเยาว์เขามักจะไปเล่นฟุตบอลกับเด็กที่โตกว่าและเมื่อพ่ายแพ้หรือถูกรังแกเขามักจะเดินร้องไห้กลับไปฟ้องคุณยายเสมอจนเพื่อนๆล้อเลียนว่าไปหาคุณยายสิและชื่อนั้นก็ติดตัวเขามาตลอดเมื่อเขาเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพในแองโกลาเขาตัดสินใจใช้ชื่อโวซินยาในภาษาโปรตุเกสหมายถึงคุณยายตัวน้อย
แต่แทนที่จะเปลี่ยนชื่อเขากลับเลือกใช้ฉายานี้ตลอดอาชีพนักฟุตบอลเพื่อเป็นเกียรติแก่คุณตาและคุณยายผู้เลี้ยงดูเขามาหากเทียบกับนักเตะระดับโลกทั่วไปโวซินย่าคือเลดบูมเมอร์อย่างแท้จริงเขาเริ่มเล่นฟุตบอลอย่างจริงจังเมื่ออายุ25ปีในปี2012กับสโมสรโปรเกสโซในแองโกลาก่อนจะกลายเป็นนักพเนจรค้าแข้งไปทั่วโลกทั้งในมอลโดวาไซปรัสสโลวาเกียและโปรตุเกสแม้จะไม่เคยเป็นซูเปอร์สตาร์ที่มีค่าตัวมหาศาลแต่ความมุ่งมั่นของเขาไม่เคยลดละในปัจจุบันด้วยวัย40ปีเขาเฝ้าเสาให้กับสโมสรชาเวสในโปรตุเกสและความฝันสูงสุดก็คือการได้พาประเทศเล็กๆอย่างเคปเวิร์ดไปสัมผัสเวทีบอลโลกสักครั้งซึ่งเขาทำได้สำเร็จในปี2026นี้90นาทีที่เปลี่ยนชีวิตในเกมนัดเปิดสนามกลุ่ม H ที่พบกับสเปนทีมเต็งที่มีอันดับโลกสูงกว่าเคปเวิร์ดถึง62อันดับโวซินย่าโชว์ฟอร์มที่เรียกได้ว่า performance of lifetimeเขาเซฟลูกยิงพลวันถึง7ครั้งจากการยิงถึง27ครั้งของสเปนและหยุดลูกยิงของแข้งพันล้านอย่างไอเมอริกลาสปอร์ตและเฟรานตอเรสซึ่งเป็นผู้ทำประตูในนัดชิงนะคะจนสเปนต้องยอมจำนนด้วยผลเสมอ 0-0 สถิติระบุว่าเขาคือผู้รักษาประตูอายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เก็บคลีนชีทได้ในการลงประเดิมสนามฟุตบอลโลกภาพของโวซินย่าที่หลั่งน้ำตาหลังจบเกมกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกน้ำตานั้นไม่ได้มาจากความดีใจเพียงอย่างเดียวแต่มันคือความอัดอั้นที่แม่ของเขาไม่ได้อยู่ร่วมเห็นความสำเร็จนี้เนื่องจากปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายและวีซ่าเข้าสหรัฐในรอบ32ทีมสุดท้ายเคปเวิร์ดสร้างเกมสุดระทึกกับแชมป์เก่าอาร์เจนตินาโดยตามตีเสมอได้ถึง2ครั้งก่อนพ่ายไปอย่างบุดหวิด 2-3 จากจังหวะทำเข้าประตูตัวเองนาทีที่111หลังจบเกมลีโอเนลสกาโรนี่ยอมรับว่าลูกทีมต้องเจอกับเกมที่ยากและเหนื่อยที่สุดเกมหนึ่งของทัวร์นาเมนต์ขณะที่ทั่วโลกยกย่องเคปเวิร์ดว่าเป็นทีมมามืดที่ชนะใจแฟนบอลแม้ว่าจะไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปก็ตามความมหัศจรรย์ของโวซินย่าไม่ได้หยุดอยู่แค่ในสนามฟอร์มการเล่นของเขาเข้าตาช่องทีวีชื่อดังของบราซิลซึ่งถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดอยู่นะคะผู้บรรยายได้ระดมแฟนบอลบราซิลให้เข้าไปติดตามIG ของโวซินย่าเพื่อให้กำลังใจฮีโร่วัยเก่าคนนี้ผลลัพธ์ก็คือผู้ติดตามจากยอดเพียง 40,000-50,000 คนก็พุ่งทะลุไปถึง 1.6 ล้านคนภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจบเกมนี่คือการแสดงความรักของแฟนบอลที่มีต่อชายที่ไม่ยอมให้อายุมาเป็นอุปสรรคต่อความฝันบางครั้งความสำเร็จอาจไม่ได้มาถึงเราในช่วงวัยรุ่นที่เปล่งประกายแต่อาจจะรอเราอยู่ที่เส้นชัยในวัย40หากเรายังคงรักษาความพยายามและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เอาไว้เหมือนโวซินโยที่กล่าวว่าผมทำงานมาทั้งชีวิตเพื่อช่วงเวลานี้และนี่ก็เป็นเสน่ห์ของฟุตบอลโลกนะคะสนามที่เต็มไปด้วยความฝันความเพียรและความจริงให้ผู้คนได้ติดตามต่อไปค่ะรายการคุยสบายได้ประเด็นวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะท่านสามารถติดตามรายการคุยสบายได้ประเด็นทางคลื่นอ่าวไทยบุรพาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย5สถานีในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติวันนี้ดิฉันสุกัญญาติณสุวรรณขอลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเร่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ครอบคลุมผู้เดือดร้อนโดยไม่ปล่อยผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์ต้องหลุดจากระบบสวัสดิการของรัฐนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนพัฒนาและยกระดับศักยภาพคนไทยการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59ที่ประเทศฟิลิปปินส์เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งค้นหาผู้เดือดร้อนเชิงรุกไม่ปล่อยผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบ
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569เนื่องจากการรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนพบว่ายังมีผู้เดือดร้อนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเช่นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างในทะเบียนหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริง
3: ท่านนายกก็ได้พูดย้ำในคณะรัฐมนตรีค่ะว่าเรื่องนี้ต้องเอาไปทบทวนอย่างด่วนนะคะคนที่เดือดร้อนแล้วเขาต้องการทำเรื่องที่จะอุทธรณ์ประชาชนไม่ควรเป็นฝ่ายที่จะต้องวิ่งเข้าหารัฐหรือรอการอุทธรณ์ต้องให้หน่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายเข้าไปหาประชาชนลงพื้นที่ค้นหารับฟังและแก้ปัญหาเชิงรุกค่ะเพื่อไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือต้องหลุดจากระบบ
2: นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรได้รับความช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วกรมการขนส่งทางบกเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันพร้อมลดภาระในการจำหน่ายทะเบียนหรือยกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพและเร่งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคกระทรวงการคลังเร่งทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพความเดือดร้อนในปัจจุบันตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่อาจทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบและเสนอแนวทางปรับปรุงต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: สอดคล้องกับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่ยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่เช่นกันเช่นการยกเว้นค่าธรรมเนียมขอตรวจสอบสิทธิ์กรณีทะเบียนรถค้างต่อชำระนานซึ่งอาจต้องจัดระบบทะเบียนใหม่โดยเฉพาะทะเบียนที่ค้างมานานยืนยันว่าไม่ใช่การโยนภาระให้ประชาชนแต่เป็นการพิสูจน์สิทธิ์ของประชาชนที่จำเป็นต้องทำอยู่แล้วแต่ไม่เคยดำเนินการในอดีต
4: 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้มีการลงทะเบียนใหม่เลยคราวนี้เราได้ชื่อคนที่เขาควรจะมีโอกาสได้รับเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก2ล้านกว่าคนใช่ไหมครับในขณะที่วันนี้มันแน่นอนว่ามันอาจจะมีประชาชนบางคนต้องที่ยากจนจริงๆแต่หลุดออกไปเพราะเกณฑ์เก่าในขณะที่มีบางคนที่ดูแล้วคือร่ำรวยอ่ะแต่ในอดีตมาที่ผ่านมาเขาก็ได้รับอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแล้วก็การเปิดโอกาสให้คนที่ควรได้
1: ด้านนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ทุกอำเภอและสำนักงานเขตจัดตั้งศูนย์ประสานงาน One Stop Service พร้อมสั่งการให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เฉพาะกิจลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งการตรวจสอบสิทธิ์การยืนยันตัวตนและการรับเรื่องขอทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางโดยกรมการปกครองได้ส่งข้อมูลผู้ลงทะเบียนแยกตามจังหวัดอำเภอและตำบลเพื่อใช้วิเคราะห์และวางแผนลงพื้นที่ติดตามกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดพร้อมกำชับให้ทุกพื้นที่ติดตามข้อร้องเรียนและเร่งสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงให้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงกระทรวงการคลังเร่งช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกแอบอ้างชื่อจัดตั้งบริษัทและซื้อขายหุ้น ยืนยันรัฐบาลดูแลประชาชนที่เดือดร้อนอย่างแน่นอน
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงถึงการปรับทบทวนเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าหัวใจสำคัญของโครงการคือการมุ่งช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงหลังจากที่ไม่ได้ทบทวน10กลุ่มผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านคนมานาน 4-5 ปีจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องปัญหาผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้ยากจนจริงซึ่งการรื้อระบบคัดกรองใหม่ครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในการดึงกลุ่มคนยากจนหน้าใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในระบบเข้ามาได้ถึง2ล้าน3แสนคนอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังกำลังเร่งแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการมิจฉาชีพที่หลอกนำชื่อไปจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นโดยไม่รู้ตัวจนทำให้เสียสิทธิ์โดยได้สั่งการและประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ให้กับประชาชนกลุ่มนี้อย่างเต็มที่พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงอย่างแน่นอน
6: ผมบอกแล้วเราให้ทบทวนสิทธิ์เต็มที่คนเดือดร้อนเราต้องช่วยเขาแต่คนที่ไปทำร้ายเขาเนี่ยไปหลอกเขาเนี่ยก็ต้องมาจัดการก็มีบริษัทเอาชื่อคนไปเอาชื่อชาวบ้านมาใส่เป็นจ้างเงินจ่ายเงินเดือนมาจ่ายเป็นกรรมการบริษัทปกทุนเทาอะไรทั้งหลายเนี่ยเอาชื่อมาเป็นกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ที่เราเห็นอยู่พวกนี้ก็ถูกหลอกมาก็ต้องจัดการ
5: นายเอกนิติกล่าวอีกว่าการปรับปรุงเกณฑ์และรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เป็นการนำข้อเท็จจริงมาแก้ไขความผิดพลาดของระบบฐานข้อมูลเพื่อคัดกรองให้สวัสดิการแห่งรัฐตกถึงมือผู้ที่ไม่มีรายได้และต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างแท้จริงปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ด้านนายอัศเดชคงสิริกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลท.กล่าวเพิ่มเติมว่าทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตรียมประสานงานกับกระทรวงการคลังขอข้อมูลรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อนำมาตรวจสอบและคัดแยกจำนวนผู้ที่ถูกแอบอ้างชื่อให้เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอย่างละเอียดเพราะถือเป็นเรื่องผิดปกติเนื่องจากตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้วการเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทจะต้องมีการลงนามด้วยตนเองไม่สามารถใช้การมอบอำนาจได้โดยตลาดหลักทรัพย์จะดำเนินการประสานงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลกฎหมายบริษัทมหาชนรวมถึงติดต่อไปยังบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะนี้ซ้ำรอยในอนาคต
7: ท่านตลาดหลักทรัพย์พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกแล้วกันถ้ายังหาข้อมูลตัวเองไม่เจอแล้วเจอว่าโดนตัวเองโดนตัดสิทธิ์เนี่ยมีข้อสงสัยก็อยากจะให้พยายามโทรเข้ามาหรือเข้ามาที่ตลาดหลักทรัพย์เดี๋ยวคงต้องดูประสานกับทางกระทรวงการคลังอยู่ว่าขอรายชื่อมานั้นเราเดี๋ยวจะช่วยตรวจสอบให
1: ้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบแผนปฏิบัติการการกำกับกิจการพลังงานปี2569ถึง2575มุ่งบริหารจัดการที่ตอบโจทย์ด้านพลังงานของประเทศและพัฒนากลไกกำกับพลังงานนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนปฏิบัติการการกำกับกิจการพลังงานปี2569ถึง2575ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอเพื่อให้การบริหารจัดการตอบโจทย์ด้านพลังงานของประเทศส่งเสริมให้มีบริการด้านพลังงานอย่างมั่นคงเพียงพอมีประสิทธิภาพและรองรับกับบริบทในการขับเคลื่อนพลังงานของประเทศโดยมีแนวทางการพัฒนาตามแผนทางด้านระบบดิจิทัลคอมพิวเตอร์รองรับการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพการผลักดันกิจการก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์และการผลักดันการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในตลาดที่แข่งขันอย่างสมบูรณ์นอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบนโยบายและแผนบริหารจัดการการประมงพุทธศักราช2566ถึง2570เพื่อวางกรอบพัฒนาการประมงทั้งระบบมุ่งฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายยกระดับศักยภาพชาวประมงและผู้ประกอบการพร้อมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมประมงไทยคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน843ล้านบาทให้กรมชลประทานนำไปดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี2568 นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ยืนยันรัฐบาลพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนพัฒนาและยกระดับศักยภาพคนไทย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดงานไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยเป็นการนำเสนอผลงาน90วันของกระทรวงสำคัญที่ขับเคลื่อนประเทศไทยยกระดับประเทศไทยยกระดับคนไทยเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีมูลค่าสูงโดยนายรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับศักยภาพคนไทยเพราะทุนมนุษย์เป็นหัวใจการพัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องยกระดับศักยภาพของคนไทยให้สามารถปรับตัวและแข่งขันได้ในโลกยุคใหม่รัฐบาลจึงเดินหน้าส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาทักษะใหม่และการเพิ่มทักษะเดิมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมทั้งให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิตควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของประชาชน
9: รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้คนไทยทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาและจับมือกับภาคเอกชนสนับสนุนให้คนของเรามีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้พร้อมสำหรับทุกการเปลี่ยนแปลงต้องดูแลสุขภาวะทางจิตเพราะความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอาจนำมาซึ่งความท้าทายในระดับที่มนุษย์เราไม่เคยประสบมาก่อน
8: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าตลอดระยะเวลาเกือบ4เดือนที่ผ่านมาได้เห็นการทำงานอย่างเข้มข้นของรัฐมนตรีทุกกระทรวงที่ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลจนเกิดการบูรณาการการทำงานเป็นหนึ่งเดียวและสามารถผลักดันศักยภาพของคนไทยในทุกมิติได้อย่างมีประสิทธิภาพยืนยันว่าทุกฝ่ายจะร่วมกันทำงานโดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศไทยอริษนาถ ขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแถลงวิสัยทัศน์ไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่าที่ผ่านมากระทรวงอว.ขับเคลื่อนงานเพื่อพลิกโฉมระบบนิเวศนวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์และสุขภาพเซมิคอนดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ไปจนถึงงานวิจัยขั้นแนวหน้าอย่างเทคโนโลยีควอนตัมและอวกาศโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาสังคมและป้องกันการคอร์รัปชันซึ่งผลงานที่เป็นรูปธรรมในรอบ3เดือนที่ผ่านมารัฐบาลแก้ไขกฎหมายและผลักดันนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์เพื่อเศรษฐกิจฐานรากเช่นโครงการ IP Fast Track ที่ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อลดเวลาจดสิทธิบัตรเหลือเพียง 1-1.5 ปีและการจัดตั้งโฮลดิ้งคอมพานีเพื่อให้มหาวิทยาลัยร่วมลงทุนในนวัตกรรมได้นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งย่านนวัตกรรมทั่วภูมิภาคและความสำเร็จของโมเดลแก้จนในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนรวมถึงการผลิตรถไฟฝีมือคนไทยที่ช่วยลดต้นทุนการนำเข้าได้ถึงกว่า40%ทั้งนี้รัฐบาลเตรียมนำเสนอแผนพัฒนาทุนมนุษย์ใน7มิติหลักต่อที่ประชุมธนาคารโลกและ IMF ในเดือนตุลาคมนี้เพื่อยืนยันความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและเศรษฐกิจมูลค่าสูงเพื่อเปลี่ยนนโยบายการลงทุนให้กลายเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่พร้อมจะพยุงและยกกำลังประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายกระทรวงแรงงานเปิดเผยผลงาน90วันจ้างงานแล้วกว่า 40,000 คนผลักดันบำนาญสูตรใหม่หรือแคร์พร้อมเดินหน้าปฏิรูประบบประกันสังคมปรับปรุงกฎหมายแรงงานรองรับเศรษฐกิจใหม่
10: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยผลงาน90วันว่ากระทรวงแรงงานมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษย์ของแรงงานไทยกว่า45ล้านคนเพื่อให้ประชาชนมีงานทำมีรายได้เพิ่มขึ้นและยกระดับผลิตภาพแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและตลาดแรงงานในอนาคตโดยระยะเร่งด่วนได้เร่งจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพโปร่งใสและ ามารถยกระดับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนได้ดียิ่งขึ้นส่วนความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานสามารถจัดหางานให้ประชาชนในประเทศแล้วกว่า 40,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนกว่า 4,800 ล้านบาทเดินหน้าขยายตลาดส่งออกแรงงานไทยไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกเกือบ 30,000 คนเพิ่มสิทธิประโยชน์ทันตกรรม12รายการครอบคลุม 7,897 สถานพยาบาลรวมถึงการผลักดันสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแบบใหม่หรือสูตรแคร์ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วส่วนแผนระยะกลางและระยะยาวจะผลักดันการปรับปรุงกฎหมายแรงงานและข้อตกลงระหว่างประเทศโดยเฉพาะกฎหมายคุ้มครองสิทธิแรงงานทั้งสิทธิการลาคลอดสิทธิการลาหยุดกรณีปวดประจำเดือนและสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีต้องหยุดงานรวมถึงยังเตรียมผลักดันกฎหมายคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มให้สามารถเข้าถึงสิทธิและระบบประกันสังคมได้อย่างเหมาะสมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สรุปผลงาน90วันขับเคลื่อนนโยบาย8ด้านยกระดับคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยผลการดำเนินงานครบ90วันโดยเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อรับมือสังคมสูงวัยอัตราการเกิดที่ลดลงและปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อนซึ่งตลอด90วันที่ผ่านมากระทรวงพม.ได้เร่งพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคมบูรณาการเชื่อมข้อมูลกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 231,000 คนพัฒนาระบบพม.แคร์ให้เข้าถึงสิทธิและเงินสงเคราะห์ด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็วและนำ AI มาใช้กับสายด่วน1300ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ435แห่งสนับสนุนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดกว่า 2,400,000 คนพร้อมผลักดันเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทให้เป็นสวัสดิการทั่วหน้านอกจากนี้ยังเดินหน้าสร้างชุมชนเข้มแข็งจัดตั้งศูนย์สร้างสุขครบ76จังหวัดพร้อมผลักดันเพิ่มเบี้ยความพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนส่วนกระทรวงศึกษาธิการแถลงผลงาน90วันเดินหน้าลดภาระครูยกระดับโอกาสทางการศึกษามุ่งสร้างความเท่าเทียมทุกมิติน
11: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมแถลงผลงาน90วันว่าช่วงที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ยกเลิกภาระงานครูที่ซ้ำซ้อน7โครงการพร้อมเดินหน้าจัดทำพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับใหม่โดยตั้งเป้าให้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในเดือนธันวาคมนี้ควบคู่กับนโยบาย Thailand Zero Dropout ที่พาเด็กหลุดระบบกว่า 400,000 คนกลับเข้าสู่การศึกษาสำเร็จรวมทั้งโครงการ ODOS ที่ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศโดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้ส่งนักเรียนไปเรียนต่อสหรัฐอเมริกาแล้วพร้อมย้ำว่าการพัฒนาการศึกษาต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตามแนวคิด All for Educationด้านนายอัครนันท์กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้ลดพิธีการในการตรวจราชการเน้นลงพื้นที่แก้ปัญหาจริงพร้อมขยายบทบาทของกรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยร่วมกับกองทัพบกให้ทหารเกณฑ์ได้รับวุฒิระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ควบคู่การเกณฑ์ทหารและความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ผู้ต้องขังเพื่อต่อยอดชีวิตหลังพ้นโทษโดยย้ำว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดคือการสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาในทุกมิติจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูผลงาน90วันใช้นวัตกรรมเกษตรยั่งยืนลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร
12: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยในรอบ90วันที่ผ่านมาว่าได้มีการวางรากฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศอย่างเป็นระบบตลอดจนปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายจากต่างประเทศพร้อมส่งเสริมการปลูกแบบเปียกสลับแห้งซึ่งเป็นวิธีแบบคาร์บอนต่ำโดยจากการนำร่องใน25จังหวัดพบว่าสามารถลดต้นทุนได้ถึง 24% และเพิ่มผลผลิตได้อีก 10% พร้อมตั้งเป้าขยายพื้นที่เป็น 500,000 ไร่ภายในปีหน้าด้านการบริหารจัดการน้ำเร่งรัดการเพิ่มแหล่งน้ำชุมชนและเชื่อมโยงระบบชลประทานพร้อมเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง12หน่วยครอบคลุม59จังหวัดช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกว่า 2.5 แสนไร่พร้อมเร่งเจรจาเพื่อเปิดประตูและแก้ไขปัญหาการค้าสินค้าเกษตรเช่นการเจรจากับมาเลเซียเพื่อกลับมาส่งออกกุ้งให้ได้ภายใน30วันควบคู่ไปกับการลดขั้นตอนที่ซับซ้อนของภาครัฐเพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูลที่แม่นยำชาวนันมาลีรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานหัวหินเตรียมความพร้อมเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศโดยกระทรวงคมนาคมร่วมกับกรมท่าอากาศยานสายการบินไทยแอร์เอเชียและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดเวิร์กช็อปร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อวางแผนพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวรวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดเส้นทางบินหัวหินกัวลาลัมเปอร์และเส้นทางระหว่างประเทศอื่นๆซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและยกระดับหัวหินสู่จุดหมายปลายทางคุณภาพระดับสากลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่59ที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกและความท้าทายด้านความมั่นคงในภูมิภาคโดยการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเมียนมาซึ่งยังคงยืดเยื้อมานานกว่า5ปีและประเด็นความขัดแย้งในทะเลจีนใต้รวมทั้งการรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งนอกภูมิภาคขณะที่นางมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์กล่าวระหว่างพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งล่าสุดโดยเรียกร้องให้ชาติสมาชิกอาเซียนร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างแข็งขันสร้างสรรค์และรอบคอบแม้ต้องเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากก็ตามกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านอาทิศูนย์บัญชาการทางทหารโครงสร้างพื้นฐานทางยุทธนาวีฐานยิงขีปนาวุธและโดรนรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศซึ่งถือเป็นคืนที่10ติดต่อกันแล้วเพื่อลดทอนขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านที่โจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเปิดปฏิบัติการตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพทางทหารของสหรัฐในคูเวตโดยมุ่งเป้าไปยังระบบยิงจรวดหลายลำกล้องไฮมาร์สระบบเรดาร์กล่องรับสัญญาณดาวเทียมศูนย์โทรคมนาคมและโรงเก็บโดรนนอกจากนี้ยังสามารถทำลายเรดาร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐในบาเรนอีกด้วยต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง

0: อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:33 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 22:58 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:15 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 16:15 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:37 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:00 น
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาผ่านบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตสุคนอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณสวิทย์สมนัสเทวงศ์ส่งแล้วก็คุณคณกรสิมิทักษ์ครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ยังอยู่ในบรรยากาศของฟุตบอลโลกอยู่นะครับสเปนกลับถึงบ้านเรียบร้อยนะวันนี้กลับไปที่ถึงเมืองมาดริดนะครับแล้วไปเฉลิมฉลองกับการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026นะครับไปร่วมพาเหรดกับแฟนๆที่รออยู่นะครับนักเตะของสเปนสตาฟโค้ชนะผู้ที่เกี่ยวข้องนะชุดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกคราวนี้นะครับถึงสนามบินบาราคัสกรุงมาดริดประเทศสเปนนะครับเมื่อวันที่20นะผมก็เลยขออนุญาตใส่เสื้อเรอัลมาดริดนะร่วมฉลองกับสเปนแชมป์โลกไปด้วยนะครับก็มีนักเตะหลายๆคนนะครับลงมานะทั้งคือทั้งทีมนะโรดี้โชว์ถ้วยเลยกับตันทีมคนเก่งนะครับแล้วก็นักเตะยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์นะครับแล้วก็โค้ชหลุยเดลาฟูเอนเต้นะครับนะแล้วก็มีลามินยามานนะครับก็ขึ้นรถแห่นะแฟนบอลเนี่ยโอ้โหเกือบนับล้านนะครับนะเกือบ2ล้านคนนะสวมเสื้อทีมชาติบกธงสีแดงสีทองมาต้อนรับนักกีฬาตลอดเส้นทางนะครับแล้วก็เสื้อที่ใส่เขียนว่าเราคือแชมป์นะครับก่อนที่ขบวนจะมาสิ้นสุดที่จัตุรัสซีเบเลสนะครับซึ่งเป็นสถานที่เดียวนะที่สถานที่เดียวกันนะที่เขาเฉลิมฉลองฟุตบอลโลกเมื่อปี2010ก็คือ16ปีที่แล้วนะครับแล้วก็นักกีฬาของสเปนทั้งหมดนะก็เดินทางนะครับไปยังพระราชวังอาซูเอล่านะครับเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป้ที่6นะครับซึ่งได้รับการแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการนะครับขณะเดียวกันก็ได้เข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีของสเปนเปโตรซานเชสนะครับในการเลี้ยงรับรองของรัฐบาลนะครับแล้วก็นักกีฬาก็ขึ้นรถเปิดประทุนแห่ถ้วยแชมป์ตามท้องถนนในกรุงมาดริดนะครับแล้วก็ขบวนก็สิ้นสุดที่จัตุรัสซิเบเลสนะครับก็เป็นงานเฉลิมฉลองนะของนักฟุตบอลกับร่วมกับแฟนบอลนะครับเช่นเดียวกันครับจากสเปนนะครับอาร์เจนตินาถึงแม้ว่าจะพลาดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกคราวนี้นะหลังจากที่แพ้กับสเปน0-1นะครับแต่ว่าความสนับสนุนของแฟนฟุตบอลที่ให้มีกับทีมสโมสรทีมชาติอาร์เจนตินาก็ยังไม่ลดละนะยังเหมือนเดิมรักกันเหมือนเดิมนะครับที่เมืองเอเซอิซาประเทศอาร์เจนตินานะครับแฟนบอลส่วนมากนะส่วนใหญ่เลยนะจำนวนมากนะครับก็มาต้อนรับนักเตะฟุตบอลฟ้าขาวอาร์เจนตินาหลังจากที่เดินทางกลับบ้านนะครับก็เสียงเชียร์แล้วก็มอบกำลังใจให้กับนักกีฬาอย่างล้นหลามนะครับเงินรางวัลฟุตบอลโลกคราวนี้นะครับสเปนก็คว้าแชมป์ได้ไป50ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ1,683ล้านบาทเป็นเงินไทยโดยประมาณอาร์เจนติน่าก็33ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับอังกฤษเมื่อวานบอกไปแล้ว29ฝรั่งเศส27นะฮะที่5ถึงที่8ใน19ล้านดอลลาร์ที่9ถึง16 15ล้านดอลลาร์ที่17ถึง32 11ล้านดอลลาร์นะครับที่33ถึง48 9ล้านดอลลาร์ไม่รู้เมื่อไหร่จะขยับนะครับว่าอีก4ปีข้างหน้าหรือ8ปีข้างหน้านี่แหละจะ64ทีมนะฮะ64ทีมก็แบ่งย่อยๆกันไปนะครับว่าแต่ละภูมิภาคแต่ละโซนจะได้กี่ทีมนะครับเอเชียอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้นะเป็น8ทีมก็ได้10ทีมก็ได้ก็ต้องลุ้นกันต่อไปส่วนไทยนั้นจะไปหรือไม่ต้องไปรอบสุดท้ายได้ก่อนนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของเงินรางวัลที่ได้นะอย่างสมมติว่าสเปนเนี่ยเขาได้เงินรางวัลไปประมาณ50ล้านดอลลาร์นะครับก็จะมีข้อกำหนดของระหว่างผู้บริหารสหพันธ์ฟุตบอลสเปนกับตนั้นของนักเตะนะครับเงินรางวัลจะถูกแบ่งออกมา 45% นะครับหรือประมาณเกือบ20ล้านยูโรนะครับประมาณ770ล้านบาทนะครับก็ให้กับผู้เล่นทั้ง26คนนะหารเท่ากันได้ประมาณคนละเกือบ30ล้านบาทก่อนหักภาษีนะครับคือนี่คือสมศักดิ์ศรีของสเปนนะครับมีสถิติมากมายที่ FIFA นะที่ FIFA กำหนดได้วางไว้นะครับได้บันทึกไว้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกคราวนี้นะครับนะฮะก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในวันพรุ่งนี้นะครับสถิติต่างๆนะครับส่วน FIFA Ranking นะครับหลังจากที่สเปนคว้าแชมป์โลกตอนนี้เขาเป็นเบอร์1ของโลกเรียบร้อยแล้วนะครับในคะแนน FIFA Ranking แซงอาร์เจนตินามาเป็นเบอร์1ของโลกนะครับส่วนอาร์เจนตินาที่2ที่3ฝรั่งเศสนะครับที่4อังกฤษที่5บราซิลนะครับ6โมร็อกโก7โปรตุเกส8เบลเยียม9นิวซีแลนด์และ10เม็กซิโกนะครับแล้วก็สเปนนั้นนะครับหลังจากที่คว้าแชมป์โลกนะเขาก็เป็นเจ้าของสถิติที่ไร้พ่ายนานที่สุดนะครับในการแข่งขันฟุตบอลโลกคราวนี้นะก็หลังจากที่คว้าแชมป์นะก็สร้างสถิติไร้พ่ายนะหลังจากได้แชมป์ฟุตบอลโลกนะครับก็ ไร้พ่ายมา38นัดติดต่อกันแล้วตั้งแต่ปี2024ถือว่าเป็นสถิติใหม่ของโลกแทนอิตาลีนะอิตาลีเคยทำไว้37นัดนะครับแต่ว่าอิตาลีปีนี้ฟุตบอลลุกไม่มานะครับสเปนแพ้เมื่อไหร่นู่นย้อนหลังไปเมื่อปี2024นะครับแพ้โคลอมเบีย 0-1 ในเกมอุ่นเครื่องที่ลอนดอนนะที่อังกฤษนะครับนะนี่คือเกมไร้พ่ายที่ยาวนานของสเปนครองสถิติ38นัดนะครับอิตาลีลงอยู่ที่2แล้วนะครับส่วนเรื่องของในไทยนะครับสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA นะครับก็เตรียมจับสลากการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมฟุตบอลเอเชียนเกมครั้งที่20ครับที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งในวันที่23กรกฎาคมนะครับก็11นาฬิกานะก็จะมีการจับสลากนะครับก็ตามเวลาในไทย11นาฬิกามีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับทาง YouTube ของ Asian Game ไปลองดูกันได้นะครับซึ่งการจับสลากการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนเกมคราวนี้เนี่ยที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะแข่งขันกัน15กันยายนถึง3ตุลาคมมี16ชาตินะครับที่ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันนะครับแต่ว่าอิรักได้ถอนตัวในช่วงก่อนยืนยันสิทธิ์นะทำให้เหลือ15ทีมนะครับโดยการแบ่งโถต่างๆนะครับแบ่งโถนะของการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียในรุ่น23ปีในช่วงที่ผ่านมานั่นแหละครับนะที่ซาอุดิอาระเบียนะครับก็แบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ4ทีมนะแล้วก็3กลุ่ม1ทีมด้วยนะถ้าจะไม่ผิดนะมี3กลุ่ม1ทีมเพราะมีการถอนตัวไปนะครับ4กลุ่มกลุ่มละ4ทีม3กลุ่มกลุ่มละ3ทีม1กลุ่มนะแข่งแบบพบกันหมดหาทีมเข้าสู่รอบน็อกเอาท์โถที่1ก็เป็นยักษ์ใหญ่ในเอเชียแล้วล่ะครับญี่ปุ่นเจ้าภาพจีนเวียดนามเกาหลีใต้นะฟอร์ม U23 เขาเก่งนะเขาอยู่ในโถ1นะครับไทยก็อยู่ในโถ2ครับร่วมกับอุซเบกิสถานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และซาอุดิอาระเบียก็หมายความว่าไทยมีโอกาสที่เจอกับเกาหลีใต้เจอกับเวียดนามเจอกับจีนและเจอกับญี่ปุ่นเจ้าภาพนะในการแบ่งสายกันส่วนโถที่3นะครับโอ้โหอิหร่านหล่นอยู่โถนี้ได้ไงเนี่ยไม่แน่ใจนะอิหร่านคีร์กีสถานกาตาร์และฟิลิปปินส์นะครับโอ้โหโถ3ก็ใช่ย่อยนะหวังว่าเราคงไม่อยู่ร่วมกับอิหร่านและกาตาร์นะครับโอ้นะฮะแล้วก็โถ4ก็มี3ทีมนะครับคูเวตฮ่องกงและเกาหลีเหนือนะครับนะก็หวังว่าจะอยู่ในโถ4ทีมหรือ3ทีมก็รอลุ้นกันสำหรับทีมฟุตบอลในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับส่วนฟุตบอลหญิงครับก็ออกเป็น4โถเหมือนกันมี12ชาติเข้าแข่งขันนะครับฟุตบอลหญิงแข่ง14กันยายนถึง2ตุลาคมนะครับโถ1ก็ญี่ปุ่นเจ้าภาพจีนและเกาหลีใต้ก็เป็นยักษ์ใหญ่ของเอเชียของฟุตบอลนะครับโถ2ก็ไม่แตกต่างกันและเกาหลีเหนือกับชนิดไทเปและฟิลิปปินส์นะครับโถ3ก็จะเป็นอุซเบกิสถานเวียดนามและบังกลาเทศนะครับโถ4เมียนมาไทยและฮ่องกงนะครับบอกคุณผู้ฟังเอ๊ะถ้าออสเตรเลียหายไปไหนทำไมฟุตบอลโลกมาคัดกับบ้านเราออสเตรเลียไม่ได้เป็นภาคีเอเชียนเกมนะครับนะแต่ว่าออสเตรเลียเขาจะเป็นภาคีของ AFC ทางด้านของฟุตบอลของเอเชียสหพันธ์ฟุตบอลของเอเชียนะครับนะมาคัดที่ในเอเชียแต่ว่ากีฬาอื่นๆนะออสเตรเลียไม่เข้ามายุ่งนะครับขอแค่ฟุตบอลอย่างเดียวนะครับฟุตบอลหญิงก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละ4ทีมเหมือนกันนะฮะก็แบ่งเอาแชมป์และรองแชมป์เข้าสู่รอบต่อไปรวมถึงอันดับที่3ดีที่สุด2จาก3กลุ่มเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับแจ้งกับคุณผู้ฟังรับทราบกันนะพูดถึงเรื่องของฟุตบอลแล้วนะครับถ้าใครรู้จักเควินคีแกนนะที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่านี่คืออดีตตำนานนักเตะของลิเวอร์พูลของนิวคาสเซิลนะของฮัมบูร์กนะครับแล้วก็ป่วยเป็นมะเร็งนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วนะฮะในวัย75ปีนะครับทางครอบครัวมีการประกาศว่าเควินคีแกนนะครับนะก็เป็นมะเร็งในระยะที่4แล้วก็เข้ารักษาและตอนนี้ได้เสียชีวิตลงเมื่อวานนี้นะครับต่อสู้กับมะเร็งยาวอย่างยาวนานนะครับเจ้าของรางวัลบอลลังดอร์2สมัยนะครับในปี1978และ1979สมัยอยู่กับลิเวอร์พูลด้วยนะคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของลิเวอร์พูลอังกฤษ3สมัยกับลิเวอร์พูลนะฮะแล้วก็คว้าบอลลังดอร์2สมัยในสมัยที่ค้าแข่งอยู่กับฮัมบูร์กของบุนเดสลีก้านะครับคุมทีมนิวคาสเซิลเกือบจะคว้าแชมป์แล้วนะครับแต่ว่าแพ้แรงกดดันนะครับนะแพ้แมนยูนะนำมาก่อนด้วยนำแมนยูเกือบ10กว่าแต้มเหลืออีก10นัดนะครับแต่ว่านะแพ้เรื่องกดดันสร้างทางด้านของแอนดี้โคอัสปิยาเดวิดชิโนล่าตอนนั้นเนี่ยนะมันเกมของนิโคลสันที่มีแต่เกมรุกอะรุกสวยงามนะรุกอย่างเดียวนะครับไม่มีก็ไปเลี้ยงไปที่เตะมุมไปเลี้ยงที่มุมธงแล้วเตะทิ้งไม่มีครับรุกอย่างเดียวนำ 1-0 2-0 3-0 เจ้าลูกที่4ลูกที่5ประมาณนั้นนิโคลสันนะครับก็มีโอกาสคุมทีมอังกฤษด้วยนะครับตอนนี้นะฮะสำหรับเควินคีแกนก็เป็นตำนานอีกคนหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้ ใครเป็นแฟนวอลเลย์บอลนะครับก็เรื่องของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะรอบก่อนรองชนะเลิศถึงแม้ว่าทีมชาติไทยไม่ได้เข้าไปถึงรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับแต่ว่าเราก็ได้เชียร์ได้ลุ้นกันนะครับพรุ่งนี้เนี่ยโมโน29ก็ถ่ายทอดสดนะครับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับพรุ่งนี้เนี่ย 15:00 นอิตาลีเจอเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ 18:30 คู่เอกเลยครับบราซิลเจอญี่ปุ่นนะครับนี่ช่องโมโน29ถ่ายทอดสดนะก็แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันอยากจะดูวอลเลย์บอลนะบราซิลกับญี่ปุ่นสุกแน่คู่นี้นะครับซึ่งการแข่งวอลเลย์บอลเนชั่นลีกรอบสุดท้ายมาเก๊านะก็เป็นการจัดนะรอบสุดท้ายนะครับที่จัดโดยสำนักงานกีฬารัฐบาลเขตบริหารพิเศษมาเก๊านะครับแล้วก็สมาคมวอลเลย์บอลมาเก๊าแห่งประเทศจีนนะครับจัดวันที่22ถึง26กรกฎาคมที่มาเก๊าอีสต์เอเชียนเกมนะครับทีมที่เข้ารอบมาถึงรอบนี้นะครับจีนนะเจ้าภาพนะครับอิตาลีแคนาดาบราซิลตุรกีสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและนิวซีแลนด์นะเดินทางมาถึงสนามแข่งขันเรียบร้อยแล้วซ้อมกันเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็จีนก็มาสมทบด้วยนะครับก็รอลุ้นกันนะฮะเราถึงเป็นแฟนวอลเลย์บอลติดตามดูแล้วก็ติดตามเชียร์ได้เพราะว่านะฮะเราก็ต้องสู้กับเหล่าทีมเหล่านี้ในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับดูซิจีนเล่นอย่างไรดูซิญี่ปุ่นเขาเล่นอย่างไรญี่ปุ่นตัวเท่ากับไทยนี่แหละทำไมเขาคล่องเหลือเกินเขาไวเหลือเกินนะครับดูซิทีมที่ตบหนักๆเน้นๆอย่างอิตาลีตัวใหญ่ๆนะครับตุรกีนะบราซิลนะตัวใหญ่ๆสูงๆเขาตบยังไงเราจะป้องกันลูกตบลูกบล็อกอย่างไรได้ดูได้เรียนรู้นะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับนะฮะส่วนอีกรายการหนึ่งก็เป็นวอลเลย์บอลรอบก่อนรองชนะเลิศวอลเลย์บอลชายนะครับรอบสุดท้ายนะวอลเลย์บอลเนชั่นลีกของรอบสุดท้ายของผู้ชายนะแข่งกันที่หนิงโปสาธารณรัฐประชาชนจีนคุณฟังเชื่อไหมญี่ปุ่นรอบคัดเลือกมาเนี่ยนะบอกมาถึงรอบนี้ญี่ปุ่นเล่นดีมากนะครับอยู่หัวแถวของกลุ่มอ่ะโอ้โหญี่ปุ่นนี่นะแล้วก็เข้ารอบไปที่หนึ่งของกลุ่มนะผมจะไม่ผิดไร้พ่ายฮะญี่ปุ่นเนี่ย12นัดเนี่ยนะครับชนะติดต่อกันมี30คะแนนจบที่หนึ่งของกลุ่มนะครับนะฮะที่1นะในการแข่งขันทั้งหมดอ่ะแล้วก็มีโปแลนด์อ่ะที่2มี29คะแนนสโลเวเนียที่3มี26คะแนนอิตาลี26คะแนนนะครับสหรัฐ25ตุรกี22ยูเครน23นี่คือทีมที่เข้ารอบและญี่ปุ่นโอ้โหทั้งหญิงทั้งชายและทีมชายก็ยอดเยี่ยมเป็นตัวเต็งอีกทีมนึงอ่ะล่ะครับประเภทชายเนี่ยแข่งขันกัน29กรกฎาคมถึง30กรกฎาคมรอบน็อกเอาท์นะครับสโลวีเนียเจอตุรกีนะครับญี่ปุ่นเจอจีนนะครับแล้วก็อิตาลีเจอสหรัฐอเมริกาโปแลนด์เจอยูเครนนะนี่คือวอลเลย์บอลชายนะครับรายการใหญ่เลยแหละครับเนชั่นลีกรอบไฟแนลนะครับ8ทีมนะที่ไปที่หนิงโปสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับมารอลุ้นรอเชียร์กันนะครับอีกรายการหนึ่งนะนี่นะ CV ครับรอบสนามที่2นะครับ22กรกฎาคมพรุ่งนี้แล้วนะครับไทยเจอกับเมียนมานะ CV ครับสนาม2รอบแรกนะครับนะไทยเจอกับเมียนมาได้เชียร์พรุ่งนี้ 15:30 นไม่แน่ใจว่าช่อง25กรัมมี่เขาถ่ายทอดสดหรือเปล่านะรอเชียร์นะครับและอีกคู่หนึ่งล้างตากันอีกแล้วหลังจากที่เจอกันในรอบชิงนะครับกัมพูชากับอินโดนีเซียนะครับกัมพูชาเจอกับอินโดนีเซียพรุ่งนี้ 19:00 นนะครับโอ้น่าสนใจนะครับก็รอลุ้นกันทีมชาติไทยเนี่ยนะครับอาจารย์ปาร์คนะครับปาร์คกีวอนนะหัวหน้าผู้สอนวอลเลย์บอลทีมชายไทยนะครับก็วันนี้ก็ซ้อมหนักนะก่อนประเดิมเลข2นะในการแข่งขันเจอกับเมียนมาในวันพรุ่งนี้นะครับโค้ชปาร์คกีวอนนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวเกาหลีใต้วัย74ปีนะครับเน้นเรื่องการคอนโทรลบอลการเสิร์ฟนะครับการเรียกขวัญกำลังใจนะแล้วก็ในการกลับมานะฮะเรียกขวัญกำลังใจกลับมาในการต่อสู้ในเล็กที่2นะหลังจากที่ไทยได้แค่อันดับที่3นะครับอมรเทพคนหานะน้องจูนนะกับทางทีมของเราก็บอกว่าการพ่ายแพ้กัมพูชานัดตัดเชือกเนี่ยมีผลจิตใจของนักกีฬาทุกคนแต่ว่าพอเราได้ที่3ในการชนะเวียดนามมา3-1นะครับในชิงที่3เราก็มีกำลังใจดีขึ้นและพร้อมที่จะสู้ต่อเพื่อจะคว้าแชมป์ในเล็กที่2ให้ได้นะครับนี่ก็แจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับวอลเลย์บอลเนี่ยเมื่อวานมีการอบรมกันนะครับวอลเลย์บอลชายหาด6ประเทศนะฮะญี่ปุ่นไทยเวียดนามมองโกเลียสิงคโปร์วาตูอาดูนะครับโค้ชวอลเลย์บอลชายหาดมาอบรมกันที่ประเทศไทยนะ23คนร่วม อบรมหลักสูตรโค้ชวอลเลย์บอลชายหาดระดับทวีปเอเชียที่ฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับอบรมกันถึงวันที่20ถึง24กรกฎาคมนะครับมีนายเดนิสรอฟกินวิทยากรของสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียจากคาซัคสถานเป็นวิทยากรอบรมนะฮะท่านนายกสมาคมสมพรชัยบางยางนะครับท่านรองเลขาธิการกิติมศักดิ์ตลอดชีพสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเรืออากาศโทชานฤทธิ์วงศ์ประเสริฐนะครับแล้วก็คุณท่านของคุณอิสราฤทธิสิงห์ผู้จัดการทั่วไปของศูนย์พัฒนากีฬาวอลเลย์บอลสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติประจำประเทศไทยนะร่วมกันนะครับในการพัฒนาโค้ชเรื่องของวอลเลย์บอลชายหาดนะครับส่วนเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงนะครับก่อนจะไปลุยศึกเอเชียเนี่ยก็ได้เงินสนับสนุน4ล้านบาทจากแจสโมโนนะครับดร.โสรัตน์ อัศมประภาประธานเจ้าที่บริหารบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือว่าแจสนะครับพร้อมด้วยผู้บริหารโมโนแม็กซ์นะครับมอบเงินสนับสนุนวอลเลย์บอลทีมชาติไทยสำหรับการแข่งวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2026นะครับท่านนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับนายสมพรชัยบางยางโค้ชออสกิตติพงษ์รัชตาเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับวอลเลย์บอลหญิงนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่นักกีฬาวอลเลย์บอลทั้งหมดนะครับร่วมกันเข้ารับมอบนะครับเมื่อวานนี้ที่สถานีโทรทัศน์โมโน29นะครับบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนนะครับทางด้านของจัสมินหรือว่าจัสนะครับผู้นำด้านคอนเทนต์สปอร์ตแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์แพลตฟอร์มนะครับบอกว่าให้นะมอบเงินสนับสนุน4ล้านบาท นะครับแล้วบอกว่าถ้าได้แชมป์เอเชียแน่นอนแล้วครับได้แชมป์เอเชียจะให้ต่ออีก5ล้านได้หรือไม่รอลุ้นกันนะครับก็นายสมพรชัยบางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ขอบคุณทางด้านของแจ๊สและก็โมโนนะที่ร่วมกันสนับสนุนวอลเลย์บอลหญิงของเรานะครับแล้วก็ได้ให้ชาวไทยได้ชมวอลเลย์บอลหญิงของเรานะฮะตลอดทัวร์นาเมนต์นะครับแล้วก็สนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาร่างกายของนักกีฬาไทยนะครับส่วนทางด้านของคุณพิษพธารามิกนะทางด้านของโมโนทางด้านของแจ๊สนะครับทางด้านของจัสมินนะครับก็บอกว่าให้กำลังใจนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาสร้างความสุขให้กับคนไทยมาตลอดพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับเมื่อไหร่ไปชิงแชมป์เอเชียได้แชมป์อัดฉีดเพิ่มอย่างแน่นอนนะรอเชียร์กันนะครับคุณฟังครับเรื่องของการแข่งขันวิ่งนะฮะวันนี้มีการแถลงข่าวกันนะฮะวิ่งแต่ว่าก่อนไปวิ่งเรื่องของตะวันฉายหน่อยนะมวยวันใครรู้จักสายเทวดานะสุดหล่อนะครับตอนฉายพีเคแสนชัยซึ่งได้แชมป์มวยวันมวยไทยเฟเธอร์เวทนะครับแล้วก็ไปแพ้ในคิกบ็อกซิ่งเนี่ยนะโดนเตะที่หน้าที่น่องใช่ไหมฮะแล้วก็กระดูกหักแล้วก็กว่าจะรักษาแล้วก็เจ้าตัวก็ไม่ได้ป้องกันแชมป์เลยนะครับแล้วก็มีแชมป์เฉพาะการก็คือนิโคคาริโลนะครับวันนี้นะตะวันฉายพีเคสัญชัยนะประกาศนะประกาศสละแชมป์มวยไทยวันมวยไทยเฟเธอร์เวทของวันนะครับเพื่อเปิดทางให้นักชกคนใหม่คนอื่นนะขึ้นมานะได้ล่าความฝันในการคว้าแชมป์นะครับเจ้าตัวบอกว่าอาการบาดเจ็บเนี่ยตอนนี้ 70% กว่าที่จะได้ชกกลับมาชกก็ต้นปีหน้าแล้วนะตอนนี้ก็อยากจะมอบแชมป์คืนนะครับแล้วก็ให้กับคนใหม่เข้ามานะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจากการคว้าแชมป์จะเหนื่อยมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าทุกคนก็อยากจะเป็นแชมป์เหมือนกันเหมือนกับเราเหมือนกับตัวเองที่ได้แชมป์แต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ป้องกันแชมป์เพราะมีการบาดเจ็บขอสละแชมป์ดีกว่าคราวหน้าจะขอกลับคืนมาทวงแชมป์นะครับสร้างไปสานความฝันของตัวเองใหม่แต่ว่าตอนนี้สละแชมป์ก่อนนะสำหรับทางด้านของตะวันฉายนะครับนะก็เป็นกำลังใจให้กลับมานะครับเรื่องของเทควันโดนะครับแจ็ควูดี้เมเซอร์นะฮะนักเทควันโดของเรานะครับเอาชนะคู่แข่งจากอิหร่านนะสู้อย่างสนุกนะครับในการแข่งขันเทควันโดซุนซอนโคเรียโอเพ่นนะครับที่เกาหลีใต้นะแต่ว่าแพ้ไป 0-2 ยกนะครับได้แค่เหรียญเงินนะครับแข่งกันที่เมืองซุนซอนเกาหลีใต้ในการแข่งขันซุนซอนโคเรียโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพนะครับเมื่อวานนี้นะก็วันที่2ของเราแจ็ควูดี้เมเซอร์นะครับรุ่นไม่เกิน87กิโลกรัมชายนะครับชนะเกาหลีใต้คิมซุนโซ 2-0 นะชนะคิมซุนโซอีกครั้งหนึ่งรอบ2นะฮะ2-0รอบ8เอาชนะหวังเวยเฮาจากจีน2-0นะครับแล้วก็รอบรองชนะเฉินเฉียงไฮจากไต้หวัน2-0ยกไงนะครับรอบชิงเจอกับยัสตานีมูฮัมหมัดอาเซนนะจากอิหร่านสู้ได้สนุกทั้ง2ยกนะครับยกแรก9-9คะแนนนะครับเสมอกันยก2แพ้4-5นะโอ้โหแพ้ยังน่าเสียดายนะครับได้เหรียญเงินมาครองนะแต่ก็ยอดเยี่ยมนะครับ2วันทีมเทควันโดของเราไปแข่งขันที่ซุนซอนเกาหลีใต้นะครับได้มา2เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะครับแจ้งกับผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับมาดูเรื่องของความเร็วนะครับวันนี้นะครับ ในการแข่งขันวิ่งบุรีรัมย์มาราธอนนะครับแถลงข่าวการแข่งขันวิ่งมาราธอนมาตรฐานสูงสุดระดับโลก World Athletic Road Race นะครับวันนี้นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยนายปิยะปิตนานะครับผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็คุณสุรพลอุอินทุผู้บริหารน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนายโชชนกชิดชอบผู้อำนวยการการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอนเรสไดเรคเตอร์นะครับแล้วก็คุณเนวินชิดชอบประธานสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตร่วมกันแถลงข่าวนะครับซึ่งการแข่งขันคราวนี้นะเป็นการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอนนะครับจัดในวันที่เสาร์ที่23มกราคม2570นะครับในแนวคิด Beat the Night Run the Lights นะครับเปลี่ยนค่ำคืนของบุรีรัมย์ให้กลายเป็นเทศกาลแห่งการวิ่งและแสงสีนะครับออกสตาร์ทจากสนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับแล้วก็เข้าเส้นชัยที่หน้าสนามฟุตบอลช้างอารีนาแข่งระยะนะมี4ระยะนะครับ 42.195 กิโลเมตรมาราธอนนะครับฮาล์ฟมาราธอน 21.1กิโลเมตรนะครับมินิมาราธอน10กิโลเมตรแล้วก็ฟันรัน 4.554 กิโลเมตรฟันรันนี่วิ่งในสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับวันนี้มีการแถลงข่าวแล้วก็มีการวอล์กอินให้สมัครหน้างานและมีการมอบโชคนะครับทองคำมูลค่า 8,888 บาท1สลึงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับนะมี10คนที่สมัครในการวอล์กอินเข้ามาได้นะได้10คนแจกกันจริงๆนะครับแล้วก็สิทธิรางวัลต่างๆมีมากมายนะครับทุกคนก็จะได้รับบริการนะครับงานบุรีรัมย์มาราธอนนะครับนอกจากมีแสงสีเสียงกองเชียร์ตลอดระยะทาง 42.195 กิโลเมตรแล้วสำหรับมาราธอนนะครับบริการภาพถ่ายฟรีแบบเรียลไทม์เลยนะครับแล้วก็นักวิ่งระยะมาราธอนที่ทำสถิติใหม่ของตัวเองนิว PB นะครับหมูกระทะฟรี1ชุดปีที่แล้วผมไม่ได้นะมัวแต่ไปมัวไปเต้นไปสนุกกับกองเชียร์บริเวณอนุสาวรีย์ชัยร .1 นะครับตรงที่เทคนิคเกษตรนะเขาจัดอยู่ตรงนั้นแหละนะฮะไปกินปลาท่องโกด้วยอะไรด้วยนะเกษตรกรรมบุรีรัมย์อยู่จุดนั้นพอดีนะครับนะฮะก็ทำให้ไม่ได้นะ4 ชั่วโมง 45นะปกติผมวิ่ง4ชั่วโมง28ได้อยู่แล้วนะครับแต่ไปเสียเวลาตรงนั้นแหละไปร่วมสนุกนะแล้วก็มีการ์ดทองคำแท้อย่างที่บอกนะครับ11รางวัล200รางวัล นะครับนะมีมอบให้กับนักวิ่งนะครับ50รางวัล นะครับแล้วก็มีสนับสนุนนักวิ่งทีมชาติไทยที่ไม่ใช่ทีมชาตินะฮะนักวิ่งไทยที่ไม่ใช่ทีมชาตินะครับผลงานดีที่สุดนะ10อันดับแรกของบุรีรัมย์มาราธอนชายและหญิงเนี่ยจะได้ไปแข่งขันโตเกียวมาราธอน2028ด้วยนะครับสำหรับสนุนทั้งค่าสมัครค่าเดินทางที่พักนะครับแล้วก็มีของรางวัลจากผู้สนับสนุนมากมายนะกว่า100รายการนะครับหลายหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรของทางบุรีรัมย์ของช้างนะมาคอนด้ายามาฮ่านะครับทางด้านของอามาฟิตอะมิโนไวทัลนะเครื่องดื่มธรรมชาติช้างอะไรต่างๆนั่นนะครับก็มอบให้กับการแข่งขันคราวนี้นะถือว่าเป็นงานวิ่งที่ยิ่งใหญ่นะ 30,000 กว่าคนนะครับคึกคักมากนะครับคุณเดวินชิชอบนะหัวเรือใหญ่ในการจัดการแข่งขันนะครับบอกว่าหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยบุรีรัมย์เป็นเมืองเล็กๆที่ไม่เคยจัดมาราธอนมาก่อนซึ่งประชาชนก็ไม่รู้นะครับว่าบุรีรัมย์ทำไมต้องมีมาราธอนทำไมต้องวิ่ง 42.195 กิโลเมตรนักวิ่งวิ่งทำไมกว่า40กิโลแล้วเป็นคนปกติหรือคนบ้าหรือเปล่านี่นะทำไมคนไม่เข้าใจวิ่งแล้วได้อะไรทำไมต้อง42กิโลนะตอนนั้นเนี่ยคุณเนวินก็พยายามทำเพื่อที่จะได้ให้บุรีรัมย์ได้ world standard นะครับคุณเนวินบอกว่าโง่อยู่9ปีนะครับที่บอกว่าโง่ไม่ใช่ว่าตัวเองโง่นะแต่ว่าในการจัดการที่ไม่เข้าใจอยู่แป๊บหนึ่งว่าทำไมเราต้องให้บุรีรัมย์ได้ world standard นะครับ9ปีแรก world standard world class นะฮะแล้วคุณเนวินบอกว่าจะตั้งใจให้เป็น gold label นะครับแต่พอไปถึงปีที่9แล้วบอกว่าเราเสียค่าใช้จ่ายให้กับทางด้านของหน่วยงานที่มอบให้กับ gold label มันจะมีประโยชน์อะไรถ้าในปีที่10เนี่ยนะฮะเราสร้างมาตรฐานได้แค่ world standard เรียกมาทอนแล้วเราถูกกฎถูกกติกาเราเอิญรางวัลที่จะไปจ้าง eliteไปให้กับคนไทยดีกว่านะแล้วก็ใช้จ่ายกับนักวิ่งไทยที่ลงแข่งขันไปโตเกียวมาราธอนเพื่อให้โอกาสนักกีฬาไทยได้มีสัมผัสกับมาราธอนระดับเมเจอร์ของโลกอย่างโตเกียวมาราธอนนะครับแล้วก็คุณเนวินก็บอกนี่แหละก็จะเป็นเอาเงินต่างๆนะครับมาสนับสนุนนักกีฬาไทยนักวิ่งของคนไทยนะครับแล้วก็จะทำให้บุรีรัมย์เป็นหมุดหมายของนักวิ่งมาราธอนทั้งโลกให้ได้นะครับแล้วก็เป็นนักวิ่งที่ทุกคนอยากมาเหมือนโตเกียวมาราธอนเหมือนบอสตันเหมือนนิวยอร์กนะฮะบอกว่าใน10ปีจากนี้จะทำให้ได้นะครับแล้วก็บุรีรัมย์มาราธอนนะครับบอกว่าจะมีกองเชียร์ตลอด42กิโลเมตรนะครับปีนี้จะเป็นเทศกาลดนตรีที่ยาวที่สุดในโลกของมาราธอน42กิโลเมตรนะครับนักวิ่งต้องชนะเอาใจกองเชียร์ให้ได้นะครับส่วนกองเชียร์ก็จะมีการตั้งค่าวัด KPI นะว่ากองเชียร์ หน่วยงานไหนดึงนักวิ่งมาอยู่หน้ากองเชียร์มากที่สุดนะคุณเนวินบอกว่ากองเชียร์ก็ได้รางวัลด้วยนะครับแล้วก็ใครที่สมัครนะครับบอกว่าเตรียมไว้เลยนะครับนะในปี2570นะครับสมัครไว้แล้วส่วนปีหน้านู้นนะ2171ก็แข่งขัน22มกราคมโอ้โหนี่วางแผนกันเนิ่นๆเลยนะครับบอกว่าใครที่กังวลเรื่องของที่พักคุณเนวินบอกว่าดูแลอย่างเต็มที่นะครับที่พักจะไม่ให้ขึ้นนะครับนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยเปิดรับสมัครออนไลน์นะครับนักกีฬานะมานักวิ่งสมัครเล่นนะมาสมัครกันเยอะมากนะครับแบบออนไลน์นะครับก็ได้ทองกันด้วยอย่างที่บอกนะ10รางวัล นะครับแล้วก็ออนไลน์ใครที่รอวิ่งออนไลน์นะวิ่งเก่าวิ่งหน้าใหม่นะครับ25กรกฎาคมนะครับนะครับ25 26กรกฎาคมนะครับไปเช็คในเว็บไซต์ของบุรีรัมย์มาราธอนหรือว่า Running Connect ได้นะครับสำหรับนักวิ่งบุรีรัมย์มาราธอนนะครับผมไปมาปีที่แล้วนะครับมาราธอนปีนี้ก็ต้องไปอีกนะอยากจะไปวิ่งอยากสร้างความบรรยากาศอยากจะเป็นหนึ่งนะครับที่จะไปร่วมงานเทศกาลดนตรีที่ยาวกว่า 42.195 กิโลเมตรขอบคุณผู้จัดด้วยนะครับที่จัดงานวิ่งดีๆอีกงานหนึ่งเป็นไนท์มาราธอนที่สนุกมากนะครับวิ่งกันในสนามมอเตอร์ไซค์ที่ยิ่งใหญ่นะฮะพูดถึงมอเตอร์ไซค์แล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะคุยเรื่องของการย้ายค่ายย้ายทีมกันนะครับแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ในวันวงกีฬานะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรณศาลาดุสิตอาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตรัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นักแบดมินตันไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไชน่าโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมด้วยวันที่21กรกฎาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียมในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเบลเยียมตลอดระยะเวลา143ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองมีความรุ่งเรืองเจริญงอกงามมาอย่างยาวนานอย่างรากลึกด้วยค่านิยมและธรรมเนียมประเพณีร่วมกันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติและเสถียรภาพของบ้านเมืองสายสัมพันธ์และความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองที่สืบทอดมาตลอดทุกรัชสมัยรวมทั้งความใกล้ชิดสนิทสนมในระดับประชาชนจึงถือเป็นพื้นฐานปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในขณะที่เรายังคงเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในด้านการค้าและการลงทุนที่ได้ทำอยู่แล้วนั้นเรายังมีความมั่นใจในศักยภาพที่จะผสานความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเบลเยียมให้สอดรับกับแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคตของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดตลอดจนการบริการเพื่อสุขภาพหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงของเราจะเจริญงอกงามต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:15 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตอาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรเวลา 14:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสามปทุมพระราชทานพระราชโองการให้นายขันประจบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายวุฒิธานิติราพรกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นเงินจากโครงการ CIMB Charity ประจำปี2568สมทบทุนโครงการยิ้มสวยเสียงใสเทิดพระเกียรติ 50 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโวสภากาชาดไทยเวลา 14:43 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่44ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ณอาคารเฉลิมพระบารมี50ปีของแพทยสมาคมเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามประจำปี2569ณอนุสาวรีย์แห่งความกล้าหาญและเสียสละของทหารไทยในสมรภูมิเวียดนามค่ายสุรศรีกองพลทหารราบที่9อำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีรัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลจัดพิธีสำคัญต่างๆในวันอังคารที่28 กรกฎาคม 2569โดยในส่วนกลางนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเป็นประธานในพิธีทางศาสนาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175 รูปถวายเป็นพระราชกุศลในเวลา7 นาฬิกาณท้องสนามหลวงจากนั้นเวลา8 นาฬิกาเป็นพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.และในช่วงเย็นเวลา17:30 นเป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มต่อด้วยพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลา19:29 นสำหรับส่วนภูมิภาคและต่างประเทศให้จัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมนอกจากนี้ในวันพุธที่29 กรกฎาคม 2569เวลา8 นาฬิกาณกระทรวงกลาโหมจะเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่ารัฐบาลจึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.ตั้งแต่วันที่1 ถึง 31 กรกฎาคมพร้อมร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ www.ocsc.go.th และลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานต่างๆเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันขณะที่หลายจังหวัดพร้อมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569เช่นที่จังหวัดอำนาจเจริญจัดกิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนพื้นที่10 ไร่
2: นายเทพรัตน์ตันตยานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569ณพื้นที่สาธารณประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากออำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงโดยร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่10ไร่จำนวน 2,000 ต้นประกอบด้วยต้นยางนา 1,000 ต้นและต้นตะเคียนทอง 1,000 ต้นกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มพื้นที่สีเขียวความหลากหลายทางชีวภาพลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมพงศ์ศรีศรีหานามสวทอนาจเจริญรายงาน
1: จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำธรรมชาติ
3: จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำธรรมชาติ พิธีจัดขึ้นที่หนองปันเลียอันบ้านสโนตำบลกันตรวจระมวลอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมกว่า300คนโอกาสนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำกว่า375ตัวปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะและมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้ชุมชนและสถานศึกษาเพื่อนำไปขยายพันธุ์ในพื้นที่รวมทั้งมอบและร่วมปลูกกล้าไม้เฉลิมพระเกียรติเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสืบสานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยและวันหยุดราชการประจำปีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจลาเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพรหมโพธิและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจลาเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพรหมโพธิและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณดินแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียเนปาลระหว่างวันที่7ถึง19สิงหาคม2569โดยไม่ถือเป็นเวลาสำหรับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยข้าราชการประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐจากทุกกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไปอายุ20ปีถึง75ปีรวมจำนวนทั้งสิ้น220คนได้แก่สุภาพบุรุษจำนวน80คนได้เข้ารับการบัตรประชาประสมบทสุภาพสตรีจำนวน80คนได้เข้ารับการบวชชีพรหมโพธิสุภาพบุรุษสุภาพสตรีจำนวน40คนได้เข้ารับการถือบวชปฏิบัติธรรมและจิตอาสาคณะดำเนินโครงการจำนวน20คนสันนิษฐานแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีในฐานะสิริศิลปินและศิลปินแห่งชาติประจำปี2567
5: นางสาวสรสนันท์อันนพรเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดนิทรรศการสิริศิลปินศิลปินแห่งชาติและศิลปินแห่งชาติ2567และงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ศิลปินแห่งชาติณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยกล่าวว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติแก่ศิลปินแห่งชาติประกอบด้วยนิทรรศการสิริศิลปินซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมัญญาศิริศิลปินศิลปินแห่งชาติแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีในปี2567เพื่อถวายพระเกียรติพระปีชาสามารถด้านศิลปะเผยแพร่พระประวัติพระอัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้านทัศนศิลป์อันทรงคุณค่าเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนอีกทั้งยังจัดแสดงผลงานของศิลปินแห่งชาติประจำปี2567เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ด้านงานอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติภายในงานยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาทิการแสดงดนตรีไทยการขับร้องบทเพลงแสดงความอาลัยพระพันปีหลวงในดวงใจนิรันดร์ทางนี้ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 20:00 น.มายชโยรายงาน
1: พร้อมกันนี้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาและเครือข่ายศิลปินทุกแขนงจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานายปรเมศโพธารกุลที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวัฒนธรรมรวมใจถวายอาลัยเจ้าฟ้าของแผ่นดินณโรงละครแห่งชาติซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและเผยแพร่พระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีผู้นำศาสนาและศาสนิกชน5ศาสนาศิลปินแห่งชาติศิลปินศิลปาธรศิลปินพื้นบ้านนักแสดงและประชาชนเข้าร่วมภายในงานมีการประกอบพิธีทางศาสนาถวายพระกุศลโดยองค์การทางศาสนา5ศาสนาได้แก่พุทธอิสลามคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกการฉายสารคดีเทิดพระเกียรติและภาพยนตร์สมพระองค์ที่หาชมได้ยากกิจกรรมศิลปินทั่วล่าแสดงความอาลัยโดยศิลปินทุกแขนงประกอบด้วยการอ่านบทกวีบรรเลงคลุยการแสดงร่วมสมัยบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์การแสดงเพลงไทยสากลบรรเลงไวโอลินควบคู่กับการแสดงวาดทรายและการแสดงของสมาคมศิลปินพื้นบ้านอาทิการแสดงหมอลำการแสดงโนราโดยสมาคมโนราแห่งภาคใต้นอกจากนี้ยังจัดจุดลงนามแสดงความอาลัยและนิทรรศการมหาวัชระราชธิดาสู่ใจประชาทั้งมวลร้อยเรียงเรื่องราวพระประวัติและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญมาตลอดพระชนชีพกิจกรรมต้นไม้แห่งปณิธาน1คน1ความดีเปิดโอกาสให้ประชาชนเขียนเล่าความดีที่ได้ทำหรือความดีที่ตั้งใจจะทำเพื่อส่วนรวมก่อนนำไปผูกบนต้นไม้แห่งปณิธานถวายพระกุศลโดยมีเครือข่ายทางวัฒนธรรมสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศจะเรียกเก็บภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าของแคนาดาในอัตราร้อยละ50ถือเป็นการปรับเปลี่ยนทางการค้าทั้งหมดและละเมิดความสัมพันธ์ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาซึ่งแคนาดาพยายามยื่นข้อเสนออย่างครอบคลุมเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดและยกระดับข้อตกลงนี้ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีคานี่กล่าวเพิ่มเติมว่าแคนาดายังคงเชื่อมั่นในประโยชน์ของการค้าเสรีและความเป็นธรรมซึ่งข้อพิพาททางการค้านี้จะเพิ่มภาระค่าครองชีพของครัวเรือนให้สูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐพร้อมให้คำมั่นว่าแคนาดายินดีที่จะมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการแก้ไขประเด็นที่ยังค้างคากับสหรัฐเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ที่ประกาศเตือนสภาพอากาศร้อนจัดตั้งแต่ภูมิภาคโทโฮคุทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอนชูไปจนถึงเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นซึ่งสามารถวัดอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันอยู่ที่ 39.4 องศาเซลเซียสพร้อมคาดการณ์ว่าหลายพื้นที่ทั่วญี่ปุ่นอาทิเมืองคุมากายะจังหวัดไซตามะเมืองนาโกย่าและเมืองโคฟุอาจมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสในวันอังคารนี้ JMA ยังประกาศเตือนเกี่ยวกับโรคลมแดดใน42จังหวัดจากทั้งหมด47จังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่ภูมิภาคโทโฮคุไปจนถึงจังหวัดโอกินาวาพร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้เครื่องปรับอากาศดื่มน้ำและรับประทานเกลือแร่ให้มีปริมาณเพียงพอรวมทั้งขอให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานเพื่อป้องกันโรคลมแดดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มผู้สนับสนุนพรรค CJP ของอินเดียซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียออกมาชุมนุมประท้วงที่กรุงนิวเดลีในวันนี้เพื่อเรียกร้องให้นายธรรมเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบจากกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับการที่ข้อสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันการแพทย์รั่วไหลรวมทั้งปฏิรูประบบการศึกษาในประเทศขณะที่ทางการอินเดียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ไม้กระบองและยิงแก๊สน้ำตาใส่กลุ่มผู้ประท้วงที่พยายามบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย180รายอย่างไรก็ตามพรรค CJP ให้คำมั่นว่าจะยังคงจัดการชุมนุมประท้วงต่อไปจนกว่านายประธานจะยอมประกาศลาออกจากตำแหน่งต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000รายการไชน่าโอเพ่นที่สนามโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมในเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกเอาชนะมิเชลลีมือ14ของโลกจากแคนาดา2-1เกม21-12 12-21และ21-11 ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่ครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือ20ของโลกเอาชนะเดวิกาซีฮักมือ32ของโลกจากอินเดีย2-1เกม21-19 19-21และ21-13 ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นเดียวกันด้านคู่ผสมโอโมพักขพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ14ของโลกเอาชนะอูกวนซุนกับลีเจียซินคู่มือ42ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-8และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จส่วนอีกคู่ไตเติ้ลรุธนภักดิ์อบทองกับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัตคู่มือ19ของโลกแพ้เกาเจียซวนและอูเมืองหญิงคู่มือ34ของโลกเจ้าถิ่นไปแบบบุดวิด1-2เกม19-21 21-15 และ22-24ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายศึกเทควันโดรายการ2026ชุนชอนโคเรียโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันที่2มีจอมเตะไทยลงสนาม1คนคือแจ็ควูดดี้เมอร์เซอร์โดยในรอบชิงชนะเลิศแจ็คต้องโคจรไปพบกับยัสดานีโมฮัมหมัดฮอสเซนจากอิหร่านผลปรากฏว่าแจ็คแพ้ไปแบบบุดวิด0-2ยกคว้าเหรียญเงินมาครองบุรีรัมย์มาราธอน2027เปิดศักราชใหม่เดินหน้าสู่จุดหมายสำคัญของนักวิ่งเอเชียติดตามได้จากรายงาน
10: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และนายเนวินชิดชอบประธานสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน2027พรีเซนเตอร์ปลายน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างสุดยอดนักรันอันดับหนึ่งของไทยเปิดฉากทศวรรษที่2อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิดสวรรค์ของนักวิ่งด้วยมาตรฐานสูงสุดระดับโลก World Athletic Road Race ที่นักวิ่งสามารถนำสถิติไปควอลิฟายในการวิ่งระดับตำนานได้ทั่วโลกมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจจากกีฬาพร้อมผลักดันนักวิ่งไทยจากท้องถิ่นสู่ระดับโลกและก้าวสู่จุดหมายสำคัญของนักวิ่งเอเชียทำการแข่งขันวันที่23มกราคม2570ออกสตาร์ทจากสนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตและเข้าเส้นชัยที่สนามฟุตบอลช้างอารีนาชิงชนะ4ระยะได้แก่มาราธอน 42.195 กิโลเมตรฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรและฟันรัน 4.554 กิโลเมตรคาดว่าจะมีนักวิ่งและผู้ติดตามทะลุ 100,000 คนติดตามรายละเอียดได้ที่เพจบุรีรัมย์มาราธอนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
9: สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเดินหน้าแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างเยาวชนรุ่นใหม่สู่วงการกีฬาอีสปอร์ตไทยอย่างเป็นระบบติดตามได้จากรายงาน
11: นายสันติโลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวัลลบสุวรรณดีอธิบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่วมกันทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาระหว่างสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่ Thailand Esports Stadium โดยนายสันติโลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าความ

0: กีฬาอีสปอร์ตเพื่อรองรับการเติบโตของวงการกีฬาอีสปอร์ตไทยในอนาคตฐานิชคาดนาครายงาน
1: พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมจัดอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร UCI Coaching Course Level 2ระหว่างวันที่22ถึง26กรกฎาคมที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยได้รับวิทยากรจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI คือนายโรเบิร์ตเฮอร์เบอร์จูเนียร์ผู้ฝึกสอนเสือภูเขาระดับสูงสุดของ UCI จากสหรัฐอเมริกาหลักสูตรดังกล่าวเน้นต่อยอดจากระดับ1โดยเพิ่มความเข้มข้นด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเทคโนโลยีการฝึกซ้อมการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อยกระดับมาตรฐานผู้ฝึกสอนของไทยเพื่อสร้างผู้ฝึกสอนคุณภาพรองรับการพัฒนานักกีฬาจักรยานไทยสู่มาตรฐานนานาชาติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสมาคมปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องสติสัมปชัญญะโดยพระเทพวชิระเวที
4: เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญามีสติมีธรรมะจะทำอะไรก็ตามในทุกอย่างนั้นเป็นไปในทางที่ชอบเว้นการประกอบในสิ่งที่ผิดจะรู้จักวิธีชำระจิตให้บริสุทธิ์สะอาดและจะเป็นผู้ที่ใช้ปัญญาสามารถเพื่อคุ้มครองตนผู้มีสติมีสัมปชัญญะจะมีปกติสำรวมระวังผู้ที่จะทำอะไรก็ตามสำรวมระวังท่านเรียกว่าอินทรีย์สังวรผู้ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะท่านเรียกว่าอินทรีย์ผยองผู้ที่มีอินทรีย์ผยองจะเกิดความขนองประมาทเกิดความพินาศเสียหาย
5: คนหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการและเช่นเคยค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นการจัดประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองและจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองเปิดพื้นที่ในการสร้างสรรค์วรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะที่ใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าโดยเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะมาพูดถึงผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะเป็นตอนที่มีชื่อเรื่องว่าคลุกผลงานการประพันธ์โดยซีลินค่ะมานำเสนอเป็นตอนต่อจากเมื่อวานนะคะเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนนึงค่ะที่กลับจากเมืองหลวงมาอยู่กับแม่ที่บ้านเกิดซึ่งที่บ้านเกิดนั้นก็มีหลายสิ่งที่เธอไม่ชอบค่ะรวมถึงข้าวยำของแม่ด้วยที่เธอก็ไม่ชอบทานมาตั้งแต่เด็กเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

นรุ่นใหม่มีอิสระในการใช้ชีวิตดูอย่างฉันลาออกจากงานมายังมีรายได้ประจำจากโลกออนไลน์ในฐานะเจ้าของเพจ YouTube TikTok งานแบบนี้ทำอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกแค่เจียดเวลาวันละไม่กี่ชั่วโมงมานั่งเตรียมข้อมูลอัดคลิปคุยแนวคิดทางการตลาดทันยุคฉันพอมีชื่อทางนี้การตลาดแบบวิพากษ์วิจารณ์การบ้านการเมืองนิดหน่อยมีคนติดตามในโซเชียลจำนวนหนึ่งก็ทำรายได้แล้วภาษายุคใหม่เขาเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์ขายของโชว์ทำกับข้าวพาเที่ยวแสดงอะไรสักอย่างที่คนติดตามดูได้เงินมาง่ายๆคนบ้านเราก็ทำได้นะแม่ฉันครุ่นคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังตอนนาฬิกาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์บอกเวลา 4:10 นาทีนอกหน้าต่างมืดสนิทเสียงแมวไล่กัดกันดังมาจากที่ไหนสักแห่งเล็ดลอดเข้ามาในห้องพร้อมดอกไม้ป่าส่งกลิ่นหอมเจือรสเปรี้ยวอ่อนๆลอยมาตามลมเคยนอนดมจนเคลิ้มหลับตอนเด็กเป็นประจำไม่รู้สักทีว่าเขาเรียกดอกอะไรหรือใครเคยบอกแล้วก็ลืมแม่คงนอนหลับสนิทเอาแรงลุกขึ้นมาเคี่ยวบูดูช่วง2:00รู้ดีว่าฉันแพ้กลิ่นเหม็นคาวทั้งที่คนอื่นเขาชวนหิวข้าวกันทั้งหมู่บ้านเหตุนี้เลยสั่งเขามาทำห้องปิดติดแอร์สำหรับลูกสาวเป็นการเฉพาะส่วนแม่เองบอกว่าชาตินี้ไม่ยอมนอนห้องแอร์เด็ดขาดมันชวนเป็นหวัดคัดจมูกฉันรู้ว่าถึงเราทะเลาะกันอยู่เรื่อยแม่ก็รักฉันนั่นแหละฉันลูกแม่นี่นาเรามีด้วยกันแค่2 คนเท่านั้นชอบจังตอนเรานั่งอํากันเล่นเรื่องราวต่างๆอย่างเช่นนินทาพ่อว่าชอบเอาผ้าขาวม้าโพกหัวถ้ายังอยู่คงเข้ากับพวกผู้ใหญ่บ้านผ้าขาวม้าพาดบ่าคิดถึงแม่แล้วฉันนั่งอมยิ้มอยู่คนเดียวรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจกว่าคืนไหนกำลังจะใส่หูฟังเพลงโปรดก่อนเข้านอนได้ยินเสียงของหนักบางอย่างตกบ้านยกพื้นปูไม้กระดานขนาดปากกาตกในห้องฉันแม่ยังได้ยินมันถึงกันหมดแต่มันเสียงอะไรนะอย่างกับตู้ล้มฉันคิดเดากำลังเปิดประตูเดินออกไปดูพลันอุทานในใจแม่

นาทีนั้นฉันทำอะไรไม่ถูกเลยเอาแต่ตะโกนเรียกร่างแม่ที่นอนแน่นิ่งอยู่หน้าห้องน้ำมือแม่ยังกำขวดยาหอมแน่นเขย่าตัวไม่สนองตอบอันใดเกิดอะไรขึ้นฉันตั้งคำถามในชีวิตไม่เคยเจออะไรแบบนี้หัวคิดอะไรไม่ออกเลยมืดทึบไปหมดโทรศัพท์หาหน่วยฉุกเฉินตามที่เคยอ่านเจอหรือโทรตามใครในหมู่บ้านก็ไม่มีเบอร์ฉันไม่รู้ทำอย่างไรจริงๆร่ำไห้เสียงดังสติหลุดตัดสินใจทิ้งแม่ลงบันไดบ้านวิ่งฝ่าความมืดตรงไปบ้านผู้ใหญ่ระยะทาง300เมตรวิ่งแบบสุดชีวิตแม่จากฉันไปปุบปับฉันทำใจไม่ได้หรอกนั่งร้องไห้อยู่ท่าเดิมข้ามวันข้ามคืนมีแต่คนที่เดินเข้ามาปลอบใครบ้างไม่รับรู้ไม่จำทุกคนแสดงความเห็นใจบอกว่าฉันต้องหยุดฟูมไฟล์เพื่อมาจัดการงานศพอะไรหรือฉันทำไม่เป็นหรอกฉันคิดถึงแม่เท่านั้นแม่ไม่น่าด่วนจากไม่ทันกล่าวคำล่ำราฉันรู้สึกผิดที่กลับมาอยู่กับแม่ช้ายังไม่ได้ตอบแทนคุณทำตามแม่ร้องขอสักอย่างผู้ใหญ่บ้านพี่โดมรับเป็นธุระเจ้าภาพงานศพจัดการแทนทุกอย่างตั้งแต่รดน้ำศพจนชาปนกิจสายตาชาวบ้านมองว่าแค่นี้เป็นเรื่องง่ายดายสำหรับฉันเกิดมาฉลาดเรียนเก่งทำงานดีขอโทษเถอะไม่เคยเกี่ยวข้องกับวิชานิมนต์พระจัดเลี้ยงรับแขกอะไรเกี่ยวกับงานศพอิกจิปาถะฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแม่เป็นสมาชิกชาปนกิจของหมู่บ้านมีเงินกองทุนมาช่วยจัดการศพอยู่แล้วขนาดว่าฉันไม่ค่อยมีส่วนช่วยอะไรยังทำปากดีว่างานศพแม่ขออย่ามีคนกินเหล้าในงานขออีกอย่างงดรับพวงหลีดนักการเมืองพี่โดมทำหน้างงถ้าแม่รู้ว่าฉันงอแงอย่างไร้เหตุผลเช่นนี้แม่คงลุกขึ้นมาด่าฉันอีกยกแต่พี่โดมเขาก็ยอมทำตามเพราะฉันพูดไปก็ยังนั่งร้องไห้ไม่หยุด

กคนคงไม่ชอบฉันเลยแต่คงมองข้ามเรื่องนี้เพราะเขาต่างรักแม่มีคนเวียนเข้ามาหาและนั่งคุยว่าแม่ใจดีกับเขาอย่างไรมากมายชายหนุ่มคนหนึ่งเล่าว่ากินข้าวยำฟรีจนเรียนจบปวส.ตอนนี้ทำงานอยู่ในเมืองพอรู้ข่าวลางานกลับมาเขาเรียกแม่รื่นเต็มปากเพิ่งรู้ว่าคนนี้แหละมือทำติ๊กต็อกโปรโมทข้าวยำจนคนที่อื่นตามมากินอีกคนแม่เคยช่วยออกเงินประกันตัวลูกชายเขาคดียาเสพติดลูกเขาถึงจะไม่ได้เรียนต่อก็ยอมเลิกยุ่งเกี่ยวกับยามาช่วยพ่อแม่ทำมาหากินหลายคนมานั่งเล่าสิ่งที่แม่ทำไว้แม่เคยทำอะไรให้คนอื่นมากมายฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยพี่โดมแทบไม่ห่างฉันทำอะไรสักอย่างเป็นต้องปรึกษาหารืออย่างนั้นอย่างนี้ได้หรือเปล่าคงเห็นฉันตั้งกฎกติกามาแต่ต้นจนพวกขี้เล่าบ่นกันนิดหน่อยแต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นักพากันย้ายวงจากโรงเลี้ยงข้างวัดไกลเข้าไปอยู่ในป่าได้ยินว่าพี่โดมจ้างพิเศษด้วยเหล้าสองลังพวกนั้นยิ่งยินดีปรีดากรณีงดรับพวงหลีดจากบางคนพี่โดมไม่ถามฉันคงละเอาไว้ฐานที่พอเข้าใจว่าคงเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของฉันฉันไม่รู้สึกอึดอัดขัดเคืองกับเขาอีกแล้วลืมทุกสิ่งทุกอย่างอันถือเป็นอดีตต่อมาเขาเสนออะไรฉันว่าตามนั้นเขาบอกว่างานศพวันสุดท้ายคนเกือบทั้งหมู่บ้านพร้อมใจหยุดภารกิจส่วนตัวเพื่อมาร่วมงานมีความคิดว่าจะทำข้าวยำเลี้ยงเขาว่าทั้งชีวิตแม่รื่นคือข้าวยำอำลาด้วยข้าวยำคงดีใจฉันเห็นด้วยแต่จะทำอย่างไรล่ะผู้ควรสืบทอดมรดกข้าวยำไม่รู้อะไรสักอย่างจะช่วยอย่างไรเขายิ้มใส่ซื่ออย่างกับเด็กน้อยคล้ายวันที่ฉันเห็นเขามาหาแม่ที่บ้านก่อนบอกว่าไม่ต้องห่วงขอเพียงหยิบยืมหม้อชามจานช้อนจากร้านข้าวยำแม่มาจัดวางระลึกถึงก็คงพอชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจทำข้าวยำกันคึกคักเริ่มตั้งแต่ตอนรุ่งสางมีคนอาสาขับรถไปชายทะเลบ้านกะเหมาบูดูจากบ่อหมักมาถุงใหญ่กะตายหลายปีแล้วลูกหลานกะรู้จักแม่พออย่างนั้นแม้ขยันขยอว่าเจ้าภาพตั้งใจอยากซื้อพวกเขาก็ไม่ยอมคิดเงินแม้แต่บาทเดียวให้ขนกลับไปเท่าไหร่ก็ได้ตามต้องการเอาบูดูดิบกลับมาต้มข่าตระไคร้ใบมะกรูดกรองน้ำเคี่ยวจนออกสีน้ำตาลเข้มปรุงรสด้วยน้ำตาลแว่นหอมแดงกระเทียมส้มแขกกะปิจนได้รสหวานเค็มกลมกล่อมคนอื่นแบ่งหน้าที่ทำเครื่องเคียงประกอบขูดมะพร้าวคั้นกะทิสำหรับผัดเส้นหมี่ขาวอีกส่วนเอามาคั่วจนพอกรอบหอมฉุยบางช่วยต่ำกุ้งแห้งให้ป่นละเอียดสำหรับผักหลายชนิดรวมกันเรียกว่าหมวดข้าวยำต้องซื้อจากตลาดมีถั่วฝักยาวถั่วงอกแตงกวาเด็กๆตื่นเต้นกันมากเก็บมะนาวจากสวนตาคล่องโคศกหมู่บ้านมาเป็นกระสอบตระเวนเด็ดยอดชะพลูยอดจิกยอดยอริมชายคลองลุยเข้าป่าลึกสอยลูกเนียงเก็บดอกโดนดอกดาหลามีคนเสนอว่าน่าจะต้มไข่เขาพร้อมจะสนับสนุน200ฟองคนท้วงว่าสูตรแม่รื่นห้ามไข่เลยเงียบไปวิถีงานศพของหมู่บ้านต่างมาร่วมด้วยช่วยกันขมีขมันต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่างานนี้สูญเสียแม่ครัวใหญ่ร้อยปีไม่รู้ใครจะมาแทนแม่รื่นหยิบจับทำอะไรก็อร่อยไปหมดข้าวหุงแบบนึ่งกระทะใบบัวใช่ว่าใครจะรู้วิธีทำกี่คนพอสุกหอมโชยตักข้าวใส่หม้อมาแบ่งลงจานอีกที่หนึ่งทีมข้าวยำลูกศิษย์แม่เริ่มงานของเขาด้วยการราดบูดูหนึ่งช้อนโต๊ะตักเครื่องเคียงผักวางเรียงบนจานตามแบบที่แม่เคยทำทุกอย่างพี่โดมถือข้าวยำจานแรกเดินหรี่ตรงมาให้ฉันทำท่าอิดออดเขาขยันขยอว่าต้องกินเพื่อแม่คงเห็นว่าฉันกินข้าวไม่ลงมา3วันเต็มอาจเป็นลมเป็นแล้งฉันทำท่าเพ่งมองในจานคิดเขี่ยกินเฉพาะหมี่ผัดกะทิกับกุ้งป่นอย่างเคย
เขายิ้มแบบจับผิดเด็กบอกว่ากินข้าวยำต้องเริ่มจากบีบมะนาวแล้วคลุกเคล้าทุกอย่างในจานเป็นเนื้อเดียวง่ายนิดเดียวไม่ต้องคิดมากหรอกฉันรู้สึกเขินต้องให้คนอื่นมาสอนลูกแม่ค้าข้าวยำยอมทำตามนั้นจึงได้รู้ว่าสิ่งที่ฉันรังเกียจมาเกือบตลอดชีวิตพอคลุกเคล้าอย่างที่เขาบอกกลิ่นบูดูที่ฉันเหม็นคาวคลื่นเหียนก็หายรสขมกลิ่นซ่าของดอกดาหลาชะพลูจางลงก็อร่อยดีนะแม่ฉันกินข้าวยำแบบเต็มจานครั้งแรก

านมา2ปีแล้วนะแม่บ้านเหลือฉันอยู่เพียงลำพังเพิงใต้ต้นกระท้อนยังอยู่แคร่ที่แม่วางขายข้าวยำยังคงเดิมขาดเพียงไม่มีแม่ยืนประจำการหน้าหม้อข้าวน้ำบูดูถาดหมวดข้าวยำเครื่องเคียงทั้งหลายทั้งมวลนึกถึงตอนแม่ปรุงข้าวยำแต่ละจานคล่องแคล่วอย่างฟิลิปปินส์มือทองคนแวะเวียนมาหาไม่ขาดมีคนถามฉันเหมือนกันว่าจะเอายังไงต่อดีจนเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีธุระก็ไม่มีใครผ่านมานักยกเว้นอยู่คนเดียวคือพี่โดมแม่จ๋าฉันคิดว่าจะกลับไปทำงานที่กรุงเทพทนมีชีวิตอยู่กับความโดดเดี่ยวอ้างว้างไม่ไหวแน่อีกชาวบ้านคงไม่ชอบฉันหรอกคนอย่างฉันปากคอร้อรายงานศพแม่ตัวเองก็ยังทำหน้าที่ไม่เป็นโลเป็นพายแต่ที่คิดคงผิดคาดอยู่บ้างนั่นแหละพอแม่ไม่อยู่รู้ว่าฉันต้องอยู่คนเดียวช่วงแรกพวกเขาคอยมาดูแลถามไถ่ปอบประโลมจนฉันรู้สึกดีขึ้นเขายอมรับตรงๆว่าตอนแรกกลับมาอยู่ใหม่ไม่กล้าเข้ามาคุยกับฉันได้แต่มองอยู่ไกลๆเห็นว่านางเก่งกาจฉลาดหัวสูงมีความรู้เหนือคนอื่นกระทั่งเห็นฉันก็คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้เพอร์เฟกอะไรหนักหนาบางมุมดูแย่ด้วยซ้ำคราวนี้จึงเข้ามาหาอย่างสบายใจแม่จำเขียดเพื่อนสมัยเด็กของฉันได้ใช่ไหมคนที่ชิงแต่งงานตอนยังเรียนม.3 อยู่เลยบอกว่าตอนแรกไม่กล้าเข้ามาทักมาใกล้ฉันหรอกเธอมันเด็กบ้านนอกเรียนไม่จบส่วนฉันเป็นถึงแม่สาวชาวกรุงไฮโซฉันเพิ่งรู้ว่าถูกมองเป็นตัวประหลาดถึงขนาดนั้นตอนนี้เธอพาลูกสาวมาให้ช่วยสอนภาษาอังกฤษกับเทคนิคการขายของบนโลกออนไลน์เฉยนี่ฉันต้องเลี้ยงลูกเขาด้วยนะแม่เขียดนะเขียดฉันน่าจะแต่งงานพร้อมเธอจะได้มีลูกเป็นของตัวเองบ้างพี่โดมขยันแวะมานั่งที่แคร่ขายข้าวยำชวนคุยคงหวังให้ฉันสบายใจขึ้นนั่นแหละเขาว่าแคร่ขายข้าวยำของแม่ที่พ่อลงมือต่อเองด้วยไม้เขี่ยมถึงตากแดดตากฝนก็คงอยู่ทนอีก100 ปีพี่โดมนี่รู้อะไรแบบที่ฉันไม่รู้มาก่อนเลยความรู้สึกต่อเขาเปลี่ยนไปเยอะฉันเพิ่งรู้ว่าบางคนที่เราคุยด้วยแล้วรู้สึกอบอุ่นนั้นเป็นอย่างไรเขาไม่ถามว่ายังคิดทำร้านกาแฟอย่างที่เคยพูดอยู่อีกไหมคงรู้ว่ามันมีรายละเอียดเยอะกระจิตกระใจฉันยังไม่พร้อมเลยชวนฉันทำพิซซ่าหน้าข้าวยำนำเสนอผ่านหน้าเพจร้านข้าวยำของแม่เก็บไว้ยึดโยงกับสตอรี่เดิมเขาจะหาทางของงบประมาณสนับสนุนหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศถ้าไม่ได้การสนับสนุนจากที่อื่นเขาพร้อมออกเงินส่วนตัวจริงหรือพี่แกล้งจ้องตาจนเขาอายจนหน้าแดงฉันกล้าแซวเขาเรื่องผ้าขาวม้าพาดบ่าตอนนี้เลยหันมาคาดพุงแทนแถมสวมเสื้อเชิ้ตลายตาหมากรุกสีแสบตาใส่อีกแกล้งฉันคืนฉันดูแลตัวเองมากขึ้นตามที่แม่เคยขอรู้สึกว่าตัวเองกลับมาเป็นคนบ้านเรามากขึ้นด้วยเคยสบประมาทพี่โดมฉันขอโทษเขาแล้วพูดด้วยปากนี่ละไม่ต้องขนาดกราบไหว้ดอกไม้ธูปเทียนนับถือพี่เขาจากใจจริงเลยว่าเป็นคนเก่งคนหนึ่งเพิ่งรู้ว่าหลังแยกย้ายกันแต่วัยเด็กเขาจบรัฐศาสตร์ทำงานพัฒนาอยู่ทางภาคเหนือหลายปีก่อนตัดสินใจกลับมาดูแลป้าดาถูกชาวบ้านขอร้องแกมบังคับรับตำแหน่งเขารู้สึกกับหมู่บ้านเราไม่ต่างจากฉันแต่ถ้าไม่รับหน้าที่เขายอมรับว่าคงรู้สึกผิดกว่าและเป็นตราบาปที่ปล่อยให้ชาวบ้านถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังตัวจริงเขาเล่าว่าผ่านเรื่องปวดหัวมาเยอะอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ใช่ง่ายทำตามใจเขาคนเดียวหรือเปลี่ยนความคิดใครสักคนเป็นเรื่องยากพื้นฐานคนข้อจำกัดไม่เท่ากันชอบคิดว่าอยากให้คนอื่นเหมือนเราอีกฝ่ายก็อยากให้เราเป็นเหมือนเขาเช่นกันถ้าทุกคนพากันเบื่อนายหมดหวังก็ยิ่งแย่เขายกตัวอย่างสังคมว่าเป็นข้าวยำหนึ่งจานประกอบด้วยวัตถุดิบหลายอย่างต่างสีมารวมกันจึงจะอร่อยมีคุณค่าอาหาร
ความเป็นสังคมหมายความว่าต่อให้ใครมีผักหรูหราราคาแพงชอบอะไรส่วนตัวอย่างเดียวจะเอาอย่างนั้นเป็นที่พึ่งสิ่งเดียวก็ไม่ได้ชอบกลิ่นหอมแปลกใบชะพลูมาเดี่ยวๆกินไม่ลงหรอกต้องซอยถั่วฝักยาวถั่วงอกแตงกวามาช่วยด้วยสัดส่วนพอเหมาะในความแตกต่างข้าวเม็ดสวยสีขาวยอมเลอะบูดูผักสีเขียวสดกลายเป็นสีคล้ำมันต้องมีคนยอมสลายรสชาติสีสันจุดเด่นของตัวเองคลุกเคล้ากลายเป็นสิ่งใหม่ฉันเข้าใจแล้วล่ะแม่ข้าวยำต้องคลุกเคล้าคนก็เหมือนกันสมมุติฉันเป็นดอกดาหลาแสบซาลิ้นกินไม่ลงต้องอยู่ร่วมกับยอดจิกดอกโดนถั่วงอกใบชะพลูจึงจะกินได้พี่โดมเขาเก่งจังที่เอาข้าวยำมาอธิบายความเป็นสังคมฉันรู้สึกเสียดายกลับมาบ้านช้าไปแม่เจอป้าดาบนสวรรค์แล้วสินะป้าดาทวงถามอะไรบ้างหรือเปล่า

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องที่จบลงไปนะคะก็เป็นหนึ่งในผลงานที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ามีชื่อเรื่องว่าครุกเป็นผลงานของเจ้าของผลงานการประพันธ์ที่ใช้นามปากกาว่าซีรินค่ะสำหรับรายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะเวลาของรายการก็ได้หมดลงแล้วค่ะเราจะกลับมาพบกันนะคะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 นณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
5: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
6: โอ้ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
5: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
3: เทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนมุ่งสู่เป้าหมายงานลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ50ภายในปี2573
5: นายเจเศษฐ์ไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนหน้าสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนร่วมกับประเทศสมาชิกทั่วโลกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ50ภายในปี2573ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG ขององค์การสหประชาชาติโดยมีการหารือถึงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายการกำหนดอัตราความเร็วการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการยกระดับมาตรฐานยานพาหนะและการพัฒนาระบบช่วยเหลือหลังเกิดเหตุโดยนายเจเสดได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงเน้นย้ำถึงด่านชุมชนที่เป็นกลไกสำคัญของไทยในการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุในระดับพื้นที่ชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการถอดนกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจและต้องติดตามประชากรในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
6: นางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอโดยยกเลิกการกำหนดให้นกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อสนับสนุนการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันและส่งเสริมการพัฒนาเป็นสัตว์เศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ประชาชนทั้งนี้คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชติดตามสถานภาพและจำนวนประชากรนกในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด หากพบประชากรลดลงหรือมีความเสี่ยงต่อการกระจายพันธุ์และการสูญพันธุ์จะต้องนำเรื่องกลับเข้าสู่การพิจารณากำหนดให้นกปอดหัวโขนกลับมาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองอีกครั้งสำหรับการปรับสถานภาพครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์นกปอดหัวโขนได้สะดวกขึ้นช่วยเพิ่มจำนวนประชากรนกจากการเพาะเลี้ยงทดแทนการจับหรือล่าจากธรรมชาติต่อยอดเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้เพาะเลี้ยงอธิการแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันป้องกันการจมน้ำโลกพร้อมเดินหน้าลดอัตราเสียชีวิตจากการจมน้ำลงร้อยละ35ตามเป้าหมายโลกภายในปี2578
7: นายแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์วันป้องกันการจมน้ำโลกปีนี้เน้นรณรงค์รวมพลังหยุดยั้งการจมน้ำภายใต้แนวคิดทุกคนมีบทบาทในการป้องกันการจมน้ำสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของไทยและเป้าหมายของยุทธศาสตร์โลกที่มุ่งลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำทั่วโลกลงร้อยละ35ภายในปี2578พร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการจมน้ำซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขสำคัญทั้งในระดับโลกและระดับประเทศจากรายงานสถานการณ์ป้องกันการจมน้ำขององค์การอนามัยโลกพบทั่วโลกเป็นคนจมน้ำเสียชีวิตประมาณ 300,000 คนต่อปีขณะที่ไทยช่วง10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2559ถึง2568พบผู้เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ3,748 คนหรือวันละกว่า10คนและไทยจะสามารถลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำในกลุ่มเด็กเล็กลงได้กว่าร้อยละ50จนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติณรุ่มนอุดมพรรายงาน
1: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ราคาน้ำมันผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลและดีเซล85สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

รันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัตน์มีลักษณะ

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะในค่ำคืนวันอังคารแบบนี้กลับมาพบกับแก้วภูมิรัตน์ค่ะยังอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะพบกันช่วงเวลา 21:00 นถึงประมาณ 22:00 นค่ะในช่วงแรกของรายการค่ะคุณผู้ฟังเราก็มีเรื่องของสภาพอากาศมาฝากกันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะหลายคนต้องเจอกันทุกวันกับสภาพอากาศไม่ว่าจะเดินทางไปทำงานไปโรงเรียนนะคะหรือวางแผนไปท่องเที่ยวการที่เราได้รู้ว่าฝนจะตกในช่วงไหนก็ช่วยให้เราเตรียมตัวได้ดีขึ้นค่ะยิ่งช่วงนี้เป็นฤดูฝนฝนตกเกือบตลอดทุกวันหลายคนคงชินกับคำว่าอย่าลืมพกร่มนะแต่ถึงยังนั้นก็อยากให้พกไว้จริงๆค่ะเพราะอากาศบ้านเราไม่แน่ไม่นอนทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคาดการณ์ในช่วงสัปดาห์นี้ว่าประเทศไทยค่ะยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะทำให้หลายพื้นที่ของประเทศยังมีฝนตกต่อเนื่องช่วง 21-25 กรกฎาคมนี้นะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคอื่นๆค่ะก็ยังมีฝนกระจายตัวเป็นระยะระยะใครที่กำลังจะเดินทางเส้นทางภูเขาไปเที่ยวนะคะหรือว่าเดินทางในเส้นทางชนบทพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมขังเป็นประจำก็ขอให้เผื่อเวลาในการเดินทางนะคะเพราะว่าฝนที่ตกหนักเพียงชั่วโมงเดียวบางพื้นที่ก็อาจจะมีน้ำที่รอการระบายแล้วและในช่วงหน้าฝนอุบัติเหตุก็ไม่น้อยเลยนะคะที่เกิดจากเรื่องเล็กๆอย่างถนนลื่นมองเห็นระยะทางไม่ชัดอย่างไรก่อนออกเดินทางนะคะก็ขอให้ตรวจเช็คสภาพรถตรวจเช็คเส้นทางแล้วก็เช็คพยากรณ์อากาศกันสักนิดนะคะเพื่อความอุ่นใจและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้มากทีเดียวส่วนใครที่เป็นสายท่องเที่ยวนะคะช่วงนี้อาจจะกำลังวางแผนไปทะเลก็ขอให้ติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเพราะว่าคลื่นลมในทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็อาจจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะอาจจะดูเหมือนเป็นตัวเลขที่ไม่มากแต่สำหรับการเดินเรือเล็กนะคะก็ถือว่าคงจะต้องใช้ความระมัดระวังกันเป็นพิเศษส่วนในช่วงปลายสัปดาห์นี้ค่ะ 26-27 กรกฎาคมต้องเฝ้าระวังมรสุมที่มีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้ทางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะและสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะในช่วงสัปดาห์นี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองประมาณ30%-40%ของพื้นที่นะคะก็อาจจะมีบางวันค่ะที่เจอฝนตกหนักบ้างส่วนในช่วงปลายสัปดาห์26-27 กรกฎาคมโอกาสที่ฝนจะเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ40%-60%ของพื้นที่นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นฤดูฝนแต่อากาศอุณหภูมิก็ยังคงอยู่ที่ราวๆ 26-37 องศาเซลเซียสก็เรียกได้ว่าค่อนข้างร้อนอบอ้าวเลยค่ะความชื้นในอากาศสูงทำให้ร่างกายรู้สึกเหนียวตัวอึดอัดก็อาจจะไม่สบายตัวนักนะคะขอให้ดูแลรักษาสุขภาพดื่มน้ำให้เพียงพอแม้ว่าอาจจะไม่ได้รู้สึกกระหายน้ำแต่ก็อย่าลืมจิบน้ำบ่อยๆนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ที่ทำงานกลางแจ้งและก็ช่วงหน้าฝนหลายคนอาจจะคิดถึงโรคไข้หวัดแต่ก็ยังมีอีกหลายๆโรคนะคะที่อยากจะให้ระวังป้องกันไม่ว่าจะเป็นโรคท้องร่วงท้องเสียไข้เลือดออกโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะก็ขอให้ป้องกันด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายภาชนะที่ใส่น้ำไว้นะคะก็ขอให้มีฝาปิดให้สนิทนอกจากนี้การรับประทานอาหารค่ะก็ขอให้ล้างมือบ่อยๆก่อนที่จะรับประทานอาหารก็ขอให้ดูแลสุขภาพอนามัยนะคะก่อนรับประทานอาหารล้างมือก่อนรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่หากมีไข้สูงติดกันหลายวันนะคะไม่ควรซื้อยารับประทานเองแต่ควรรีบไปหาคุณหมอนะคะนอกจากเรื่องฝนฟ้าอากาศแล้วค่ะคุณผู้ฟังอีกเรื่องหนึ่งที่กำลังร้อนนะคะก็คือเรื่องของพลังงานค่ะ
แม้ว่าประเทศไทยเราจะไม่ได้อยู่ในความขัดแย้งแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยโลกเราก็ถึงกันหมดเชื่อมโยงกันหมดสถานการณ์ความไม่แน่ไม่นอนในเรื่องของพลังงานก็ยังคงเป็นที่น่าจับตามองนะคะทุกวันนี้เราก็คงยังต้องใช้พลังงานกันอย่างรู้คุณค่าค่ะเริ่มจากภายในบ้านของเราเองนะคะจากการปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้งานถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้เปิดเครื่องปรับอากาศในอุณหภูมิที่เหมาะสมสิ่งเล็กๆเหล่านี้นะคะรวมกันหลายล้านครัวเรือนในประเทศที่ช่วยกันก็กลายเป็นการประหยัดพลังงานที่ยิ่งใหญ่ค่ะทุกวันนี้โลกของเราเต็มไปด้วยเรื่องไม่แน่ไม่นอนแต่สิ่งที่เราสามารถจัดการรับมือได้ก็คือการเตรียมตัวของเราเองค่ะก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างรอบคอบไม่ประมาทนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะในช่วงนี้แล้วไปรับฟังบทเพลงเพราะๆจากทางรายการด้วยกันค่ะส่วนในช่วงหน้านะคะเรามีข่าวดีสำหรับคนเลี้ยงนกคนรักนกมาฝากกันค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกัน

0: ้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังก็ได้ผ่อนคลายกับบทเพลงเพราะๆกันไปนะคะซึ่งในช่วงที่แล้วค่ะเราได้พูดถึงเรื่องของสภาพอากาศตลอดสัปดาห์นี้กันไปรวมถึงการเตรียมตัวรับมือความไม่แน่ไม่นอนในเรื่องของสถานการณ์พลังงานโลกด้วยไม่ว่าโลกของเราจะเปลี่ยนไปอย่างไรแต่การเตรียมตัวล่วงหน้านะคะก็ถือว่าช่วยให้การใช้ชีวิตของเรามั่นคงขึ้นนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเรามาพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องที่ได้รับความสนใจจากผู้เลี้ยงนกแล้วก็ใครที่กำลังติดตามเรื่องของการอนุรักษ์สัตว์ป่าค่ะหลายคนอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ของนกปลอดหัวโขนหรือที่คนภาคใต้เรียกว่านกกรงหัวจุกค่ะนกตัวเล็กๆที่มีเสียงไพเราะจนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะทางภาคใต้นะคะที่มีการเพาะเลี้ยงการประกวดกันซึ่งในช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงนกปลอดหัวโขนที่จากสัตว์ป่าคุ้มครองนะคะได้เข้าสู่สัตว์เศรษฐกิจค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เราไปจับนกจากธรรมชาติมาเลี้ยงได้อย่างเสรีนะคะความสำคัญของนโยบายนี้ก็คือการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงการขยายพันธุ์อย่างถูกต้องเพื่อลดการจับจากธรรมชาติค่ะและเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนไปพร้อมกันปัจจุบันค่ะผู้เพาะเลี้ยงจำนวนมากสามารถเพาะพันธุ์นกชนิดนี้ได้สำเร็จค่ะไม่ได้อาศัยการจับมาจากธรรมชาติและการปรับกฎหมายก็คือต้องการให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอค่ะโดยมีการยกเลิกการกำหนดให้นกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อสนับสนุนการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันส่งเสริมการพัฒนาเป็นสัตว์เศรษฐกิจสร้างรายได้แก่ประชาชนค่ะปัจจุบันนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกนะคะจัดอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีใช่สัตว์น้ำจำพวกนกลำดับที่576ค่ะส่งผลให้ผู้ครอบครองผู้เพาะพันธุ์และผู้ค้าต้องขออนุญาตตามกฎหมายค่ะรวมถึงต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งเป็นข้อจำกัดต่อการเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์ในวงกว้างค่ะการปรับก็คือมีเป้าหมายให้เปิดโอกาสให้ประชาชนค่ะสามารถเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์นกปลอดหัวโขนได้สะดวกขึ้นเพิ่มจำนวนประชากรนกจากการเพาะเลี้ยงทดแทนการจับหรือการล่าจากธรรมชาติค่ะรวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนการสืบสานวิถีชุมชนและวัฒนธรรมการเลี้ยงนกเพื่อประกวดแข่งขันเสียงร้องโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ค่ะทั้งนี้ค่ะคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าได้มีมติเห็นชอบให้ถอดนกปลอดหัวโขนออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองพร้อมกำหนดให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชติดตามสถานการณ์จำนวนประชากรนกในธรรมชาติอย่างใกล้ชิดหากพบว่าประชากรลดลงหรือว่ามีความเสี่ยงต่อการกระจายพันธุ์และการสูญพันธุ์จะต้องนำเรื่องกลับเข้าสู่การพิจารณาเพื่อกำหนดให้นกปลอดหัวโขนเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองอีกครั้งสำหรับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงพันธุ์ระบบกลางทางกฎหมายและเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในช่วงระหว่าง 11 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมาค่ะโดยความคิดเห็นส่วนใหญ่นะคะเห็นชอบกับแนวทางดังกล่าวขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่มีข้อขัดข้องค่ะในหลักการและเห็นว่าจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและรายได้ให้ผู้เพาะเลี้ยงค่ะก็เป็นการปรับสถานภาพนกปลอดหัวโขนนะคะให้สร้างสมดุลกันระหว่างการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติค่ะและสนับสนุนการเลี้ยงอย่างรับผิดชอบควบคู่กับการติดตามประชากรนกในธรรมชาติอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและป้องกันไม่ให้มีการจับหรือการล่าจากธรรมชาติเพิ่มขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องของการอนุรักษ์กับการทำมาหากินนะคะก็สามารถเดินไปในทางเดียวกันได้หากว่ามีการบริหารจัดการที่ดี มีการเพาะพันธุ์ที่ถูกต้องและไม่สนับสนุนการจับสัตว์ป่าจากธรรมชาตินะคะเห็นคุณค่าของชีวิตเขาร่วมกันดูแลรักษาสายพันธุ์ไว้แต่การผ่อนผันทางกฎหมายนะคะก็ต้องอาศัยความรับผิดชอบมากขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วนะคะไม่ว่านกจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจหรือว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแต่สิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญกันก็คือการรักษาความสมดุลระหว่างกันค่ะดูแลธรรมชาติอย่างเข้าใจธรรมชาติก็ยังคงมอบความงดงามและคงคุณค่าเป็นข่าวสารดีๆนะคะในเรื่องของนกและผู้ที่รักนกที่นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราพักกันสักครู่นะคะรับฟังบทเพลงเพราะๆกันในช่วงหน้าค่ะจะชวนมาพูดถึงเรื่องของการทำบุญค่ะปลายเดือนนี้ก็ใกล้จะเป็นวันพระใหญ่นะคะจะตักบาตรอย่างไรดีเดี๋ยวเรากลับมารับฟังสาระดีๆด้วยกันค่ะ

0: ณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าย
2: ังคงอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงท้ายของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังช่วงท้ายของรายการในค่ำคืนนี้นะคะชวนมาพูดคุยกับการเตรียมตัวค่ะเพราะว่าช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้วันพระใหญ่ใครที่เป็นพุทธศาสนิกชนค่ะส่วนมากก็คงจะตั้งใจเข้าวัดทำบุญตักบาตรถวายพระทหารและเมื่อพูดถึงการทำบุญค่ะหลายคนก็คงจะนึกถึงการตระเตรียมอาหารที่ดีที่สุดขนมที่อร่อยที่สุดหรือว่าเครื่องดื่มที่คิดว่าเหมาะสมที่พระท่านจะฉันได้แต่อาหารที่เราตั้งใจถวายด้วยความศรัทธาค่ะอาจจะส่งผลต่อสุขภาพของพระสงฆ์ในระยะยาวด้วยเช่นกันยุคนี้เรามีแนวคิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระรณรงค์ให้ประชาชนเลือกอาหารที่เหมาะสมสำหรับถวายพระลดหวานมันเค็มและเพิ่มอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นค่ะเพราะเรื่องนี้จำเป็นมากกว่าที่คิดนะคะข้อมูลจากโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุสามเณรในช่วงปีที่ผ่านๆมานะคะพบว่าพระสงฆ์ไทยกว่า 78% ค่ะมีความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD ค่ะมากกว่าครึ่งมีภาวะไขมันในเลือดสูงเกือบครึ่งนึงค่ะมีภาวะอ้วนและจำนวนพระสงฆ์ที่เสี่ยงต่อโรคเบาหวานก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งนะคะมาจากการฉันอาหารที่มีรสหวานจัดมันจัดเค็มจัดเป็นประจำญาติโยมตั้งใจซื้อของอร่อยไปถวายค่ะเพราะของอร่อยใครๆก็คงชอบแต่เราอาจจะลืมนึกไปนะคะว่าพระสงฆ์ท่านไม่สามารถเลือกอาหารได้อาหารที่ได้รับในแต่ละวันค่ะมาจากสิ่งที่ญาติโยมนำมาถวายเมื่อรับประทานอาหารประเภทเดิมซ้ำๆติดต่อกันเป็นเวลานานก็ย่อมส่งผลต่อสุขภาพได้ค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะก็คงจะมีความคิดว่าเราชอบอะไรเราก็มักจะถวายอาหารอย่างนั้นเป็นอาหารที่เราชอบแต่ก็ขอให้คำนึงถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ไปพร้อมๆกันด้วยนะคะซึ่งทางสสส.ค่ะได้เสนอแนวคิดที่จำง่ายนะคะก็คือ4เสริม3รสค่ะก็คือเสริมผักเสริมผลไม้เสริมโปรตีนที่มีคุณภาพและเสริมเมนูที่ปรุงสุกสะอาดและหลากหลายส่วน3รสนะคะก็คือรสหวานรสมันรสเค็มก็จะช่วยให้พระสงฆ์ท่านได้รับอาหารที่มีความเหมาะสมมากขึ้นค่ะสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะร้านค้าที่ขายชุดตักบาตรนะคะหลายๆร้านก็มีการปรับเมนูให้ดีต่อสุขภาพด้วยซึ่งหลายๆร้านค้าค่ะก็ได้เพิ่มชุดอาหารสุขภาพลดของทอดเพิ่มผักลดน้ำหวานแล้วก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีค่ะเพราะหลายคนเองก็อยากทำบุญแบบที่ได้ทั้งบุญและได้ทั้งดูแลสุขภาพพระไปพร้อมกันก็เป็นอีกแนวคิดเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจนะคะเพราะทุกวันนี้เราเองหลายๆคนเราก็หันมาใส่ใจสุขภาพของตัวเองกันมากขึ้นเลือกรับประทานอาหารออกกำลังกายตรวจสุขภาพประจำปีดังนั้นหากใครมีโอกาสได้ทำบุญตักบาตรก็ขอให้ลองเปลี่ยนนะคะจากอาหารที่อร่อยที่สุดมาเป็นอาหารที่มีประโยชน์ที่สุดการทำบุญของเราก็จะมีความหมายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะก็ได้นำสาระดีๆนะคะมาฝากกันในค่ำคืนนี้ค่ะและเวลาของรายการสาระสารพันในค่ำคืนนี้เวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการและอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดค่ำคืนนี้ทางสถานีของเรายังคงมีรายการดีๆนะคะที่จะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังไปตลอดทั้งคืนจนถึงเวลาเที่ยงคืนค่ะก็ขอให้คุณผู้ฟังดูแลรักษาสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็จะได้เริ่มต้นเช้าวันใหม่วันพรุ่งนี้ด้วยเช้าที่สดใสร่างกายที่สดชื่นสำหรับในช่วงนี้แก้วภูมิรัตน์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได้
2: บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
1: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
2: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนร่วมออกแถลงการแสดงจุดยืนต่อสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
3: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนร่วมออกแถลงการแสดงจุดยืนต่อสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเรียกร้องให้หลีกเลี่ยงการเพิ่มความรุนแรงและไม่ขัดขวางการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
5: รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนร่วมออกแถลงการแสดงจุดยืนต่อสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยมีใจความสำคัญคืออาเซียนแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อพัฒนาการของสถานการณ์ที่บั่นทอนความพยายามอย่างต่อเนื่องของผู้ไกลเกลียรัฐและลดโอกาสในการบรรลุข้อยุติอย่างสันติผ่านการเจรจาและการทูตและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างสูงสุดและหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่อาจทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นรวมทั้งอาเซียนแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อมาตรการใดๆที่มีลักษณะเลือกปฏิบัติหรือฝ่ายเดียวซึ่งอาจขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อเรือที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซหรือช่องแคบอื่นที่ใช้เพื่อการเดินเรือระหว่างประเทศอันไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายทะเลหรืออันคลอสอาเซียนยังรับทราบถึงผลกระทบที่เพิ่มจากความตึงเครียดที่เกิดในตะวันออกกลางต่อการค้าความมั่นคงด้านพลังงานและความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคและเสถียรภาพของห่วงโซ่ประทานปัจจัยการผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะปุ๋ยและขอยืนยันถึงพันธะกรณีของทุกประเทศในการแก้ไขความแตกต่างด้วยสันติวิธีเป็นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: อาสาสมัครทหารพรานถูกยิงได้รับบาดเจ็บระหว่างลาพักในพื้นที่จังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบและติดตามผู้ก่อเหตุ
6: เกิดเหตุอาสาสมัครทหารพรานถูกยิงได้รับบาดเจ็บขณะอยู่ระหว่างลาพักในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลเปาะเส้งอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาโดยผู้ได้รับบาดเจ็บทราบชื่อคืออาสาสมัครทหารพรานเรืองวิชชูแก้วสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44จากการตรวจสอบในเบื้องต้นทราบว่าขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บเดินออกกำลังกายอยู่บริเวณหน้าบ้านพักได้ยินเสียงปืนจำนวนหนึ่งนัดก่อนรู้สึกเจ็บบริเวณแขนและพบว่าถูกกระสุนปืนจึงขอความช่วยเหลือจากญาตินำส่งโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพื่อเข้ารับการรักษาโดยแพทย์ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดและอาการอยู่ในความดูแลของแพทย์ทั้งนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ระหว่างลาพักที่บ้านภรรยาในจังหวัดยะลาภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้าปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมเร่งสืบสวนติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายและเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในขณะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยหรือพบความเคลื่อนไหวผิดปกติในพื้นที่สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าหมายเลข1341หรือแจ้งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
4: รองประธานโอลิมปิกไทยขอให้เร่งออกมาตรการปกป้องนักกีฬาจากการล่วงละเมิดทางเพศ
7: นางสุวรรณาศิลปะอาชารองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้รับกรณีร้องเรียนการล่วงละเมิดทางเพศในวงการกีฬาซึ่งทำให้รู้สึกหนักใจและตอกย้ำถึงความจำเป็นในการเร่งปกป้องนักกีฬาโดยเฉพาะนักกีฬาหญิงจากการถูกคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศพร้อมย้ำว่าการล่วงละเมิดทางเพศไม่ควรเป็นสิ่งที่ใครต้องยอมรับหรือเป็นราคาที่นักกีฬาต้องจ่ายเพื่อแลกกับการได้เล่นกีฬาและเดินตามความฝันพร้อมกันนี้ได้ส่งกำลังใจไปยังผู้เสียหายโดยระบุว่าการตัดสินใจออกมาพูดถือเป็นความกล้าหาญและผู้เสียหายไม่ได้ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวและขอขอบคุณไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่จะส่งนักสังคมสงเคราะห์เข้าดูแลให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้เสียหายอย่างทันท่วงทีรวมถึงคณะทำงาน Safeguarding Thailand ที่ร่วมรับเรื่องและให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและหวังว่าในอนาคตสังคมไทยจะไม่ต้องตั้งคำถามว่าจะมีอีกกี่เคสแต่จะก้าวไปสู่สังคมที่ผู้เสียหายได้รับการคุ้มครองผู้กระทำความผิดต้องรับผิดชอบและวงการกีฬาจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างแท้จริงปุริภัทรสอนการรายงาน
4: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่21กรกฎาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงฟังเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่31เป็นเพลงที่2ในชุดกินรีสวีทค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2502เพื่อใช้ในการแสดงบัลเล่เรื่องมโนราคือวันนี้ฟัง Nature Waltz โดยการบรรเลงนะคะ

ที่จบไปนั้นคือ Nature Waltz เป็นเพลงที่2ในชุดกินรีสวีทและเป็นเพลงลำดับที่31ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2502ในคืนวันนี้เพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เราจะฟังเพลงที่นักร้องแต่ละท่านขับร้องเพลงผลงานของครูเพลงต่างๆกันไปนะคะเริ่มด้วยสุนทรภรณ์ค่ะบันทึกเสียงเพลงที่ครูเอิบประภัยเพลงผสมแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะเลือกมา3เพลงในคืนนี้คือพรานไพรพรางรักและล่องนาวา

นั่นคือเสียงของสุนทรภรณ์ค่ะขับร้องเพลงผลงานของครูประภัยเพลงผสมและครูเอื้อนะคะต่อมาเป็นเสียงของคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติฟังเพลงที่คุณทรงสาริตุลแต่งคำร้องและครูเอื้อใส่ทำนอง3เพลงนะคะมีเพลงกลิ่นราตรีดอกไม้ถิ่นไทยงามและดอกไม้สายลม

3เพลงนั้นเป็นผลงานของคุณทรงสาริตุลและครูเอื้อร่วมกันและคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงค่ะสำหรับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติคืนนี้ก็จะเลือกเพลงที่เป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะมีเพลงความลับในใจควันรักรมใจและผู้ที่พระเจ้าลืม

พลงที่คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของครูแก้วและครูเอื้อผ่านไป3เพลงแล้วค่ะคุณวินัยจุลบุษปะขับร้องเพลงของครูเพลงหลายท่านเช่นกันแต่คืนนี้จะเลือกผลงานที่คุณสุรัตน์ภุกกเวทร่วมกับครูเวทแต่งและคุณวินัยบันทึกเสียงเพลงแรกเงาอโศกเพลงที่2ชายไร้คู่และแผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทรา

นั่นคือ3เพลงเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะขับร้องเพลงผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูเวทสุนทรจามรนะคะผลงานของครูแก้วและครูสริยงยุทธที่แต่งไว้จะมีเสียงของคุณสุปนีภุกสมบุญบันทึกด้วยเราก็จะฟังในช่วงนี้เลยค่ะรักฉันตรงไหนและดื่มน้ำรักคุณสุปนีภุกสมบุญขับร้องผลงานของครูแก้วและครูสริยงยุทธค่ะแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกองทัพบกทำโครงการ1ปี1วุฒิอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกองทัพบกทำโครงการ1ปี1วุฒิเปิดโอกาสทหารกองประจำการยกระดับการศึกษาควบคู่กับการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติน
7: ายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกองทัพบกทำโครงการ1ปี1วุฒิภายใต้หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2567เปิดโอกาสให้ทหารกองประจำการที่ยังไม่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานไปพัฒนาตัวเองและยกระดับคุณวุฒิการศึกษาอย่างน้อย1ระดับภายในระยะเวลา1ปีระหว่างปฏิบัติหน้าที่รับราชการทหารถือเป็นนโยบายสำคัญที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับกำลังพลของประเทศเพราะการรับราชการทหารไม่ควรเป็นช่วงเวลาที่หยุดการเรียนแต่ควรเป็นช่วงเวลาที่ได้พัฒนาศักยภาพควบคู่ไปด้วยเมื่อปลดประจำการแล้วจะมีทั้งประสบการณ์วินัยและวุฒิการศึกษาที่สามารถต่อยอดสู่การศึกษาที่สูงขึ้นหรือการประกอบอาชีพได้โดยสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบออนไซต์ออนไลน์และแบบผสมผสานถือเป็นก้าวสำคัญที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลผ่านการสร้างโอกาสทางการศึกษาควบคู่กับการปลูกฝังระเบียบวินัยการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคตจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมจัดงานมหกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีเพื่อพัฒนาต้นแบบและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนอยู่ดีจากกฎหมายและนโยบายสู่การปฏิบัติจริง
8: นางพิญญาจำรูนศาสตร์รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับมูลนิธิคนพิการไทยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานมหกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีภายใต้แนวคิด From Law to Life Design for All Better Living for Everyone ระหว่างวันที่24ถึง25กรกฎาคมนี้ณอาคารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองทา านีเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาต้นแบบและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนยูดีจากกฎหมายและนโยบายสู่การปฏิบัติจริงที่มีหลักการเริ่มต้นจากคนพิการใช้ได้คนทุกกลุ่มก็ใช้ได้สังคมที่อยู่ดีเกิดขึ้นได้จากการออกแบบที่เข้าใจถึงความแตกต่างของผู้คนและเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: เว็บไซต์บันลงดอยืนยันแชมป์ฟุตบอลโลกไม่การันตีคว้ารางวัลแต่ว่าจากผลงานตลอดทั้งฤดูกาล
9: เว็บไซต์ทางการของบันลงดอเปิดเผยว่าการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกไม่ได้เป็นการการันตีว่าจะคว้ารางวัลบันลงดอแต่จะถูกนับเป็นผลงานที่ช่วยให้มีโอกาสคว้ารางวัลนี้สูงขึ้นเนื่องจากผู้ชนะรางวัลจะต้องเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในรอบฤดูกาลไม่ใช่แค่เฉพาะในช่วงฟุตบอลโลกเท่านั้นโดยตั้งแต่ปี1995ที่รางวัลเปิดโอกาสให้นักเตะจากทั่วโลกสามารถคว้ารางวัลนี้ได้มีการแข่งขันฟุตบอลโลกเกิดขึ้นทั้งหมด7ครั้งมีเพียง4จาก7ครั้งที่นักเตะจากทีมแชมป์ฟุตบอลโลกสามารถคว้ารางวัลดังกล่าวในปีเดียวกันได้คือซีดาดีนซีดานในปี1998โรนัลโดนาซาริโอในปี2002ฟาบิโอคันนาวาโรในปี2006และลีโอเนลเมสซี่ในปี2023ซึ่งนับจากผลงานฟุตบอลโลกปี2022และอีก3ครั้งที่เหลือผู้ชนะบัลลงดอมาจากนักเตะที่ไม่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกได้แก่ลีโอเนลเมสซี่ในปี2010คริสเตียโนโรนัลโดในปี2014และลูก้าโมดริชในปี2018ปริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่21กรกฎาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงกองพลเสือดำขับร้องโดยเรือโทสันติลุนเพศศิลปินแห่งชาติผลงานของรินเวลา

จบไปแล้วนะคะเพลงกองพลเสือดำขับร้องโดยเรือโทสันติหลุนเพศิลปินแห่งชาติต่อด้วยผลงานของพลตรีหลวงจิตวาทการค่ะคืนนี้จากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีแสดงเมื่อปี2483ชื่อเพลงไทยน้อยไทยใหญ่คุณประภัยกาญจนโพคินขับร้องนำ

นั่นคือเพลงไทยน้อยไทยใหญ่โดยคุณประภัยกาญจนโภคินขับร้องนำหมู่นะคะจากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนบีปี2483เป็นผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการค่ะในชั่วโมงนี้เราจะฟังเพลงที่ครูเพลงท่านแต่งเป็นเพลงแรกเท่าที่จะพอหาได้นะคะจะเริ่มด้วยครูสกลมิตรานนท์ค่ะท่านบอกว่าเพลงแรกที่ท่านแต่งนั้นท่านอายุ18ในละครเรื่องแนวที่5ปี2483ท่านแต่งคำร้องส่วนทำนองนั้นเป็นของครูนาถถาวรบุตรเพลงนั้นชื่อเพลงเดือนดาราเราจะฟังจากการขับร้องของคุณสวรีประกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติโดยมีเสียงของคุณฉลองสิมาเสถียรมาประสานอยู่ด้วยนะคะครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติค่ะท่านบอกว่าท่านแต่งเพลงแรกในชีวิตของท่านก็คือชายรูปชั่วเมื่อวันที่23สิงหาคม2484คืนนี้ฟังจากการขับร้องของคุณธานินทร์อินทรเทพรวม2เพลงในช่วงแรกนี้นะคะ

สองเพลงที่ผ่านไปนั้นเป็นเพลงแรกของครูเพลงที่ท่านแต่งมาถึงครูเพลงท่านต่อไปคือครูปอชื่นประโยชน์หรือเปลืองชื่นประโยชน์ท่านได้เขียนเอาไว้เป็นข้อมูลว่าเพลงแรกที่ท่านแต่งก็คือเพลงเพื่อนรักเก่าเกิดขึ้นจากการที่ท่านไปนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลและพบกับเพื่อนเก่าของท่านคนหนึ่งนอนป่วยอยู่แล้วเช่นกันก็เลยเป็นข้อมูลให้เกิดเพลงเพื่อนรักเก่าโดยเพื่อนรักของท่านคนนั้นก็แนะนำให้ใช้ทำนองเพลงไทยและเพื่อนคนนั้นเป็นนักดนตรีไทยคุณฉลาวประสบศาสตร์ครับร้องนะคะเพลงเพื่อนรักเก่าครูนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติค่ะท่านให้ข้อมูลว่าเพลงแรกที่ท่านแต่งคือเพลงฝันชั่วคืนนั่นคือปี2492คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงค่ะเพลงต่อไปคือชีวิตกับแสงเทียนคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเป็นเพลงแรกที่สุนทรียานะเวียงการประพันธ์คำร้องนะคะและทำนองเป็นของครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติฟัง3เพลงในช่วงนี้นะคะเริ่มได้เพื่อนรักเก่า

ครูเพลงท่านต่อไปคือครูวิมลจงวิไลค่ะเพลงแรกที่ท่านแต่งนั้นคือเพลงวันหยุดงานขับร้องโดยมณีเบญจนาวีนะคะครูวิมลแต่งเพลงนี้เมื่อปี2487ครูเนียนวิชิตนันแต่งเพลงรักเก่าเมื่อปี2482เป็นเพลงแรกเลยค่ะต่อมาคุณสมจิตตัดจินดาก็บันทึกเสียงนะคะอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่คุณสมยศทัศนพันธ์แต่งเป็นเพลงแรกเมื่อมาอยู่วงดุริยางกองทัพเรือโดยครูสกลมิตรานนท์ซึ่งเป็นหัวหน้าวงได้สนับสนุนแล้วก็ช่วยเติมในท่อนกลางนั่นคือเพลงลมทะเลคุณสมยศทัศนพันธ์บันทึกเสียงกับคุณเอ็มอ่อนวิเศษสุดค่ะเป็นเพลงแรกที่คุณสมยศแต่งนะคะ3เพลงในช่วงนี้ค่ะวันหยุดงานรักเก่าและลมทะเล

ครูเพลงท่านต่อไปคือเนรัญชราหรือสติสติถิตแต่งเพลงแรกคือเพลงจักคอยขวัญใจคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องนะคะส่วนครูสง่าทองทัศน์นั้นเพลงแรกที่ท่านแต่งทำนองก็คือลมสวาดคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเพลงนี้ครูแก้แต่งคำร้องให้ค่ะคุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งคำร้องเพลงแรกเอาไว้ก่อนที่จะมาอยู่ในวงของกรมประชาสัมพันธ์ก็คือเพลงค่อนคืนตอนนั้นคุณสมศักดิ์ไปประจำอยู่กับครูมงคลอมาตยกุลนะคะและครูมงคลท่านก็ใส่ทำนองให้คุณชรินทร์ นันทนครบันทึกเสียงเมื่อปี2496ค่ะเริ่มด้วยจักคอยขวัญใจ

ท่านผู้ฟังคะสำหรับศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งเพลงมาก่อนที่จะเข้ามาเป็นนักแต่งเพลงร่วมกับครูเอื้อนะคะเพลงที่แต่งเพลงแรกคือเพลงมนรักฤดูร้อนโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองให้ค่ะผู้ขับร้องคือคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติอีกเพลงหนึ่งคือฝันลวงเป็นเพลงแรกที่วราวรเวทหรือคุณหมอวราวุฒิสุมาวงศ์แต่งนั่นคือปี2508ก็คือฝันลวงคุณสเกนสุทธิวงศ์ขับร้องเป็นชุดสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้นะคะสุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุรินทร์วุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเรามาฝึกสมาธิทำจิตให้สงบแล้วไปทำความเข้าใจหัวข้อธรรมกันวันนี้เรามาระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พุทโธธัมโมสังโฆเริ่มต้นด้วยการให้ธรรมฟังมานึกถึงคำนี้พุทโธธัมโมสังโฆนึกอยู่ในใจไม่ต้องพูดออกมานึกอยู่ในใจพุทโธธัมโมสังโฆพูดในจังหวะที่เราจะสบายใจนะจะเร็วจะช้าไม่มีปัญหาไม่ต้องเร็วเกินไปไม่ต้องช้าเกินไปในจังหวะที่เราจะสบายใจพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธคือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหมายเอาตรงการตรัสรู้ของท่านท่านทำได้แล้วท่านทำมาก่อนแล้วท่านสำเร็จแล้วท่านรู้แล้วรู้แล้วท่านทำมายังไงอ่ะนั่นคือธัมโมธัมโมคือความรู้แนวทางการปฏิบัติที่จะทำพุทโธนั้นให้เกิดขึ้นท่านได้แสดงไว้แล้วมีหัวข้อต่างๆมีรายละเอียดมากมายมีสเต็ป1 2 3แบบย่อๆสั้นๆก็มีแบบรายละเอียดพิสดารไม่เข้าใจตรงไหนเจาะหาก็มีนั่นคือธัมโมแบบแผนวิธีการให้เกิดพุทโธแล้วคนอื่นๆที่ทำตามธัมโมนั้นแล้วเกิดพุทโธขึ้นมาเนี่ยก็มีด้วยไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่สองคนแต่เป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนเป็นล้านนั่นคือสังโฆเรียกรวมว่าหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยนั่นคือสังโฆคนอื่นเขาก็ทำได้สังโฆนี่เราเห็นคนนั้นคนนี้คนโน้นเรื่องราวมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลคือท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นคนแรกจนถึงในสมัยนั้นก็ท่านสุภัททะต่อจากนั้นมาก็มีคนหนึ่งก็ทำได้เนี่ยคือสังโฆนะเขาก็ทำตามธัมโมนั่นแหละแล้วก็เกิดพุทโธขึ้นในจิตของเขาเนี่ยเราก็เอาสามอย่างนี้มันนึกอยู่ในจิตของเรานี่พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆแล้วเราปฏิบัติตรงไหนปฏิบัติตรงที่เราระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ระลึกถึงนี่คือธรรมะอย่างหนึ่งนะคือสติไงเอาธรรมะอยู่ในใจเราเพราะเรามีสติใช่ไหมและการปฏิบัติของเราเนี่ยมันเป็นสังโฆอยู่แล้วเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดีกว่าไปเที่ยวเล่นดูหนังฟังเพลงกินสนุกเสน่ห์เฮฮาโน่เรามาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือสังโฆเราตื่นเลยนะมูฟังตื่นจากการผิดศีลตื่นจากความมัวเมาตื่นจากความหลงไหลความตื่นนั้นคือพุทโธต่อให้เราไม่ได้มีคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆไม่ได้ท่องไว้ในใจนะแต่พุทโธธัมโมสังโฆก็มีอยู่ในใจของเราอยู่แล้วนะทุกฝั่งตั้งสติไว้ไม่ได้ต้องคิดแต่ให้มีสติไม่ได้เป็นความคิดนะใช่มันเริ่มจากความคิดได้แต่พอคำพูดความคิดเนี่ยบางทีมันหายไปนี่คำพูดก็ไม่มีความคิดก็ไม่มีสติอยู่ไหนสติก็อยู่ตรงนั้นล่ะสติไม่ใช่ความคิดแต่การระลึกถึงไม่เพลินนั่นแหละคือสติให้ดมฟังรักษาสติที่ตั้งไว้นี้แล้วอย่างดีอ้าวละท่านผู้ฟัง
ลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เราก็มาฟังธรรมะหัวข้อแม่บททุกวันพุธในช่วงของใต้ร่มโพธิบทช่วงเวลาที่เราจะเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะพาเราให้เปลี่ยนความรู้จากในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันคือเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงขึ้นมาได้ให้ปัญญาที่เรามีนั้นสามารถแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงในชีวิตประจำวันเราจึงต้องมาทำสมาธิกันสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังก่อนที่จะเริ่มรายการเพื่อให้จิตของเรามีความสงบเป็นพื้นฐานของความรู้ยิ่งเป็นปัญญาต่อไปได้ในวันนี้ที่ให้ท่านผู้ฟังได้ฝึกในการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือพุทโธธัมโมสังโฆนี่ให้เราทำทั้งวันเลยท่านผู้ฟังรักษาไว้ให้ดีในการเดินทางการทำงานพูดคุยกับใครจิตเราต้องถึงอยู่ต่อพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เสมอซึ่งไม่ใช่เป็นแค่เพียงความคิดนึกแต่พอเรามีศรัทธาเราศีลมาตั้งเอาไว้การดำเนินชีวิตของเราไปเนี่ยมันมีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ตลอดโดยที่เราอาจจะไม่ได้ต้องมาท่องคำนี้เลยด้วยซ้ำแล้วในการลงมือทำในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราทุกฝั่งวันนี้ข้าพเจ้าก็ยังอยากจะนำเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับคารวาสธรรมเพิ่มเติมต่อเนื่องด้วยจะในสัปดาห์ก่อนๆที่ได้พูดเรื่องนี้เอาไว้มันก็มีธรรมะที่เกี่ยวเนื่องกันคารวาสธรรมที่สามารถนำไปใช้ในครัวเรือนแล้วจะทำให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นมาได้แน่นอนแต่วันนี้ก็จะมีอยู่สองสามหมวดที่เกี่ยวข้องกันท่านผู้ฟังส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในอังคุตตรนิกายในหมวดที่มีธรรมะ4ประการในข้อแรกคือเกี่ยวกับการที่ตระกูลจะตั้งมั่นยั่งยืนอยู่ได้นานคำว่าตระกูลในที่นี้คือมีเงินทองมีความมั่งคั่งร่ำรวยมีสินทรัพย์คือไม่ใช่ว่ารุ่นพ่อหาเอาไว้รุ่นลูกก็ใช้รุ่นหลานก็เจ๊งโอ้เห็นอย่างนี้มามากแล้วท่านผู้ฟังแค่3รุ่นเท่านั้นไปหมดทุกอย่างมีเยอะหลายตระกูลเป็นแบบนี้ธุรกิจครอบครัวรุ่นปู่ย่าสร้างมารุ่นหลานนี่โอ้ไม่เหลือเอ๊ะแต่ทำไมบางตระกูลบางนามสกุลเนี่ยนะดูฟังเขาสามารถต่อเป็น4รุ่น5รุ่นเป็นหลายเจเนเรชันเอายุคพ่อแม่สร้างไว้ลูกก็มาขยายต่อไปในลายธุรกิจอีกอย่างหนึ่งรุ่นหลานมีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ทำอีกแบบหนึ่งเพิ่มลายต่างๆขึ้นธุรกิจนี่แยกออกไปแยกออกไปเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเหมือนรวงพึ่งรวงพึ่งที่พึ่งงานนกเขาก็ขยายกันต่อไปต่อไปโดยที่นางพญาพึ่งเนี่ยไม่ได้ทำงานใดๆเลยนะเออแต่ว่ามีพึ่งงานต่างๆเนี่ยทำงานให้แล้วก็มีน้ำพึ่งเพิ่มขึ้นมีรังเติบโตขึ้นคำถามคือธรรมะอะไรนี่คือจุดที่จะพูดถึงในวันนี้ท่านผู้ฟังคือธรรมะที่จะสามารถดำรงความมั่งคั่งความร่ำรวยของตระกูลที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะให้ยั่งยืนต่อไปได้อันนี้คือมีแล้วเนี่ยไม่ลดลงนะนี่ประเด็นนี้นะแต่ว่าไอ้จากที่ยังไม่มีแล้วจะทำให้มีเดี๋ยวจะค่อยว่าตอนท้ายนะเพราะนั่นพูดอยู่เป็นประจำอยู่แล้วล่ะในการทำงานขยันขันแข็งใดๆอันนี้จะมาพูดอีกครั้งหนึ่งทบทวนให้ฟังในตอนใต้รายการแต่วันนี้อยากจะพูดถึงคนที่มั่งคั่งร่ำรวยอยู่แล้วก็ว่ามั่งคั่งร่ำรวยนี่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องแบบเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีระดับ
ร้อยล้านพันล้านอย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่หมายความว่าแค่เรามีเงินเข้าและมีเงินออกที่เสมอกันแล้วหมายความว่าคุณพอเลี้ยงตัวเองไปได้ไม่ได้ลำบากจนถึงบอกว่าต้องกัดก้อนเกลือกินแต่มีรายรับท่วมรายจ่ายแล้วมีรายจ่ายน้อยกว่ารายรับแล้วพอมีเงินเหลือเก็บบ้างพอจะจ้างคนตรงนั้นตรงนี้ให้ช่วยเราได้บ้างนี่คือเงื่อนไขคือไม่ได้ว่าทำเองหมดทุกอย่างเงื่อนไขของคนที่ว่าถึงระดับมีความมั่งคั่งแล้วเนี่ยก็เรียกว่าอิสระชนเนี่ยนะตั้งแต่อิสระชนขึ้นไปคือให้ท่านผู้ฟังเห็นระดับเลเวลของคนในสังคมที่เขาทำเป็นแนวๆกันเอาไว้ตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลนะท่านผู้ฟังนะเอาก็ถ้าต่ำสุดเนี่ยก็คือคนเข็นใจอันนี้จะทำงานที่ไหนใครเขาก็ไม่จ้างอดมือกินมือมีความเป็นอยู่ลำบากบางทีถึงกับต้องไปขอทานก็ไม่ให้อีกอย่างเงี้ยนะอันนี้ลำบากมากขึ้นไปอีกหน่อยก็คือเป็นคนที่ต้องรับจ้างหากินไปวันๆรับจ้างนี่ก็พอได้เงินบ้างแต่ก็หมดแต่วันไหนไม่ไปทำงานอุกก็ไม่ได้อันนี้คือระดับที่รับจ้างทั่วไปหามื้อกินมื้ออันนี้ยังพอมีพอกินถัดมีก็คือเป็นอิสระชนนี่ก็คือมีเงินที่เก็บพอได้บ้างบางทีเราหยุดงานไป5วัน7วันยังมีเงินเก็บพอที่จะกินในช่วงเวลาเหล่านั้นถ้าเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันก็คือคุณทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างนี้แหละแต่ว่าถ้าถูกไล่ออกขึ้นมาฉันยังมีเงินเก็บไว้10เดือนแต่10เดือนเนี่ยฉันสามารถอยู่ได้โดยไม่ลำบากเงินเก็บนี่ก็คือค่าใช้จ่ายรายเดือนของเราเนี่ยสามารถที่จะเพียงพออยู่ในช่วง10เดือนนั้นอันนี้คุณก็เรียกว่าเป็นอิสระชนละถัดมาก็จะเป็นระดับของเศรษฐีคือคนที่ว่าไม่ต้องทำงานแล้วก็เริ่มมีเงินเข้ามาโดยที่ตัวเองไม่ต้องทำงานคำนี้หมายความว่าคุณมี passive income คือรายได้ที่เกิดจากไม่ว่าจะเป็นธุรกิจค่าเช่าหรืออะไรที่มันเราไม่ต้องไปลงมือทำเองแล้วเงินก็เข้ามาได้แล้วเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายรายวันรายเดือนอย่างน้อยที่สุดอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เริ่มเป็นเศรษฐีจากนั้นก็สูงขึ้นไปก็เป็นมหาเศรษฐีมีแหล่งรายได้ที่เป็น passive incomeเยอะขึ้นมากขึ้นจนสามารถที่จะเลี้ยงคนอื่นๆต่างๆได้ด้วยแล้วก็เป็นระดับพวกมหาอำมาตย์พวกพระราชาขึ้นต่อไปจุดที่พูดถึงคนที่มีความมั่งคั่งตรงนี้ทุกฝั่งคือระหว่างอิสระชนจนถึงเศรษฐีตรงช่วงนี้คิดว่าชนชั้นกลางค่อนข้างสูงในประเทศไทยเนี่ยทุกฝั่งตกอยู่ในจุดนี้ทั้งหมดเลยหมายความว่าเรามีเงินเดือนบ้างพอใช้จ่ายมีเงินเก็บพอจ้างคนได้ถือว่านี้คือคุณมีความมั่งคั่งแล้วนะระดับกลางก็เรียกว่า upper middle class เนี่ยระดับ middle class อยู่ทางด้านบนหน่อยนี่คือมีความมั่งคั่งแล้วสำหรับตระกูลที่เป็นอย่างนี้ตัววังให้แนวระดับเห็นช่องบ้านเราอยู่ตรงไหนนะทำยังไงล่ะถึงจะอยู่ต่อไปได้ยาวนานไม่เสื่อมไปภายในรุ่นหนึ่งหรือสองรุ่นพระพุทธเจ้าให้แนวไว้บทธรรมนี้ชื่อว่ากุลจิรถิติธรรมนี่ก็เป็นภาษาบาลีมาเลยล่ะเขียนไว้ในพระไตรปิฎกแปลมาก็คือว่าธรรมะที่จะทำให้ความมั่งคั่งที่มีอยู่ของตระกูลนั้นน่ะยั่งยืนต่อไปเงื่อนไขก่อนนะตระกูลนี้ยังยืนเลยคือมีรายได้แล้วก็มีคนนะคนนี่คืออาจจะเป็นลูกจ้างอาจจะเป็นลูกหลานได้หมดเงินนี่ก็คือต้องมีระดับหนึ่งอยู่ระหว่างขั้นของอิสระชนกับการที่จะเป็นเศรษฐีแต่จะพูดในเชิงเศรษฐกิจสังคมก็คือ upper middle class คือชนชั้นกลางระดับบนถ้าในแนวปฏิบัติไว้เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องการใช้จ่ายแล้วเรื่องคน
แนวให้มาตามนี้เลยท่านผู้ฟังของก่อนของเรามีนี่ก็ประการที่หนึ่งและประการที่สองนะถ้าของหายต้องหามาคืนนะเกี่ยวกับเรื่องของนะหรือถ้าของเก่าชำรุดต้องรู้จักซ่อมแซมนะนี่คือเกี่ยวกับของนะประการที่หนึ่งและประการที่สองหนึ่งคือพัสดุอุปกรณ์ข้าวของที่หายไปต้องหามาคืนเพราะบางทีของมันเยอะไอ้ของมันเยอะแล้วหายไปไหนวะหายไปไหนทิ้งไปหมดนี่โอ้มันก็ของก็หายไปก็พังไปถ้าพังก็ต้องซ่อมสินี่คือประการที่สองก็ถ้าซ่อมแซมรักษาของนั้นสิ่งนั้นมันก็ยังอยู่ของนี่รวมถึงทั้งของที่เคลื่อนที่ได้และของที่เคลื่อนที่ไม่ได้ทุกฝั่งอะไรที่เป็นสิ่งของเป็นอ็อบเจกต์ทั้งหมดเลยสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ต้องไปดูแลข้าพเจ้าเคยเจอครอบครัวหนึ่งนะทุกฝั่งคือก็อยู่ในระดับที่ว่าเป็นเศรษฐีละทีนี้พอคนในครอบครัวเนี่ยเกิดแบบตายไปกระทันหันของเนี่ยบางทีไม่รู้อยู่ไหนทุกฝั่งของนี่รวมถึงที่ดินด้วยนะไม่รู้ว่าโอ้ยสามีของเราที่ตายไปแล้วน่ะไปซื้อที่ดินแปลงนี้เอาไว้โฉนดก็ยังไม่ได้เงินก็จ่ายไปแล้วอย่างเงี้ยของนี่ถือว่าหายไปแล้วโอ้ทำไมหามาไม่รู้เนี่ยก็หายไปเลยหรือบางทีมันเก็บจนลืมอ่ะพันธบัตรตราสารใดๆที่เก็บอยู่ในลิ้นชักอย่างเงี้ยนะเมื่อก่อนยุคที่จะเป็นดิจิตอลนี่เขาเก็บเป็นใบๆส่งมาให้เงี้ยนะพื้นที่เก็บในตู้เซฟจนลืมไปเฮ้ยแล้วตู้เซฟนี่ไปไหนละโอ้รหัสก็ไม่รู้ก็ให้คนอื่นไปหรือทิ้งไปหรือขายเป็นของเก่าไปบางทีหายไปโอ้ทรัพย์สินแย่เลยกรณีสมัยพุทธกาลก็มีหลายอย่างดูฟังเช่นพ่อแม่ฝังเหรียญทองคำไว้ในไหไหนี่ก็ไปฝังไว้ในดินอย่างเงี้ยนะแล้วก็บางทีเดินทางไกลอ้าวเกิดแบบมีอุบัติเหตุเสียความจำระหว่างทางหรือเสียชีวิตไปโอ้รุ่นลูกเนี่ยไม่รู้เลยว่าเหรียญทองที่พ่อฝังไว้มันอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยของหายความมั่งคั่งก็เสื่อมไปแต่ถ้ารักษาไว้ไม่ให้หายคือตามหามาเออมันก็ยังมีอยู่ทั้งที่หายทั้งที่พังด้วยถ้าพังแล้วไม่ซ่อมแซมไม่ดูแลที่ดินนี่เป็นต้นบวงทุกวันนี้ก็ยังมีปัญหากันอยู่ที่ดินเนี่ยเขามีกฎหมายที่เรียกว่าการครอบครองประปักเนาะก็คือถ้าที่เราแบบเราเป็นเจ้าของอ่ะแต่ไม่รู้เลยคนอื่นเขามาอยู่แล้วก็กัดอยู่ไปเราก็ไม่ไปดูแลนะอยู่ไป10ปีอ้าวเขาเคลมความเป็นเจ้าของได้นี่เอาแล้วเจ้าของจริงไปไหนอ่ะหมดสิทธิ์ครับเอ้าทำไมเป็นงั้นอ่ะก็กฎหมายมันเป็นงี้ท่านผู้ฟังคือรายเรื่องนี้มันก็จะมีรายละเอียดนั่นนี่โน่นนะแต่ว่ามันมีกฎหมายแบบนี้อยู่ที่อะไรถ้าว่ามันคร่ำคร่าแล้วก็ไม่มาดูแลมันก็เสียไปนะเราก็ต้องไปดูแลด้วยนี่คือเรื่องของเรื่องที่ดินอย่าให้หายไปอย่าให้เก่าคร่ำคร่าไปต้องรู้จักรักษาต้องรู้จักดูแลถัดมาในประการที่3ท่านพูดถึงไว้เรื่องการใช้จ่ายการใช้จ่ายนี่นะเรามีเงินทองระดับว่าเป็นอิสระชนระดับว่าขึ้นเป็นเศรษฐีเป็นชนชั้นกลางด้านบนขึ้นไปupper middle class เนี่ยมันพอมีกินมีใช้ไอการพอมีกินมีใช้เนี่ยต้องรู้จักประมาณนะถ้าไม่รู้จักประมาณพังนะเห็นมันนักต่อนักแล้วดูฟังพอเริ่มมีเงินทองปุ๊บโอ้ใช้จ่ายแบบซื้อเต็มที่เลยไอของออนไลน์มันไม่กี่พันเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกทุกฟังแต่บางคนนี่แบบซื้อรถซื้อนั่นนี่ซื้อของที่มันฟุ่มเฟือยไอ้ของที่มันฟุ่มเฟือยเนี่ยโอ้เราคิดว่าราคามันจะขึ้นกระเป๋าอย่างนี้เป็นต้นนะ
โอ้กระเป๋านี่แบรนด์นี้ต้องขึ้นแน่นอนแต่ที่ไหนได้โอ้ยไม่เหลือค่าซื้อมาใบละ10ล้านเงี้ยนะกระเป๋าราคาใบละ10ล้านมีจริงๆนะท่านผู้ฟังนะทุกวันนี้โอ้ไม่ถึงล้านแบบ 2-3 แสนอย่างนี้เท่านั้นเขาจ่ายกันนี่นะโอ้มูลค่าเสียไปแต่ถามว่าอย่างนี้ทำไงไอ้ตอนซื้อตอนใช้ไม่รู้จักประมาณไงต้องรู้จักประมาณในการบริโภคทั้งที่เป็นของอุปโภคบริโภคของกินได้ของใช้ได้ต้องรู้จักในการที่จะประมาณคำว่าประมาณนี่มีหลายนัยยะท่านผู้ฟังนัยยะแรกก่อนคือให้รู้จักประมาณกับรายรับของเราเราเคยคิดว่าเฮ้ยรับมา100ก็ใช้90ละกันโน้มันสัดส่วนคุณเป็นยังไงล่ะแต่บอกว่าบางคนใช้หมด100เลยนะปีนี้รับโบนัสมาเท่าไหร่3เดือนโอ้เดี๋ยวนี้เขาให้โบนัสกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะสมมติให้สมมติได้อะเดี๋ยวโบนัสมา3เดือนแล้วก็ทำไงก็เที่ยวต่างประเทศแล้วครับจะรออะไรอ้าวใช้หมดเนี่ยมันไม่ได้ต้องรู้จักประมาณประมาณในที่นี้ก็คือเอาประมาณเท่าไหร่ว่าเอาเงินเก็บสักครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งใช้จ่ายแล้วกันอะหรืออาจจะเก็บสัก2ส่วน1ส่วนใช้จ่ายอีก1ส่วนทำบุญเป็นต้นมันต้องรู้จักประมาณในเรื่องการใช้จ่ายในที่นี้คือเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายเรื่องนี้มันก็จะมาสอดคล้องกับหมวดธรรมะอีกข้อหนึ่งที่อยู่ในเรื่องการใช้จ่ายทรัพย์นั่นก็คือเรื่องสมชีวิตาคือการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมพระพุทธเจ้าอธิบายในหัวข้อของสมชีวิตาว่ารู้จักรายรับแล้วก็รายจ่ายรายรับต้องท่วมรายจ่ายอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับแล้วก็ต้องประมาณในข้อที่ว่าถ้ารายรับมากแล้วมาจ่ายแบบกระเบียดกระเสียดก็จะมีคนบอกว่าโอ้ยเนี่ยมันจะตายอดตายอยากเหมือนคนอนาถาแต่ถ้ารายรับน้อยแล้วไปจ่ายมากๆเขาก็จะโอ้ยนี่ฟุ่มเฟือยเหมือนคนกินผลมะเดื่ออันนี้จะเป็นธรรมะที่สอดคล้องกันแต่ทำไมตรงนี้ในประการที่3เรื่องของการรักษาความมั่งคั่งไว้ให้ได้ไปหลายๆรุ่นเนี่ยถึงไม่เอาเรื่องสมชีวิตามาตรงนี้เพราะสมชีวิตานั้นตั้งฝังอยู่ในส่วนของการที่จะพัฒนาจากคนที่ยังไม่มีทรัพย์ให้มันเจริญขึ้นไม่ใช่แค่รักษาไว้ซึ่งนี้จะมาพูดในตอนท้ายอีกทีนึงเป็นอยู่ในหมวดของความเจริญในปัจจุบัน4ประการก็มาในเรื่องของการรู้จักประมาณในการบริโภคการกินการใช้นั้นมันเน้นเรื่องนี้เพราะว่าพอคนเรามันมีเงินแล้วนะทุกฝั่งแบบเริ่มแบบจากไม่มีแล้วมามีเนี่ยจากไม่เคยได้แล้วมาได้จากไม่เคยเห็นจากไม่เคยเป็นแล้วมาเป็นนี่ตรงนี้มันจะทำให้เกิดแบบความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมความฟุ่มเฟือยความไม่รู้จักประมาณไอ้สมมติคุณไม่เคยแต่งตัวเนี่ยนะคุณไม่เคยแต่งตัวก็แบบว่าแต่งธรรมดาธรรมดาทุกฟังรองเท้าก็รองเท้าแตะธรรมดาเสื้อผ้าก็เสื้อผ้าธรรมดาสีก็ธรรมดาใช่ไหมแต่พอคุณมาใส่ส้นสูงคู่ละ 30,000 เนี่ยถือกระเป๋าใบละ2ล้านอย่างเงี้ยใส่เสื้อแบรนด์เนมตัวละ 100,000 อย่างเงี้ยใส่เครื่องประดับโอ้สี่ห้าแสนอย่างเงี้ยหรือเป็นล้านอย่างเงี้ยนะจะไม่เคยแต่งตัวมาแต่งตัวจะไม่เคยไปเที่ยวไปแล้วก็ไปเที่ยวอย่างเงี้ยไปดูนั่นนี่โอ้มันเกิดความฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมได้ต้องรู้จักประมาณนะเอาก็ทำไมฉันจะใช้ไม่ได้ก็ฉันหามาใช้ได้แต่รู้จักประมาณของไม่เคยมีก็มีได้แต่ต้องรู้จักประมาณถ้าไม่รู้จักประมาณหมดได้เพราะตรงนี้มันเรื่องของการถูกหลอกนี่มันเกิดขึ้นได้ท่านผู้ฟังที่เขาหลอกจากแก๊ง call center เนี่ยพวกนี้แหละ upper middle class เนี่ยโดนทั้งหมดอ่ะส่วนใหญ่ด้วยเพราะว่าเขาเอาหลอกเอาทีละ5ล้าน10ล้านนี้นะโอ้คุณถูกหลอกเอาทีละ5ล้าน10ล้านถูกหลอกได้ไงเขาหลอกให้ลงทุนถ้าเราไม่รู้จักประมาณไอ้ความเมาในทรัพย์เนี่ยท่านผู้ฟังจากที่เรามีใช่ไหม
เรามี5ล้านเรามี10ล้านเราอยากจะใช้นั่นนี่ก็ใช้ไปพอใช้ไปเสร็จปุ๊บเมาเสร็จปุ๊บถูกหลอกง่ายเลยตรงนี้ก็จะทำให้เพิ่มใช่ไหมล่ะนี่โอนเข้าตรงนี้ก่อนนี่นั่นโดนเลยเพราะนั้นต้องรู้จักประมาณเพื่อให้ไม่เมาเพื่อให้ไม่ฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมพอไม่เป็นอย่างนั้นความมั่งคั่งของตระกูลก็จะยั่งยืนต่อไปได้นี่คือเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายประการสุดท้ายประการที่4เกี่ยวกับเรื่องของคนที่กับพระเจ้าเน้นนะว่าของใช่ไหมสองประการแรกถัดมาคือการใช้จ่ายต้องรู้จักประมาณและในประการสุดท้ายเรื่องเกี่ยวกับคนถ้าเผื่อว่าเอาคนที่ไม่มีศีลธรรมให้มาดูแลไม่ว่าจะดูแลคือเพราะเราต้องจ้างคนไม่ว่าจะเป็นคนในตระกูลหรือคนที่เราจ้างก็ตามนี่แหละถ้าจ้างคนที่ไม่มีศีลธรรมมาดูแลนี่ก็ดูแลอะไรก็ดูแลทรัพย์ของคุณเนี่ยดูแลบ้านของคุณดูแลที่ดินดูแลทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้ก็ตามถ้าไม่มีศีลธรรมพังเหมือนกันนะบวงเพราะคนในระดับที่เป็นชนชั้นกลางด้านบน upper middle class เป็นอิสระชนถึงค่อนข้างจะเป็นเศรษฐีมีเงินใช้จ่ายนั่นนี่เนี่ยบางทีต้องมีลูกน้องบางทีต้องจ้างคนมาช่วยไม่ว่าจะเป็นเลขาไม่ว่าจะเป็นคนขับรถไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านไม่ว่าจะเป็นคนสวนแม่คนที่เขาจะมีเงินจ้างป่านนี้ก็ต้องมีเงินถูกไหมล่ะถ้าเอาคนที่ไม่ดีหมายถึงลักเล็กขโมยน้อยหาช่องย่องเบาชักชวนคนไม่ดีเข้ามาเป็นหัวขโมยโอ้มันไม่ใช่แค่ของจะหายสูญเสียทรัพย์สินบางทีเรื่องชีวิตความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนี่เป็นอันตรายไปด้วยเพราะนั้นก็ต้องเอาคนที่ดีนี่ดูยังไงมีศีลมีศรัทธาคือศีลบางทีเราเห็นว่าเขาคงจะมีศีลนะศีลเนี่ยดูได้ที่ศรัทธาท่านผู้ฟังศรัทธาดูว่าไงศรัทธาก็ดูที่ศีลนั่นแหละคือมันต้องใช้เวลาในการดูเพราะว่าพวกนี้บางทีเราจ้างงานกดนะจ้างงานคือถ้าเป็นระดับที่มีความรู้หน่อยคุณก็ยังเห็นเรซูเม่ไงใช่ไหมเห็นเรซูเม่เห็นประวัติการทำงานนั่นนี่โน่นแต่ว่าในประวัติทำงานเขาไม่ได้บอกเราว่าคุณเป็นคนมีศีลธรรมเปล่าเขาไม่ได้บอกเราคุณเป็นคนมีศรัทธาเปล่าไม่มีไม่ได้บอกแค่จบอะไรทำอะไรมามันเป็นตัวเนื้องานมันไม่ได้เป็นอุปนิสัยโถว่าตัวเนื้องานมันมาเรียนได้ทุกฟังทุกวันเนี้ยความรู้ตั้งแต่แบบเรียนจบมาคุณทำอะไรมามันเปลี่ยนหมดแล้วยิ่งยุค AI นะ3เดือนเนี่ยเรื่องใหม่แล้วจากที่ว่าโอ้ AI บูมเป็น generative AI 6เดือนที่แล้วนะตอนนี้ตกยุคแล้วตอนนี้เป็น agentic AI โอ้ AI แบบใหม่ๆไงนะแล้วต่อไปเป็นอะไรอีกไอ้เนี่ย3เดือน6เดือนนั่นเดี๋ยวตกยุคอีกความรู้ในการทำงานนั้นมาเรียนได้แต่คนที่ดีมีศีลธรรมนี่เป็นอุปนิสัยเป็นอาสวะเป็นสันดานเป็นนิสัยของเขาคุณต้องเลือกคนที่ดีๆในที่นี้คือมีศีลธรรมมานะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคนนี้เขาเป็นคนดีมีศีลธรรมเปล่าก็ต้องอาศัยการดูอย่าผิวเผินต้องใช้เวลาเราดูแบบไม่ใช่แค่ว่าไปเจอที่วัดแล้วก็จะเมาว่าไอ้คนไปวัดเนี่ยดีหมดมันก็ไม่แน่ท่านผู้ฟังหรือว่าคนนี้เป็นคนฟังธรรมเขาก็จะดีหมดก็ไม่แน่เหมือนกันแน่นอนบางทีคนเราก็พยายามจะปรับตัวนะแต่มันเปลี่ยนได้ไงตอนนี้มีศีลอยู่แต่พอเจอช่องเจอโอกาสให้คุณจะกลายเป็นปีศาจเปล่าขายวิญญาณให้มาหรือเปล่าเพราะว่าถึงเวลาเข้าสู่ในตระกูลแล้วเห็นช่องเห็นอะไรเนี่ยไอ้ศีลที่เรารักษามาบางทีมันเคลื่อนออกไปศรัทธานี่จึงเป็นตัวที่จะรักษาให้ศีลของเราเนี่ยมั่นคงตั้งอยู่ได้ก็จึงต้องดูที่ศรัทธาก็ด้วยดูที่ศรัทธาดูที่ศีลให้เป็นคน
ดูแลหน้าที่การงานต่างๆในเรือนมาช่วยงานนั่นนี่โน่นตัวเนื้องานทำฝั่งเราฝึกได้แน่แต่อุปนิสัยเนี่ยบางทีมันฝึกยากไม่ใช่ว่าฝึกไม่ได้นะฝึกได้อยู่แต่บางทีมันยากเพราะฉะนั้นเราเลือกคนที่มีศีลธรรมให้มาดูแลให้เป็นคนรอบตัวให้เป็นคนที่จะ

ร่ำคร่าเรื่องการใช้จ่ายต้องรู้จักประมาณในการใช้การจ่ายการบริโภคเรื่องคนนี่ต้องหาเอาคนที่มีศีลธรรมมาเป็นคนที่ช่วยงานดูแลต่างๆเราสังเกตได้เลยท่านผู้ฟังทุกวันนี้ตระกูลไหนที่มั่งคั่งร่ำรวยแล้วเขารักษาได้มาเป็น3รุ่นขึ้นไปเนี่ยนะเขาต้องมีคุณสมบัติ4อย่างนี้ไม่อันใดก็อันหนึ่งหรือถ้ามันต่อเนื่องยาวนานเนี่ยต้องครบถ้วนทั้ง4อันแน่นอนสังเกตดูได้เลยแล้วถ้าเราเคยอ่านเรื่องราวดราม่าดูข่าวตรงไหนว่าโอ้ตระกูลนี้พังไปแล้วล่มสลายไปแล้วก็เพราะว่าต้องขาด4ข้อนี้ไม่อันใดก็อันหนึ่งหรือว่าขาดหมดเลยก็ตามโดยเฉพาะเรื่องคนนี่มันสำคัญเลยล่ะที่มันพังกันมานักต่อนักนี่ก็เพราะว่าคนที่ไม่มีศีลธรรมไม่มีศรัทธาไม่ตั้งอยู่ในธรรมนั่นเองประการถัดมาระหว่างหัวข้อธรรมะส่วนที่สองที่จะเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในการครองเรือนของเราเป็นเรื่องที่ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวไว้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไว้นี่คือเรื่องของจักร4ประการจักรนี่การหมุนวนไปหรือมันยิ่งธรรมจักรเนี่ยนะคือจักรคือทำหมุนไปพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรนั่นคือการหมุนวนไปให้มันดำเนินไปได้การดำเนินไปของชีวิตของเราในเรื่องจักร4จะไปสู่ความรุ่งเรืองเหมือนล้อที่หมุนนำไปจะทำยังไง4ประการนี้เลยพระสูตรนี้มาในอังคุตตรนิกายหมวด4แล้วก็จะเป็นที่ท่านพระสารีบุตรเอามากล่าวย้ำไว้ก็อยู่ในทีฆนิกายหัวข้อแรกที่ท่านบัญญัติเอาไว้ก็คือการตั้งอยู่ในถิ่นที่มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสมปฏิรูปเทสวาสะเอาหัวข้อก่อนนะระหว่างพระบายอยากจะให้เห็นหัวข้อว่ามันจะคล้ายกับธรรมะหมวดไหนประการที่สองการสมาคมกับสัตบุรุษประการที่สามคือการตั้งตนไว้ชอบและประการที่สี่คือมีความดีที่ได้กระทำไว้ในการก่อนแล้วในข้อ1 2 3 4เนี่ยเราจะเห็นว่าเอ๊ะมันดูคล้ายๆกันกับเรื่องของมงคลมงคลสูตรมงคลสูตรเนี่ยจะมีเรื่องการไม่คบคนพาลกันคบบัณฑิตแล้วก็จะมาเหมือนกับการสมาคมกับสัมบูรณ์ระบบเป็นชนะที่เหมือนกันเป๊ะเลยนะคือการตั้งอยู่ในสิ่งที่เหมาะสมปฏิรูปเทศบาสาการตั้งตนไว้ชอบอัตตาสัมมาปณิธิการที่มีความดีบำเพ็ญไว้ในการก่อนปุพเพกตบุญญาตาเหมือนเป๊ะเลยโดยบทเพียรชนะก็3ประการโดยเนื้อหาก็ทั้งหมดเลยด้วยซ้ำ4ประการนี้เรามาเจาะไปในรายละเอียดแต่ละก้อนบ้างรายละเอียดที่ข้าพเจ้าได้เคยพูดไว้ในเรื่องของมงคลแต่ละข้อไว้อย่างละเอียดมากแล้วเมื่อน่าจะ2ปีก่อนแล้วมั้งแต่ว่าวันนี้จะมาทบทวนให้ท่านผู้ฟังนึกถึงหัวข้อธรรมานี้ให้ได้เพื่อที่ว่าจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันในข้อแรกการตั้งอยู่ในถิ่นที่มีความเหมาะสมคือเอาตัวเราไปอยู่ในที่ที่เหมาะในเวลาที่เหมาะถ้าคุณเอาตัวคุณไปอยู่ในที่ที่เหมาะในเวลาที่เหมาะได้นะคุณรุ่งเรืองร่ำรวยแบบเจริญขึ้นได้แน่นอนนึกถึงตรงข้ามนะทุกฝั่งถ้าเราดันไปอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะในเวลาที่มันไม่ควรเนี่ยซวยสุดๆเอาเรื่องความซวยเนี่ยมันมีเยอะทุกฝั่งเช่นเด็กคนหนึ่งก็เด็กวัยรุ่นเนี่ยแหละเดินวันนั้นก็ไม่รู้เป็นไงไปกับเพื่อนเพื่อนเขาก็มียาเสพติดอยู่ติดอยู่กระเป๋าแล้วก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์กันไปนี่คือเอาตัวไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรแล้วนะเพราะว่าเพื่อนมันไปไม่ดีใช่ไหมเดี๋ยวไปที่อาโคจรกันที่ไม่ควรละเวลานั้นเป็นเวลาที่ตำรวจเอามาตรวจตราอีกโดนตำรวจเรียกค้นตัวก็เจอยาเสพติดเอ้าไอเราไม่รู้เรื่องเลย

เพิ่งมาเจอครั้งแรกก็นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์มาท่านผู้ฟังคิดว่าตำรวจเขาจะไม่รวบทั้งสองคนหรอโดนด้วยเพราะดันเอาตัวไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่แม้ถ้าไม่โดนตำรวจเรียกนะมันก็ไม่โดนจับหรอกใช่ไหมแต่ดันโดนเรียกอีกเวลานั้นเขาตรวจตราพอดีในเวลาที่ไม่ควรอยู่สวยสุดๆในทางตรงข้ามนั้นท่านผู้ฟังถ้าบอกเราสามารถเอาตัวเราไปอยู่ในที่ที่มันเหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมอีกนะโอ้นี่คุณร่ำรวยเลยนะจุลกาเศรษฐีท่านผู้ฟังเอาน้ำตาลที่เป็นก้อนๆเนี่ยก็เรือนน้ำตาลอ้อยไปอยู่ตรงที่พวกตัดหญ้าพวกเก็บดอกไม้ในป่าก็ทำงานทั้งวันเหนื่อยมาตลอดเนี่ยเขาจะลงมาตรงนั้นพอดีออกมาจากป่าเข้าสู่เมืองตรงนั้นเนี่ยเหนื่อยสุดๆเดินตากแดดทางไกลมาเอาน้ำมาบริการเอาน้ำตาลอ้อยน้ำตาลกรวดมาบริการโอ้ขายดีสุดๆท่านผู้ฟังขายหมดทุกวันแกก็คิดราคาไม่แพงด้วยแล้วก็เป็นของที่เขาต้องการเวลานั้นด้วยเราดูง่ายๆอย่างน้ำอย่างเงี้ยนะน้ำเปล่านะอยู่ในร้านสะดวกซื้อมันก็ราคาหนึ่งใช่ไหมแต่พอคุณเข้าสนามบินไปอยู่ตรงที่เขาห้ามเอาน้ำเข้าอ่ะจะต้องทิ้งน้ำทุกขวดเลยแล้วคุณเข้าไปข้างในแล้วเอาอยู่น้ำทำไงโอ้โหราคาเพิ่มสามเท่าหนึ่งหรือว่าเราไปเดินป่าเดินเขาเงี้ยท่านผู้ฟังน้ำตรงพื้นราบนี่ก็ราคาหนึ่งแต่พอมันขึ้นไปที่สูงที่สูงยิ่งสูงยิ่งแพงบางที่สิบเท่าของข้างล่างนั่นนะเพราะว่าอยู่ในคนละที่ไงราคามันก็คนละแบบใช่ไหมเพราะนั้นในที่ที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมอันนี้เราต้องดูต้องมีปัญญาในการที่จะเห็นซึ่งในคำอธิบายนะท่านฟังถ้าผมว่าเราจะพูดถึงเรื่องการใช้ชีวิตทั่วไปไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าทรัพย์สินเงินทองใดๆมันก็จะสามารถอธิบายเรื่องนี้ไปถึงที่ที่ว่าเออมีคนดีๆอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ให้เราทำงานได้แสดงความสามารถได้คือในบางที่นะที่ทำงานบางที่เนี่ยก็จะแบบเล่นเส้นสายกันเต็มที่เลยคนมีความสามารถก็ไม่ได้แสดงฝีมือคือเขาไม่ให้โอกาสหรือแสดงแล้วก็ไม่เห็นความดีคืออยู่ผิดที่10ปีก็ไม่รวยเขาว่างี้10ปีก็แปลกนะแต่ถ้าอยู่ถูกที่ที่นี่เขาให้ความสำคัญกับความสามารถมีการให้รางวัลตามความเหมาะสมตามฝีมือออยู่ที่นั่นเนี่ยดีเป็นงานที่ดีเหมาะสมแต่ถ้าคุณมีเส้นสายใช่ไหมแล้วคุณไม่มีความสามารถคุณก็ต้องไปอยู่ในที่ที่มันเน้นเส้นสายไงนั่นก็ดีของเขาไงเพราะนั่นนี่คือในประการที่หนึ่งที่ว่าเราต้องอยู่ในถิ่นที่ดีที่มีความเหมาะสมต่อมาประการที่สองคือการสมาคมกับสัตบุรุษสัพปุริสูปัสสยะคือคนดีนั่นเองดูฟังคนดีคือบัณฑิตคนดีไม่ใช่ว่าเขาว่าทำดีๆกับเราก็จะมาว่านี่เป็นคนดีทั้งหมดไม่แน่ดูฟังไม่แน่ดีไม่ดีไม่ได้วัดที่สุขเวทนาแต่ดีหรือไม่ดีวัดที่ไหนศีลศรัทธาจาคะปัญญาศีลวิริยะสติสมาธิปัญญาวัดที่การกระทําทางกายทางวาจาทางใจว่าเป็นกุศลไหมนี่เป็นเครื่องหมายของคนดีท่านผู้ฟังดูตรงนี้ยังมีเรื่องสัพปุริสธรรมเจตยังมีเรื่องอินทรีย์ห้าโอ้ที่จะอธิบายเรื่องว่าคนดีเป็นยังไงนี่นะเราสมาคมเกี่ยวข้องเสวนาไปมาหาสู่กับคนเหล่านี้คนที่ดีๆในคำว่าสัตบุรุษหรือมาจากบาลีว่าสัพปุริสานี่มีพระสูตรที่มาในอังคุตตรนิกายหมวด3พูดถึงสัพปุริสาบัญญัติ3คือเป็นแบบอย่างของความเป็นสัตบุรุษเป็นแบบอย่างของคนดีมีอยู่3ประการเป็นพระสูตรที่อยู่ในหมวด3มาอธิบายเรื่องคนดีนี้ได้พอดี
คือหนึ่งมีการให้คือทานสองมีการถือบวชสามมีการบำรุงอุปถัมภ์มารดาบิดาทานคือการแบ่งปันนั่นเองท่านผู้ฟังเป็นข้าวของสิ่งของหรือเป็นแรงงานเป็นการช่วยเหลือส่วนการถือบวชมาจากคำว่าปัพพชาในที่นี้คือการงดเว้นละเว้นไล่แปลงแต่ศีลเลยท่านผู้ฟังแต่มีศีล5ศีล8นี่แสดงว่าคุณมีการงดเว้นละเว้นเป็นลักษณะของการถือบวชหรือเป็นลักษณะการเว้นจากการเบียดเบียนอย่างใดอย่างหนึ่งคือแทนที่จะหาความสุขจากการด่าว่าพูดกระทบกระเทือนฆ่าหรือเบียดเบียนอันนี้ก็ไม่หาความสุขอย่างนั้นอันนี้ชื่อว่าเป็นการถือบวชเป็นการละเว้นอย่างหนึ่งจัดอยู่ในส่วนของบรรพชาและที่สามคือการดูแลมารดาบิดาอันนี้ก็ตรงตัวนะว่าถ้าเราดูแลเองบ้างหรือจัดการให้คนอื่นมาดูแลก็ได้ทำเองหรือจัดให้กระทำได้ทั้งสองอย่างสามอย่างนี้จะเป็นแบบอย่างเป็นบัญญัติของคนดีคือสัตบุรุษถ้าเราจะคบกับใครก็ดูตรงนี้แหละดูว่าเขาเป็นคนให้ทานไหมมีความตระหนี่มากให้ทานน้อยหรือตระหนี่น้อยให้ทานมากหรือดูที่การถือบวชของเขาว่าเขามีการงดเว้นละเว้นอะไรบ้างบอกง่ายๆคนที่จะลดความอ้วนอย่างนี้นะคนดีก็ต้องเว้นของทอดของมันคนดีต้องเว้นอาหารในเป็นบางช่วงเวลาเป็น intermittent fasting เขาก็ต้องเว้นบางเวลาอันนี้ถือว่าเป็นการถือบวชได้เหมือนกันเขาแบบว่าตามใจปากมากหรือมีการเว้นพอได้สมควรดูได้ที่ข้อที่สองแล้วก็ดูที่การบำรุงมารดาบิดาดีกว่าเราหาคนจะคบแบบไหนนะบวงเราควรต้องเป็นคนที่เป็นแบบนั้นนะคือเป็นการอนุมานเออถ้าคนที่เขาเป็นคนไม่ดีเราไม่อยากจะเจอเออถ้าเราเป็นคนไม่ดีคนอื่นเขาก็ไม่อยากเจอเราเหมือนกันเออแต่ถ้าเราอยากเจอคนดีคนที่มีคุณสมบัติแบบนี้แล้วเราเป็นคุณสมบัติแบบนี้และนี้คนอื่นเขาอยากเจอเราเหมือนกันเราใช้การอนุมานเทียบเคียงแล้วก็ปรับตัวเราให้เป็นคนดีที่จะสมาคมกับคนดีได้เพราะคนดีคนอื่นนะเขาก็ไม่อยากสมาคมกับคนไม่ดีถูกไหมล่ะเราก็ปรับตัวเองในประการที่สามเรื่องของจัดสีคือการตั้งตนไว้ชอบในที่นี้หมายถึงการตั้งไว้ในความดีทางกายทางวาจาและทางใจแน่นอนต้องหวังว่าคนดีคนอื่นเนี่ยบางทีก็ดีกว่าเราในเรื่องศรัทธาบ้างศีลบ้างจาคะบ้างปัญญาบ้างทีนี้เขาก็ไม่อยากคบกับเราใช่ป่ะล่ะถ้าบอกว่าเขาเป็นคนดีอยู่แล้วเขาก็ไม่อยากคบกับคนไม่ดีศีลน้อยกว่าปัญญาน้อยกว่าทานน้อยกว่าเราจึงต้องมามีการพัฒนาในข้อที่3พัฒนาในการทำกายวาจาใจของเราในวังให้มันมาตามทางดีได้มากยิ่งขึ้นนี่จะทำชีวิตเราให้มันดีขึ้นได้นะสมมติสี่ก็ได้อีกข้อบางคน3ข้อบางคน2ข้อเอา2ข้อดีจาก2ให้เป็น3จาก4ให้เป็น5บางคนมีลักษณะที่ตามใจปากมากเห็นอะไรก็อยากกินกินจุบกินจิบกินหวานหวานกินมันมันชอบแต่ว่าเราจะถือการงดเว้นบางประการได้ไหมกาแฟแทนที่จะกินแบบหวานเต็มที่เอาหวานน้อยที่สุดก่อนอะแทนที่จะใส่นมก็เอากาแฟดำอะไม่ต้องใส่อะไรเลยค่อยๆปรับค่อยๆถือเว้นหรือบางทีก็ไม่ต้องกินมันเลยหลังเที่ยงก็ไม่ต้องกินแล้วสิ่งที่จะกระตุ้นให้ร่างกายเป็นยังไงก็มีการถือเว้นตั้งอยู่ในทางที่จะนำเราไปสู่สิ่งที่ถูกต้องนั่นคือมรรคแปดนั่นเองผู้ฟังคือเป็นสองส่วนนะส่วนที่เป็นเหตุคือเราตั้งไว้ทางนี้คือศีลสมาธิปัญญาอะไรมาแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสมาธิคือนี่เป็นเหตุที่เราลงมือทำผลที่จะเกิดขึ้นก็คือกายวาจาใจเราเนี่ยจะไปถูกทางใช่ไหมกายวาจาใจของเรามาทำตามมรรค8
ไปถูกทางแล้วเครื่องหมายของคนดีก็จะเกิดขึ้นที่เราดูฟังเพราะเครื่องหมายของคนดีก็ดูทางกายวาจาใจนี่ไงเขาคิดยังไงเขาพูดยังไงเขาลงมือทำอะไรแต่เขาคิดพูดทำลงมือตามอริยมรรคมีองค์แปดเราทำอย่างนั้นเราก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ตั้งตนไว้ชอบอย่างนี้พระพุทธเจ้ายังตรัสเปรียบเทียบอีกในแง่หนึ่งไว้ดูฟังเปรียบเหมือนกับเมล็ดข้าวคือเมล็ดข้าวสารนี่มันยังไม่ได้สีออกมาเนี่ยนะเวลาที่เขาเก็บไว้ในยุ้งฉางถ้าคนที่เข้าไปแล้วเหยียบแล้วเมล็ดข้าวเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมมันก็จะไม่ตำมือตำเท้าของคนที่เหยียบลงไปแต่ถ้าเมล็ดข้าวเนี่ยมันตั้งอยู่ในจังหวะที่เหมาะสมมันจะตำมือตำเท้าของคนที่เหยียบลงไปได้นะนี่คือตั้งไว้อย่างถูกต้องในที่นี้คือในยานนี้แหละนี่เป็นอุปมาท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้อุปมาคือจิตของเราถ้าจิตของเราไม่ได้ตั้งอยู่อย่างเหมาะสมจะให้มีการบรรลุธรรมเห็นธรรมไปทางดีไม่ได้มันจะไม่ขึ้นมันจะไม่ไปมันคือไม่มีศีลสมาธิปัญญาอะว่างี้แต่ถ้าจิตของเรามีการตั้งอยู่อย่างเหมาะสมอัตตสัมมาปณิธิตั้งอยู่อย่างเหมาะสมตั้งอยู่ไว้อย่างชอบหรือตั้งด้วยอะไรอุปมาที่ท่านให้ไว้ก็คือตั้งด้วยสมถะและวิปัสสนาตั้งจิตไว้ด้วยสมถะวิปัสสนาตั้งไว้อย่างนี้จิตเราจะไปในทางที่บรรลุธรรมได้สมถะวิปัสสนาที่ฟังมันก็รวมศูนย์รวมยอดกันเข้ามาคือถ้าจะแยกออกนะจากสมถะวิปัสสนาเป็น2 อย่างนี่ให้มันเป็น3 อย่างก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญา3 อย่างรวมกันเหลือ2 อย่างได้สมถะวิปัสสนาสมถะวิปัสสนารวมกันเหลืออย่างเดียวคือสติสัมปชัญญะคือสติปัญญาใช่มั้ยเหลืออย่างเดียวแต่ถ้าเราแยกออกหมายถึงวิเคราะห์แล้วแยกส่วนออกมา1คือสติสัมปชัญญะที่รวมกันเป็นปัญญาแยกออกมาได้เป็นสมถะวิปัสสนา2 อย่างคือสมถะวิปัสสนาแยกออกมาได้เป็นศีลสมาธิปัญญา3 อย่างคือศีลสมาธิปัญญาแยกออกมาได้8 อย่างคืออริยมรรคมีองค์8ศีลก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาชีวะสมาธิก็คือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิปัญญาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอย่าเอาได้8 อย่างมันคือทางนั่นเองท่านผู้ฟังทางที่เราตั้งไว้ก็จะทำให้เราไปถูกทางตั้งจิตไว้ละเอียดลงละเอียดลงจาก8รวมเป็น3จาก3รวมเป็น2จาก2รวมเป็น1นี่ไปถูกทางสู่นิพพานเป็นที่สุดจบได้นั่นคือประการที่3ที่จะนำชีวิตของเราไปให้รุ่งเรืองขึ้นนะส่วนประการที่4คือการได้ทำความดีไว้ก่อนแล้วปุพเพกตปุญญตาคำนี้ตรงตัวเป๊ะๆเลยฟังบุญกระทำก่อนคืออะไรที่เราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนเอาที่ง่ายๆใกล้ๆที่สุดเลยนะท่านผู้ฟังคนจะสอบผ่านอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่ได้อ่านหนังสือเอาไว้ก่อนสอบไม่ผ่านนะคือจะไม่มีความรู้ใดๆเลยมันต้องมีการเตรียมตัวการเตรียมตัวที่คุณกระทำไว้ก่อนนั่นแหละคือบุญถึงพูดถึงว่าบุญที่กระทำไว้ก่อนแล้วในเวลาที่เราจะเอาตัวเราไปอยู่ในสถานที่หรือเวลาที่เหมาะสมเนี่ยทุกฝั่งคุณต้องมีอะไรไปออฟเฟอร์ไปนำเสนอพร้อมอยู่แล้วนะอย่างตัวอย่างที่ยกไปตอนต้นว่าน้ำอย่างเงี้ยคุณไปอยู่ในร้านสะดวกซื้อก็ราคา1แต่พอไปอยู่ข้างบนนู้นที่ไกลๆที่มันน้ำหายากอีกราคา1แต่คุณต้องมีน้ำไปก่อนเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังเราจะประสบความสำเร็จอันใดหนึ่งขึ้นมาได้ไม่ว่าจะสอบผ่านไม่ว่าจะเลื่อนตำแหน่งไม่ว่าจะได้งานใดๆคุณต้องมีการเตรียมตัวการทำอะไรไว้ก่อนมาเราต้องทำตรงนี้ไว้ก่อนคำนี้
เอาในยะใกล้ๆก็เรื่องงานเรื่องการสอบเรื่องการเรียนเรื่องสุขภาพได้หมดเช่นถ้าเราจะให้มีสุขภาพดีลดความอ้วนได้ก็ต้องรู้จักรับประทานอาหารเหมาะสมดื่มน้ำการพักผ่อนเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องกระทำไว้ก่อนเรียกว่าบุญหรือจะหมายเอาชาติก่อนก็ได้นะชาติก่อนพบก่อนอย่างการที่ท่านผู้ฟังบางคนมีเงินทองมากหรืออะไรมันได้มาง่ายๆลื่นๆแสดงให้เห็นได้ว่าในชาติก่อนพบก่อนได้สร้างเหตุปัจจัยแห่งการที่จะได้รับได้ลาภอย่างเงี้ยมากคือการให้ทานมาเราเห็นเป็นอย่างนี้เราก็ต้องอย่าประมาทคือบางคนพอมีความสุขพอมีงานมีเงินแล้วลืมตั้งตนไว้ในความดีตั้งตนไม่ชอบมันก็หมดไปได้มันก็ไม่ได้หมุนไปสู่ความเจริญไงจากสี่เนี่ยต้องฟังจึงต้องทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนำชีวิตของเราไปสู่ความรุ่งเรืองได้บุญจากที่หยาบๆมีทางกายเป็นการให้ทานละเอียดลงไปอีกเป็นเรื่องการรักษาศีลเป็นลักษณะที่เรามีการงดเว้นบางอย่างเป็นบางเวลาไม่ใช่ว่าจะทำอะไรได้หมดหรือพูดอะไรได้หมดหรือไปที่ไหนได้หมดเราก็ต้องเว้นที่ที่ไม่ควรไปเช่นโรงสุราส่องโสเภณีที่อโคจรเว้นสิ่งที่ไม่ควรพูดมีคำพูดเพ้อเจ้อมีคำพูดโกหกเว้นคนที่ไม่ควรคบเว้นสิ่งที่ไม่ควรทำคนที่ไม่ควรคบกับคนที่ไม่ดีทั้งหลายเว้นสิ่งที่ควรทำก็พวกการฆ่าสัตว์การขโมยพวกนี้ใช้กายทำละเอียดขึ้นมาอีกละเอียดลงต่อไปคือใจเรื่องความคิดเราก็ไม่คิดชั่วด้วยเรื่องของทางจิตเราก็ทำให้เป็นสมาธิเรื่องของปัญญาเราก็เห็นให้เกิดความแหลมคมในทางด้านอนิจจังทุกขังอนัตตาบุญละเอียดลงละเอียดลงนี่นำชีวิตของเราให้รุ่งเรืองขึ้นรุ่งเรืองขึ้นจากภายนอกสู่ภายในจากภายในสู่ภายนอกได้นี่คารวะนะท่านผู้ฟังคนที่เป็นคารวะจะไม่ดูที่ภายนอกอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูที่ภายในด้วยยังมีเรื่องหนึ่งที่ได้กล่าวไว้ตอนต้นอยากจะนำมาทบทวนเรื่องเกี่ยวกับการที่จะให้เกิดประโยชน์ในปัจจุบันในทางคารวะนี่ที่มีสัมมชีวิตาได้กล่าวไว้แล้วนิดหนึ่งนั่นคือการรู้จักดำเนินชีวิตให้เหมาะสมรายรับต้องท่วมรายจ่ายนี่หมวดธรรมะที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้นอกจากสัมมชีวิตาแล้วยังมีกัลยาณมิตรตาคือการคบเพื่อนดียังมีอุทธานสัมปทาคือการลุกขึ้นทำการงานอย่างสม่ำเสมอไม่ขี้เกียจขี้คร้านมีความสม่ำเสมอมีระเบียบวินัยในการทำงานและยังมีการอารักขาสัมปทาคือการถึงพร้อมด้วยการรักษาหมายความว่ารู้จักรักษาทรัพย์ที่ได้มาไม่ให้เสื่อมเสียไปเช่นคุณได้เงินสดมาแล้วส่วนหนึ่งเก็บเป็นเงินสดอีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นสินทรัพย์ในรูปอื่นเช่นทองคำเช่นตราสารหนี้หรือหุ้นการเปลี่ยนรูปแบบสินทรัพย์ท่านผู้ฟังทำให้มันสามารถรักษามูลค่าได้ในสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปตอนนี้มาทบทวนให้ฟังเรื่องของประโยชน์4ประการในปัจจุบันที่จะเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในการครองเรือนของเราและวันนี้ได้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังบทธรรมะเรื่องการรักษาความมั่งคั่งของตระกูลให้ยั่งยืนต่อไปสำหรับคนที่พอมีเงินพอมีของพอมีคนอยู่ด้วยได้เรื่องของก็ตามหาที่มันหายซ่อมแซมที่มันพังเรื่องการกินการใช้ก็รู้จักประมาณเรื่องคนก็ต้องหาคนดีๆมาดูแลจะมีประเด็นเพิ่มเติมเรื่องจักรสีการที่จะนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอันนี้ก็เป็นอันเดียวกันกับเรื่องของมงคล38ประการยกมา4ข้อ
แล้วก็ที่มาประกอบในตอนท้ายคือเรื่องของการทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นในปัจจุบันที่ถาสัมปทา4ประการในช่วงของใต้ร่มบริบทจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตี 5-6 โมงเช้าเป็นการเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะให้เราสามารถนำความรู้ในตำราให้เป็นปัญญาในการใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี

แห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจะตรวจสอบจุดเกิดเหตุระเบิดในจังหวัดนราธิวาสอย่างละเอียดอีกครั้งเช้าวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: Do it now รถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจไม่ครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะริดน้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจะตรวจสอบจุดเกิดเหตุระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าจังหวัดนราธิวาสอย่างละเอียดอีกครั้งเช้าวันนี้เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเมื่อเวลาประมาณ 19:20 นาทีวันนี้เกิดเหตุระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าตำบลกะลุบอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสโดยผู้ก่อเหตุดังกล่าวใช้รถยนต์บรรทุกวัตถุระเบิดแสวงเครื่องแล้วเข็นรถให้ไหลเข้าไปภายในสถานีตำรวจก่อนเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงคนร้ายได้วิ่งขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีไปส่งผลให้อาคารถูกสะเก็ดระเบิดเสียหายหลายจุดกำแพงรั้วที่ติดกับถนนพังเสียหายทั้งแถบมีซากเศษชิ้นส่วนของระเบิดแสวงเครื่องและซากเศษชิ้นส่วนของรถยนต์เก๋งตกกระจายเกลื่อนบนถนนเจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานถือเป็นโชคดีเหตุการณ์คาร์บอมครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ได้กั้นพื้นที่ไว้เพื่อเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งช่วงเช้าวันนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดการเป็นฝีมือการกระทำของสมาชิกแนวร่วมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเพื่อสร้างสถานการณ์ปั่นป่วนให้เกิดขึ้นในพื้นที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันท้องถิ่นปี2568ใหม่เพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้สอบผ่านที่แท้จริงคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ได้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ใหม่ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและกฎหมายโดยยึดหลักความถูกต้องเสมอภาคและเป็นธรรมประกอบด้วย แก้ไขความคลาดเคลื่อนของคะแนนยึดมั่นตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปคุ้มครองผู้สอบผ่านโดยสุจริตทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่ระหว่างตรวจสอบคะแนนและจัดเรียงลำดับบัญชีใหม่ตามคะแนนที่แท้จริงของผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้สอบแข่งขันได้ทั้งหมดเพื่อให้เกิดความรอบคอบถูกต้องและเป็นธรรมกับผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์คะแนนที่แท้จริงโดยสุจริตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตือนผู้กู้ยืมเงินค้างชำระระวังมิจฉาชีพแอบอ้างทวงหนี้พร้อมย้ำไม่มีนโยบายให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคล
9: นางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการและรักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ได้แจ้งเตือนผู้กู้ยืมเงินที่ค้างชำระหนี้ให้เพิ่มความระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.ในการติดต่อทวงถามหนี้โดยขอให้ผู้กู้ยืมตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดก่อนการชำระเงินทุกครั้งและห้ามหลงเชื่อการติดต่อที่เร่งรัดให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลหรือการขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านและรหัสยืนยันหรือ OTP ผ่านทางโทรศัพท์หรือสื่อสังคมออนไลน์โดยเด็ดขาดเนื่องจากกยศ.ไม่มีนโยบายในลักษณะดังกล่าวทางนี้กยศ.แนะนำให้ผู้กู้ยืมตรวจสอบยอดหนี้และดำเนินการชำระเงินผ่านช่องทางที่เป็นทางการเท่านั้นเช่นการสแกน QR code ผ่านโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาหากประชาชนมีข้อสงสัยหรือไม่มั่นใจในการติดต่อทวงถามหนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันความถูกต้องได้ที่กยศ. Call Center โทรศัพท์020164888หรือผ่านทางไลน์บัญชีทางการของกยศ.ปฏิพลสัตตมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ับข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้รายการข่าวยามเช้าเราพบกันวันพุธที่22กรกฎาคม2569วันนี้ขึ้น8ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ค่ะเราสองคนนะดิฉันเชนันแก้วกล่ำค่ะ
0: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะมาพบกันในวันพุธค่ะกลางสัปดาห์แล้วนะคะวันนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ค่ะทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ค่ะรับฟังได้ที่ AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ยังมีช่องทางออนไลน์ Facebook Live นะคะไลฟ์สดขณะนี้ทางเพจข่าวยามเช้าวันนี้เรามากับทีมงานนะคะคุณสายชนีสังและคุณสุวิทย์สมนัสควบคุมเสียงค่ะส่วนทีม Facebook Live วันนี้เป็นทีมนิวมีเดียค่ะ
1: ค่ะนิวมีเดียก็สามหนุ่มสามมุม
0: ค่ะ
1: นะคุณเดชาธรชัยโสดาว่าที่ร้อยตีคุณอากรซิมพิทัสคุณอัคเดชอําคัมภีระขอบคุณด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะในข่าวยามเช้าไลฟ์สดแล้วนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะร่วมจัดรายการไปกับเราเช้านี้ซึ่งมีข่าวสารมากมายเลยนะคะที่จะมาอัปเดตกันค่ะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดใจนะคะเข้าใจไม่ใช่เข้าใจเข้าใจในทางบ้านต่อๆกบโอวบนะคะคุณณรงค์นะคะคุณอเนกเข้ามาแล้วค่ะคุณโกะแล้วก็คุณลุงนะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าอยู่ที่บางปะกงคุณสมพรคุณนวาคุณคณาวุฒินะคะคุณกิตติมาหลายๆท่านที่เข้ามานะคะก็ทักทายกันได้ค่ะกดไลค์กดแชร์รัวๆไปเลยนะคะเช้านี้มาเริ่มกันที่ข่าวพยากรณ์อากาศค่ะคุณแอลคะ
1: ค่ะสำหรับพยากรณ์อากาศค่ะอัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาประเทศไทยค่ะจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยที่มีกำลังแรงขึ้นเป็นกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือค่ะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีแนวโน้มจะทวีความแรงขึ้นเป็นพายุดิเพรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24-25กรกฎาคม2569ค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้ก็อาจจะต้องดูแลสุขภาพแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการเดินทางเนื่องจากว่าฝนยังมีต่อเนื่องนะคะมาดูกันหน่อยค่ะวันนี้ฝนเยอะกว่าเมื่อวานแล้วก็อีก2วันที่ผ่านมาด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยฝนเริ่มมาเยอะแล้วภาคเหนือ 60% ค่ะภาคอีสานก็ 60% นะคะมาดูที่ภาคตะวันออกเมืองผลไม้ของเรานะคะวันนี้ 60% ค่ะไปดูกันที่ภาคกลาง 40% นะคะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยส่วนภาคใต้ค่ะฝั่งอ่าวไทยฝนตกแค่ประมาณ 30% เท่านั้นส่วนอันดามันค่ะฝนประมาณ 40% เพราะฉะนั้นใครที่จะเดินเรือก็อาจจะเพิ่มความระมัดระวังหรือว่าเรือเล็กนะคะก็อาจจะงดออกจากฝั่งก่อนค่ะถ้าคลื่นลมแรงนะคะเนื่องจากว่าทะเลอันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยเช่นกันค่ะ 1-2 เมตรเช่นกันค่ะ
1: ค่ะเช้านี้น้ำมันขึ้นนะคะก็เมื่อวานนี้ก็มีการประกาศปรับราคาน้ำมันในกลุ่มของเบนซินแก๊สโซฮอล์และรวมถึงดีเซลด้วย85สตางค์ต่อลิตรนะคะก็มีผลเช้านี้22กรกฎาคม2569เมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ก็ถึงว่านะปั๊มน้ำมันโอ้โหคนเยอะมาก
0: ทำไมฉันซื้อหวยไม่ถูกเนี่ยแต่ฉันก็คิดอยู่นะว่าเอ๊ะจะไปเติมน้ำมันดีไหมคุณแอลแต่ว่าปรากฏว่ากว่าจะเสร็จงานเนี่ยก็ 2-3 ทุ่มแล้วปรากฏว่าตื่นเช้ามาคุณแอลกระซิบบอกว่าน้ำมันขึ้นพลาดไปแต่ไม่เป็นไรยังไงก็ต้องเดินหน้าต่อไปเนาะ
1: ใช่ค่ะ85สตางค์ต่อลิตรนะฮะเช้านี
0: ้ค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะคุณสุกัญญาก็มีในเรื่องการเห็นชอบมีการเสนอในแต่ละกระทรวงเนี่ยก็เสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ยังมีเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนด้วยเช่นกันนะคะมาถึงในส่วนของที่มติที่ประชุมคณะ ณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้21กรกฎาคม2569ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจลาเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพรหมะโพธิและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณที่ดินแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียและที่ประเทศเนปาลค่ะระหว่างวันที่7ถึง19สิงหาคม2569โดยไม่ถือเป็นวันลาค่ะ
0: ค่ะส่วนภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะอย่างที่ทราบกันว่าท่านได้เดินทางไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะไปหารือเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะคะแล้วก็หลายๆเรื่องด้วยค่ะล่าสุดนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งทุกหน่วยงานเดินหน้าขับเคลื่อนผลหารือไทยจีนเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการผลักดัน15ข้อตกลงสู่การปฏิบัติด้วยค่ะซึ่งทางด้านของรองท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะท่านก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้แจ้งผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อที่ประชุมครม.นะคะโดยการหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและก็นายหลีเฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะก็ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมค่ะทั้งสองฝ่ายยืนยันนะคะว่าจะยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านไทยจีนแล้วก็ครอบคลุมด้านโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงเทคโนโลยีการค้าการลงทุนแม้แต่ความมั่นคงด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็ยังมีที่สำคัญนะคะการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็ยังมีการท่องเที่ยวการอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI แล้วก็ยานยนต์ไฟฟ้านะคะการเยือนครั้งนี้เนี่ยท่านนายกบอกว่ายังมีการลงนามความตกลงก็คือ MOU นี่แหละค่ะรวมทั้งหมดเนี่ย15ฉบับด้วยกันครอบคลุมความร่วมมือด้านการศึกษาการวิจัย AI การพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมการสำรวจอวกาศแล้วก็ยังมีการส่งออกสัตว์น้ำการบริหารจัดการน้ำการสาธารณสุขแล้วก็สาขาสำคัญอื่นๆอีกมากมายค่ะพร้อมนี้นะคะก็ได้มีการหารือกับผู้ประกอบการชั้นนำของจีนด้วยค่ะแล้วก็เชิญชวนนะคะเข้ามาลงทุนในไทยโดยเฉพาะเรื่องของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีพวก data center อะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าพวก cloud พวก AI นะคะแล้วก็การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อที่จะเสริมศักยภาพเศรษฐกิจไทยในระยะยาวต่อไปค่ะท่านนายกรัฐมนตรีย้ำเลยนะคะว่าอยากจะให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะกระทรวงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการขึ้นมานั่นก็คือการทำเป็นแอคชั่นแผนขึ้นมาค่ะซึ่งต้องแยกเป็นแต่ละด้านด้วยนะคะพร้อมกับกำหนดกรอบระยะเวลาให้ชัดเจนเพื่อที่จะผลักดันสู่การปฏิบัติงานให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการรายงานความคืบหน้าต่อคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะเพื่อที่จะขับเคลื่อนผลการหารือในครั้งนี้ให้เกิดผลสำฤทธิ์ให้เร็วที่สุดค่ะ
1: ในส่วนของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้อย่างที่เราได้นำเรียนกันไปก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อสักครู่นี
0: ้
1: ที่พี่กบได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปก็เป็นในส่วนของในที่ประชุมก่อนการประชุมท่านก็ได้มีการเปิดเผยในเรื่องของการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนกันแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนก็กำลังติดตามกันอยู่เรื่องของการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเมื่อวานนี้เราก็มีการนำเสนอในส่วนของทางกรมการขนส่งทางบกที่เกี่ยวกับรถยนต์ในส่วนการครอบครองของรถทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ซึ่งเมื่อวานนี้เราก็นำเสนอในส่วนของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปดูข้อมูลในการครอบครองรถเนี่ยอายุของรถเนี่ยจะต้องถ้าเกิดว่าอายุรถน้อยๆก็ต้องดูไปเดี๋ยวเขาก็จะมากำหนดอีกทีหนึ่งว่าแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาครอบครองรถแต่รถก็คืออายุ10กว่าปีขึ้น15ปีขึ้นถือว่าเป็นรถเก่าตรงนี้จะมีการปรับเกณฑ์กันอย่างไรนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทบทวนหลักเกณฑ์ค่ะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายหลังที่มีการประกาศผลอาการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2560 ิด-19 โดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะคะว่าจากเสียงสะท้อนของประชาชนเนี่ยก็คือพบว่ายังมีผู้เดือดร้อนเป็นจำนวนหนึ่งที่ไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากทางภาครัฐอย่างเช่นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่านะคะที่มีสภาพใช้งานแล้วแต่ก็คือเป็นสภาพที่หมดสภาพเรื่องของการใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างอยู่ในทะเบียนหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่สะท้อนถึงภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงท่านนายกรัฐมนตรีท่านย้ำนะคะว่าประชาชนไม่ควรเป็นฝ่ายวิ่งเข้าหารัฐหรือว่ารอการอุทธรณ์แต่หน่วยงานของรัฐเนี่ยต้องเป็นฝ่ายเข้าหาประชาชนลงพื้นที่ไปค้นหาไปรับฟังไปแก้ไขปัญหาในเชิงรุกให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือต้องหลุดออกจากระบบอันนี้ท่านบอกอย่างนี้เลยนะคะพร้อมมอบหมายให้กับทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยบูรณาการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดให้ลงให้หน่วยงานเนี่ยลงพื้นที่ไปเลยไปเร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรได้รับการช่วยเหลืออยู่ให้ส่งข้อมูลให้กับทางกระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วที่สุดกรมการขนส่งทางบกก็ต้องเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลเรื่องของทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันพร้อมลดภาระให้แก่ประชาชนในการจำหน่ายทะเบียนหรือว่ายกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพแล้วก็ต้องเร่งที่จะเสนอการแก้ไขกฎหมายหรือว่าระเบียบที่เป็นอุปสรรคค่ะในส่วนของทางกระทรวงการคลังเองท่านก็ให้เร่งทบทวนเกณฑ์เรื่องการคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพความเดือดร้อนในปัจจุบันด้วยให้ไปตรวจสอบหลักเกณฑ์ค่ะที่อาจทำให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์เนี่ยหลุดออกจากระบบและเสนอแนวทางปรับปรุงต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดนะคะในช่วงเดี๋ยวติดตามสัปดาห์หน้าในส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีอังคารหน้าว่าในเรื่องของการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะว่าในช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงของการให้พี่น้องประชาชนไปยื่นอุทธรณ์กันอยู
0: ่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่วนทางด้านของกรมการปกครองนะคะก็ได้มีการประชุมขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในปี2569นี้ได้มีการสั่งการหน่วยงานท้องถิ่นลงพื้นที่ไปแล้วนะคะไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแล้วก็มีการยืนยันตัวตนด้วยแล้วก็ต้องมีการทบทวนสิทธิ์ค่ะซึ่งทางด้านของขออภัยค่ะทางด้านของนายริชาโคสาศิวิไลนะคะอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยท่านก็ได้เป็นประธานในการประชุมร่วมกับปลัดจังหวัดแล้วก็นายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็กรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยาด้วยค่ะเพื่อเร่งขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโดยบอกว่าจากผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ยกว่า 18.8 ล้านคนปรากฏว่าผู้ที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยประมาณ9ล้านกว่าคนเท่านั้นเอง9ล้าน5แสนคนแล้วก็ไม่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นเนี่ยประมาณ9ล้าน3แสนคนก็ประมาณสักครึ่งๆได้นะคะแล้วก็กรมการปกครองก็เลยมอบหมายให้ทุกอำเภอเนี่ยแล้วก็สำนักงานเขตจัดตั้งศูนย์ประสานงาน One Stop Service ค่ะพร้อมกับสั่งการให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เฉพาะกิจลงพื้นที่เชิงรุกค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ยืนยันตัวตนค่ะแล้วก็การรับเรื่องขอทบทวนสิทธิ์นั้นสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางโดยประชาชนเนี่ยสามารถไปตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่าน4ช่องทางด้วยกันค่ะย้ำกันหน่อยนะคะ4ช่องทางนี้จะมีแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็ตามด้วยแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการและธนาคารของรัฐ5แห่งค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็จะมีผู้รับสิทธิ์เป็น2กลุ่มจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มแบบนี้ค่ะกลุ่มแรกผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยรายเดิมไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่นะย้ำนะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งแรกแห่งรัฐรายเดิมไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่หากต้องการยกเว้นค่าน้ำค่าไฟต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมนะคะนี่คือกลุ่มแรกส่วนกลุ่มที่2ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่ต้องยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ก็สามารถไปยื่นทบทวนสิทธิ์ก็คือไปยื่นอุทธรณ์ได้ผ่านช่องทางที่ได้บอกไว้นะคะทั้งหมดเนี่ย4ช่องทางก็จะมีแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการและธนาคารของรัฐ5แห่งค่ะซึ่งจะต้องทบทวนสิทธิ์ผ่านช่องทางนี้ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ก็คือภายในสิ้นเดือนนี้โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะคอยอำนวยความสะดวกแล้วก็ประสานหน่วยงานตรวจสอบสิทธิ์อย่างใกล้ชิดค่ะกรมการปกครองก็ได้ส่งข้อมูลผู้ลงทะเบียนแยกตามจังหวัดตามอำเภอแล้วก็แยกตามตำบลด้วยเพื่อที่จะใช้วิเคราะห์แล้วก็วางแผนลงทะเบียนพื้นที่ติดตามกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรง งจุดค่ะแล้วก็มีการกำชับให้ทุกพื้นที่นั้นติดตามข้อร้องเรียนด้วยแล้วก็เร่งสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องตามข้อห่วงใยนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนั่นเองค่ะที่กำชับให้ดูแลกลุ่มเปราะบางผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะ
1: ค่ะเอามาดูที่เกี่ยวกับเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรายังอยู่นะที่ตรงนี้มีอีกหนึ่งประเด็นในส่วนของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะว่า มีผู้ที่เขาได้โควต้าเป็นผู้จัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาก็คือปรากฏว่าไม่เป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีตรงนี้แหละตรงนี้นะคะซึ่งทางพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลท่านพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าจากกรณีมีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยปี2569ก็คือจากเหตุที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีเนื่องจากถูกลูกหลานหรือว่าคนที่รู้จักนำชื่อไปสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเจ้าของชื่อไม่ได้รับเงินตอบแทนเนี่ยนะคะตรงนี้แล้วก็มีเอกสารที่เกี่ยวกับการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ไม่ได้อยู่กับตัวเองด้วยทำให้ไม่สามารถยกเลิกการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายได้นะคะทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนที่จำหน่ายซึ่งก็ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เดิมหากมีความประสงค์ค่ะต้องการเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปสามารถแจ้งความประสงค์ไปในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อที่จะขอยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายได้นะคะผ่านช่องทางการติดต่อของศูนย์ GLO Call Center เบอร์โทรศัพท์ค่ะจดเลยนะ02-528-9999 02-528-9999ในวันและเวลาทำการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ฝากมาบอกพี่น้องประชาชนนะว่าพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่พี่น้องประชาชนเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีทางเลือกในการสร้างรายได้ที่เพียงพอและได้รับสวัสดิการได้อย่างเหมาะสมด้วยทุกท่านนะคะ
0: มาอีกเรื่องหนึ่งค่ะใครที่ยืมกู้ยืมเงินกยศ.นะคะก็ออกมาเตือนกันหน่อยค่ะเพราะว่าเราต้องชำระหนี้นะเป็นหนี้ต้องชำระหนี้ค่ะเพราะว่าคนที่ผู้ที่กู้ยืมเงินที่ค้างชำระหนี้เนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่เราจะต้องย้ำเตือนกันก็คือเรื่องของมิจฉาชีพตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพระบาดเยอะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนที่รัฐบาลออกมาตรการที่จะมาดูแลอะไรเยียวยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมิจฉาชีพเขาจะมาในช่วงนั้นแหละค่ะกองทุนเงินกู้ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.เนี่ยก็ออกมาเตือนค่ะว่าใครที่เป็นผู้กู้ยืมเงินค้างชำระให้ระวังมิจฉาชีพจะมีการแอบอ้างทวงหนี้ย้ำว่ากยศ.เนี่ยไม่มีนโยบายให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวนะหรือบัญชีส่วนบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีตอนนี้นะคะมีการระบาดด้วยทางด้านของคุณอัญชลีภูริวิทย์วัฒนานะคะรองผู้จัดการและรักษาการแทนผู้จัดการกองทุนให้กู้เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.นะคะแจ้งเตือนผู้กู้ยืมให้ชำระเงินเนี่ยต้องชำระให้ถูกต้องใครที่ค้างชำระให้เพิ่มความระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่มีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.ไปติดต่อทวงหนี้ถามหนี้โดยขอให้ผู้กู้ยืมเนี่ยตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดก่อนที่จะชำระเงินทุกครั้งค่ะและถ้าหากว่าอาจจะไม่มั่นใจเช็คไปที่กยศ.ดีที่สุดนะคะแล้วก็ต้องระวังนะคะห้ามหลงเชื่อการติดต่อที่เร่งรัดให้เราเนี่ยรีบโอนเงินโดยเฉพาะโอนเข้าบัญชีส่วนตัวส่วนบุคคลนี่แหละค่ะหรือขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านหรือว่ารหัสยืนยัน OTP ทางโทรศัพท์หรือว่าสื่อสังคมออนไลน์โดยเด็ดขาดค่ะเนื่องจากกยศ.นั้นไม่มีนโยบายดังนี้นะคะดังกล่าวนี้เพราะฉะนั้นนะคะกยศ.แนะนำให้ใครที่กู้ยืมเนี่ยตรวจสอบยอดหนี้ก่อนแล้วก็ดำเนินการชำระเงินผ่านช่องทางที่ทางกยศ.กำหนดไว้เท่านั้นค่ะอย่างเช่นใครสะดวกสแกน QR code ก็ไปสแกนได้ผ่านโมบายแบงกิ้งทุกธนาคารเลยค่ะหรือจะไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาได้เลยค่ะซึ่งถ้าหากว่าใครมีข้อสงสัยหรือว่าไม่มั่นใจในการติดต่อทวงหนี้เนี่ยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อจะได้เช็คความถูกต้องที่ถูกต้องนะคะที่กยศ. Call Center 02-016-4888 ค่ะผ่านทาง LINE บัญชีของกยศ. เท่านั้นค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ต้องบอกพี่น้องประชาชนนำเรียนนะคะว่าเรื่องของมิจฉาชีพออกก็มาในทุกรูปแบบแฝงมาในทุกรูปแบบก็เรียกว่า มีอะไรตรงไหนเนี่ยเล็กๆน้อยๆเขาเข้าถึงข้อมูลนี่มาแบบนี้แล้วเป็นช่วงนี้เนี่ยก็คือเดือนกรกฎาคมของทุกปีตั้งแต่5กรกฎาคมเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการชำระเรื่องของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของบุคคลที่ถึงกำหนดระยะเวลาที่จะชำระในทุกๆปีมิจฉาชีพก็ยังเข้ามาแฝงตัวที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ก็ฝากด้วยนะฝากให้ระวังด้วยในส่วนของมิจฉาชีพตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะเพราะว่าตีคล้องร้องข่าวคุณบุญมาสีมาศวันนี้โอเตรียมต้องบอกว่าเตรียมข่าวสารที่จะนำเสนอให้แก่พี่น้องประชาชนมาเป็นแพ็คใหญ่เลยนะสำหรับวันนี้ไปติดตามรับฟังกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับข่าวยามเช้าได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะ
0: ค่ะคืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

ตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งประกอบไปด้วยพิธีทางศาสนาพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา 7:00 นในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569โดยในส่วนกลางนั้นจัดพิธีณท้องสนามหลวงพระสงฆ์จำนวน175รูปและจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดนั้นก็จัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมของแต่ละจังหวัดส่วนในต่างประเทศก็สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลจะพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมกันต่อไปและทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลก็ขอเชิญชวนภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติในเดือนกรกฎาคม2569ตามความเหมาะสมและเชิญชวนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยเครื่องราชสักการะจัดตกแต่งสถานที่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปรและประดับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่กำหนดระหว่างวันที่1ถึง31กรกฎาคม2569จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงานและจัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคลณสถานที่หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยดำเนินการระหว่างวันที่15ถึง31กรกฎาคม2569แล้วในการนี้ทางรัฐบาลก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนแล้วครับร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569และขอให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวด้วยครับพี่น้องและนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐย้ำการปราบอาชญากรรมข้ามชาติเป็นวาระแห่งชาติครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือที่เรารู้จักตัวย่อภาษาอังกฤษกันว่า FBI นี่แหละครับได้เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสะท้อนถึงความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างกันในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งเรื่องยาเสพติดการฆ่ามนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามสแกมเมอร์และอาชญากรรมออนไลน์ที่ผ่านมานั้นรัฐบาลไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีความร่วมมือกับทาง FBI อย่างเหนียวแน่นกันอยู่แล้วและในเดือนนี้ยังเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนานานาชาติในการปราบปรามสแกมเมอร์ก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทั่วโลกและครับกว่า100ประเทศเข้าร่วมการประชุมและประเทศไทยก็ย้ำเลยครับว่าการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติถือเป็นวาระแห่งชาตินั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นในการประชุมคณะรัฐมนตรีกันบ้างมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันไปตามกันหน่อยครับนายกรัฐมนตรีก็ย้ำข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยให้เร่งขับเคลื่อนผลหารือไทยจีนสู่การปฏิบัติโดยมอบทางกระทรวงและหน่วยงาน

ต่างๆที่เกี่ยวข้องไปเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า action plan นั่นแหละครับพร้อมกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อขับเคลื่อนผลการหารือและ MOU 15ฉบับด้วยกันให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็วที่สุดแล้วครับแล้วนอกจากนี้ให้ทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ปล่อยผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบอันนี้ไม่ได้นะครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ไปเร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรให้ได้รับความช่วยเหลือและก็ส่งข้อมูลให้ทางกระทรวงการคลังพิจารณาด้วยทั้งยังมอบไปยังกรมการขนส่งทางบกกันด้วยครับบอกว่ากรมการขนส่งทางบกนั้นให้เร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้มันเป็นปัจจุบันด้วยพร้อมเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่มันเป็นอุปสรรคและก็มอบทางกระทรวงการคลังอีกหนึ่งกระทรวงบอกว่ากระทรวงการคลังให้ไปทบทวนซิในเรื่องของหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพความเดือดร้อนในปัจจุบันพร้อมทั้งให้นำเสนอแนวทางในการปรับปรุงมาสู่คณะรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดอย่าช้าโดยเด็ดขาดครับพี่น้องไปกันที่เรื่องการสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยนายกรัฐมนตรีนี่แหละครับเป็นผู้สั่งให้ทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเร่งค้นหาผู้เดือดร้อนเชิงรุกไม่ปล่อยให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบโดยเด็ดขาดนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีบอกว่าให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายหลังประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569โดยระบุนะครับว่าจากเสียงสะท้อนของประชาชนก็พบแล้วครับว่ายังมีผู้เดือดร้อนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและก็มีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเช่นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างในระบบทะเบียนหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำอีกว่าประชาชนไม่ควรเป็นฝ่ายวิ่งเข้าหาภาครัฐหรือเป็นฝ่ายวิ่งเข้ามาขอความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือรอการอุทธรณ์อันนี้ไม่ได้แต่ว่าหน่วยงานภาครัฐเองนั่นแหละที่จะต้องเป็นฝ่ายวิ่งเข้าไปหาพี่น้องประชาชนลงพื้นที่ค้นหารับฟังแล้วก็แก้ไขปัญหาเชิงรุกกันด้วยเพื่อไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือต้องหลุดจากระบบนั่นเองครับพร้อมทั้งได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ไปเร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ว่ายังมีเหตุอันควรให้ได้รับความช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วที่สุดแล้วครับอย่าช้าเด็ดขาดในเรื่องนี้เพราะว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมันรอช้าไม่ได้โดยเด็ดขาดส่วนทางด้านกรมการขนส่งทางบกแล้วว่ายังไงทางด้านกรมการขนส่งทางบกเขาบอกว่าจะเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันพร้อมลดภาระพี่น้องประชาชนในการจำหน่ายทะเบียนหรือยกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพแล้วและก็เร่งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคกันต่อไปครับในส่วนกระทรวงการคลังแล้วว่ายังไงกระทรวงการคลังก็ออกมาบอกเหมือนกันบอกว่าก็เร่งทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพความเดือดร้อนในปัจจุบันของพี่น้องประชาชนแล้วยังขอให้มีการตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่อาจทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบไปและก็ขอให้เสนอแนวทางปรับปรุงกลับมาให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาโดยเร็วที่สุดและครับพี่น้องต่อเนื่องกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยกระทรวงการคลังก็ตอบรับแล้วครับบอกว่าเร่งช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกแอบอ้างชื่อจัดตั้งบริษัทและซื้อขายหุ้นยืนยันว่ารัฐบาลดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆเท่านั้นครับ
พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ชี้แจงถึงการปรับทบทวนเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าหัวใจสำคัญของโครงการนั่นคือการมุ่งช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงเท่านั้นหลังจากที่ไม่ได้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านคนมานาน 4-5 ปีกันแล้วจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องปัญหาผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้ยากจนจริงคือได้รับสิทธิ์แต่ไม่ใช่คนจนจริงๆนั่นเองแหละครับซึ่งการรื้อระบบคัดกรองใหม่ในครั้งนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการดึงกลุ่มคนยากจนจริงๆหน้าใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในระบบเข้ามาได้ถึง 2.3 ล้านคนหรือ 2.3 ล้านคนเลยทีเดียวครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางกระทรวงการคลังเขาก็กำลังเร่งแก้ปัญหาและก็ช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการมิจฉาชีพที่หลอกนำชื่อไปจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นโดยไม่รู้ตัวจนทำให้เสียสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปได้ซึ่งก็ได้สั่งการและก็ประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้อย่างเต็มที่และครับพร้อมทั้งยืนยันว่าทางรัฐบาลจะดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงๆอย่างแน่นอนโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวอีกว่าการปรับปรุงเกณฑ์และการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้จึงเป็นการนำข้อเท็จจริงมาแก้ไขความผิดพลาดของระบบฐานข้อมูลเพื่อคัดกรองให้สวัสดิการแห่งรัฐนั้นตกถึงมือผู้ที่ไม่มีรายได้และต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างแท้จริงนั่นเองครับพี่น้องคือหมายความว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือโครงการสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆนั้นต้องให้กับคนที่จนจริงๆลำบากจริงๆเดือดร้อนจริงๆเท่านั้นนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางด้านวงการการศึกษาก็มีการเร่งช่วยนักศึกษากรมส่งเสริมการเรียนรู้ 270,000 คนเขายื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อไม่ให้ใครหลุดออกจากระบบการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการนี่แหละครับได้เร่งช่วยเหลืออยู่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยถึงกรณีผู้เรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าภายหลังหารือร่วมกับนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้กำกับดูแลกรมส่งเสริมการเรียนรู้และอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ก็พบแล้วครับว่าในขณะนี้นั้นมีนักศึกษาที่อยู่ในข่ายได้รับผลกระทบกว่า 270,000 คนโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดให้ยื่นอุทธรณ์จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งในขณะนี้นั้นมีนักศึกษาลงทะเบียนยื่นอุทธรณ์แล้วประมาณ 55,000 คนและคาดว่าจะมีนักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบร่วมยื่นอุทธรณ์อีกประมาณ 10,000 คนครับแล้วก็ขอให้ประวิงเวลาการลาออกไว้ก่อนเนื่องจากว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่ต้องการให้บุคคลใดต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาพร้อมทั้งยืนยันอีกว่าจะดูแลนักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ทุกคนด้วยครับพี่น้องต่อเนื่องกันอีกหน่วยงานหนึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนี่นะครับโดยกรมการปกครองได้มีการประชุมขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สั่งการหน่วยงานท้องถิ่นบอกว่าให้ลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางกันด้วยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานการประชุมร่วมกับปลัดจังหวัดนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเพื่อเร่งขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยได้เปิดเผยว่าจากการที่ผู้ลงทะเบียนมีทั้งหมดกว่า 18.8 ล้านคนก็พบแล้วครับว่า
มีผู้ผ่านเกณฑ์ประมาณ 9.5 ล้านคนและไม่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นประมาณ 9.3 ล้านคนทางกรมการปกครองจึงมอบหมายให้ทุกอำเภอและสำนักงานเขตไปจัดตั้งศูนย์ประสานงานพร้อมสั่งการให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปจัดตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เฉพาะกิจลงพื้นที่เชิงรุกแล้วครับนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้เด็ดขาดต้องลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสิทธิ์การยืนยันตัวตนและการรับเรื่องขอทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางโดยประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่าน4ช่องทางอันได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือจะเป็นเว็บไซต์โครงการและช่องทางธนาคารของรัฐ5แห่งครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็แบ่งผู้รับสิทธิ์เป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่1เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมอันนี้ไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่หากต้องการยกเว้นค่าน้ำและค่าไฟต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมครับส่วนกลุ่มที่2คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่อันนี้จะต้องยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคม2569ครับและสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผ่านช่องทางดังกล่าวได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองคอยอำนวยความสะดวกและประสานหน่วยงานตรวจสอบสิทธิ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องวันสำคัญที่จะถึงในเดือนสิงหาคมคือวันที่12สิงหาคมของทุกปีแล้วครับโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยและวันหยุดราชการประจำปีต่อไปครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าทางคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติครับโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปอันเนื่องมาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ยังความเศร้าสลดอย่างยิ่งใหญ่มาสู่ประสบกรณิกรชาวไทยแล้วครับและด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมาประชาชนชาวไทยปวงชนชาวไทยทั้งปวงจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรกำหนดให้วันดังกล่าวนั้นเป็นวันหยุดราชการประจำปีนั่นเองครับพี่น้องคือวันที่12สิงหาคมของทุกปีครับและไปกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมย่านเสาชิงช้าโดยย้ำเลยครับว่าต้องไม่เอาเปรียบลูกค้าพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้นำเจ้าหน้าที่สคบกรมการค้าภายในสภาองค์กรของผู้บริโภคเจ้าหน้าที่ตำรวจและสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเก่าแก่และได้รับความนิยมย่านเสาชิงช้าถนนบำรุงเมืองเขตพระนครกรุงเทพมหานครครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเนื่องจากสัปดาห์หน้านั้นเป็นช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นคือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานั่นเองแหละครับ
ซึ่งพุทธศาสนิกชนต่างก็นิยมซื้อชุดสังฆทานชุดไทยธรรมต้นเทียนพรรษาพระพุทธรูปหรือชุดทำบุญต่างๆและบางแห่งนั้นก็มีการร้องเรียนออกมาว่าสินค้ามันไม่ตรงตามที่ซื้อไปหรือเรียกกันง่ายๆว่าสินค้าไม่ตรงปกนั่นเองครับพี่น้องจึงได้นำความห่วงใยจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเมื่อจ่ายเงินซื้อสินค้าเหล่านี้ไปแล้วก็ควรได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรียกว่าต้องตรงปกนั่นแหละครับจึงได้นำคณะลงพื้นที่มาตรวจร้านค้ากว่า30ร้านในครั้งนี้และทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าบอกว่าให้เป็นไปตามกฎหมายกันด้วยในการจำหน่ายสินค้าดังต่อไปนี้คือควบคุมฉลากสินค้านั่นคือว่าอะไรครับฉลากสินค้านี้เป็นสิ่งที่สำคัญเลยทีเดียวครับเพราะว่าชุดสังฆทานถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากผู้ประกอบการเองก็ต้องระบุรายละเอียดให้มันชัดเจนอย่างเช่นประเภทขนาดปริมาณสถานที่ผลิตวันเดือนปีที่หมดอายุและราคาขายกันด้วยครับอีกประเด็นหนึ่งที่มีการกำชับผู้ประกอบการคือการแจ้งวันหมดอายุครับซึ่งกรณีที่ภายในชุดสังฆทานมีสินค้าหลายชิ้นเจ้าหน้าที่ก็เน้นย้ำบอกว่าให้ระบุวันหมดอายุของสินค้าที่มีอายุสั้นที่สุดไว้บนป้ายสติกเกอร์หน้าชุดสังฆทานครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องการแยกสินค้าปนเปื้อนอันนี้ควรแยกสัดส่วนอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันกลิ่นปนเปื้อนและอันตรายต่อผู้บริโภคครับอีกประเด็นหนึ่งก็มีอีกในเรื่องการแสดงราคาสินค้าครับประเด็นนี้ต้องมีการติดป้ายแสดงราคารวมและค่าจัดชุดอย่างชัดเจนกันด้วยและในส่วนภูมิภาคนั้นให้พาณิชย์จังหวัดศูนย์ดำรงธรรมและทางสคบไปบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับเพื่อลงพื้นที่ตรวจเข้มร้านจำหน่ายเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการต่างๆนานาหลายรายจะกี่รายก็ตามแต่ต้องป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการไปฉวยโอกาสเอาเปรียบพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายและหากประชาชนท่านใดพบเห็นการจำหน่ายสินค้าที่มันไม่ได้มาตรฐานก็แจ้งมาที่สายด่วนสคบ1166ครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายช่วงนี้ย้ำส่งท้ายตีคองร้องข่าวสั้นๆกันทุกวันนะครับว่าประเทศไทยเรานั้นจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวเอ้าหมดเวลากันอีกแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: หมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: 6:56 นะคะก็กลับมาในช่วงท้ายรายการนะคะเหลือเวลาสักประมาณ2 นาทีที่จะนำเสนอข่าวค่ะคุณแอลค่ะ
1: พาชวนไปเที่ยวภูเรือกันหน่อยภ
0: ู
1: เรือจังหวัดเลยเขาบอกว่าตอนนี้โอ้โหบรรยากาศที่อุทยานแห่งชาติภูเรือจังหวัดเลยเพราะว่า มีฝนลงมาแล้วก็ปรากฏว่าโอ้โหพอเขาเรียกว่าธรรมชาติเนี่ยพอได้น้ำฝนประปรายไม่ได้มากไม่น้อยเกินไปเขาบอกว่าโอ้กำลังสดชื่นเลยนะหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องก็ทำให้มีสายหมอกสีขาวปกคลุมตามแนวป่าสนทิวเขาค่ะเรียกว่าสร้างทัศนียภาพบรรยากาศที่สวยเงียบสงบด้วยนะคะอุทยานภูเรือก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสความงามของสายหมอกแล้วก็ผืนผ่าในช่วงฤดูฝนให้ไปชมทิวทัศน์อันสวยสดงดงามนะคะที่อุดมไปด้วยความสมบูรณ์ของธรรมชาติดิฉันเคยไปอยู่2 ครั้งที่ภูเรือเนี่ยอุทยานชาติภูเรือบรรยากาศดีมากนะฮะ
0: ต้องไปซ้ำนะ
1: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยบรรยากาศที่ลานจอดรถเนี่ยเขาก็จะมีเรียกว่าของร้อนๆเนี่ยไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวกันตอนเช้าๆมีข้าวต้มทุเรียน10 บาทเอง
0: ค่ะ
1: นะ
0: โอ้ยใครสนใจก็ไปเที่ยวกันได้นะอยู่ที่ภูเรือค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะในช่วงวินาทีเรียกได้ว่าท้ายๆรายการแล้วกันนะคะคุณพี่ติ๋มค่ะจากคลองเตยบอกว่าสวัสดีทั้ง2 ท่านเลยค่ะคุณปณพลนะคะบอกว่ายอดเยี่ยมมากเลยขอบพระคุณค่ะคุณอุศีนะคะคุณมโนนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าฟังที่ศรีสะเกษข้าวเนี่ยนาตอนนี้แรงมากหวานไปแล้วเต็มไปด้วยวัชพืชค่ะเพราะว่าฝนไม่ค่อยตกนะคะคุณสุพิชก็บอกว่าฟังที่อุทุมพรพิสัยคุณปราโมทคุณมารีชุ่มเย็นคุณสุวิทย์คุณสุริยาคุณอันนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังทางต่อๆด้วยนะคะน้องแชมป์ขอบคุณมากค่ะเข้าใจมาประมาณเกือบจะแสนแล้วนะคะแล้วก็มีน้องโดนัทจากช่องไทย PBS ด้วยนะคะดร.กัญจพรหลายๆท่านค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะคุณแอลคะ
1: ค่ะพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่ในรายการข่าวยามเช้าก็ยังพบกับเรา2 คนอยู่เหมือนเดิมนะกับข่าวยามเช้าในวันพรุ่งนี้แต่ว่าสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้อง

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งค้นหาผู้เดือดร้อนเชิงรุกไม่ปล่อยให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบ
1: ผู้นำสหรัฐให้คำมั่นที่จะสนับสนุนความพยายามของเลบานอนในการสร้างสันติภาพกับอิสราเอลการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่นนักแบดมินตันของไทยต่างเก็บชัยกันได้ทั่วหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมด้วยวันที่21กรกฎาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียมในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเบลเยียมตลอดระยะเวลา143ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองมีความรุ่งเรืองเจริญงอกงามมาอย่างยาวนานอย่างรากลึก